0: การจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
2: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
3: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
1: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
0: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุด โดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
6: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
7: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
5: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
8: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุด พื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
15: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
16: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกคุมขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
15: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
16: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉยาจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอยอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโด ยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 ม.น้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 ม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
18: หนึ่งนาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้
12: ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
15: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
22: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
23: ครับสวัสดีครับผม
22: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
23: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ2,500ลูกบาศก์เมตรต่อที ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนพระยาหรือเราเรียกว่าทุ่งพระยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
22: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสธนช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
23: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
22: ค่ะทางสธนช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
23: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักปะปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
22: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
23: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
22: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
23: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
22: ค่ะจากการที่ประชุมปภ.นายกเป็นห่วงภาคใต้ต่างให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
23: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรังกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดอย่างนี้ก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
22: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
23: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนนี้มีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่จะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่แสนสงเสาเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
22: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
23: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือไทยวอเตอร์ดอทเน็ตนะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยครับก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150 มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
22: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
23: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
22: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
23: สวัสดีครับผม
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
3: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
2: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
24: ในกรุงเทพที่ต้องมีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1565ค่ะ
2: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

0: น้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
1: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
2: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนที่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
1: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
5: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได้
6: โรงแรมและร้านอาหารเนี่ยคิดว่า

0: ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
1: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
6: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี
1: ้ชั้นทางรัฐไม่เป็นเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปแต่ปัญหาใหญ่ก็คือยังต้องมาสะเทือนใจกับคำพูดของเจ้าหน้าที่บางคนในพื้นที่คำพูดนั้นก็คือเล่นลายได้ทำไมไม่รู้จักเรียนรู้จนคุณลุงต้องหลั่งน้ำตาค่ะและตัดพ้อว่าตัวเองแก่เกินไปจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้คือตัวแทนและเสียงสะท้อนของประชาชนคนธรรมดาอีกหลายแสนครอบครัวทั่วประเทศค่ะที่เขากำลังถูกระบบราชการผักใสและมองข้ามในเวลาที่เขาเดือดร้อนที่สุดค่ะดิฉันฟังแล้วบอกตรงๆว่าสะเทือนใจมากนะคะและระหว่างที่กำลังนั่งรออภิปรายนะคะดิฉันก็ได้อ่านข่าวล่าสุดนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะนางสาวอุทัยนะคะไปต้องการที่จะไปขอรับเงินเยียวยาแต่พอลงทะเบียนไปถึงเจ้าหน้าที่บอกว่า

0: คือที่พึ่งของประชาชนนะคะไม่ใช่ผู้ที่คอยไปตั้งเงื่อนไขประชาชนแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือนะคะรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครนะต้องเร่งสั่งการนะคะจัดการให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีวันสต็อปเซอร์วิสมีเจ้าหน้าที่คอยนั่งคีย์ข้อมูลนะคะนำเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้บริการมาให้บริการนะคะแล้วก็ช่วยลงทะเบียนแทนผู้สูงอายุอย่างจริงใจนะคะดิฉันเองนะคะก็ขอฝากความเดือดร้อนนะคะทุกประการเหล่านี้นะคะไปยังนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะขอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านพลโทสุกิจทั้งทองครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลโทสุกิจทั้งทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีขอปรึกษาหารือเรื่องจังหวัดสระบุรีในพื้นที่หมู่10ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กและหมู่6ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไม่มีน้ำประปาใช้ผ่านไปยัง1การประปาส่วนภูมิภาค2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนื่องจากประชาชนได้ร้องเรียนในเวทีสว.พบประชาชนภาคกลางตอนบนเมื่อ24กรกฎาคม69ที่ผ่านมาว่าในหมู่10ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กต้องทนใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคชำระร่างกายซึ่งมีคราบหินปูนและเศษหินเข้ามาในเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่หมู่6ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทั้ง2พื้นที่ที่กล่าวมาเป็นอำเภอและตำบลที่ใหญ่มีกิจการรีสอร์ทเปิดตัวค่อนข้างมากแต่ไม่น่าเชื่อว่าใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคและบริโภคและล่าสุดได้ทราบว่าที่หมู่10ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กได้จัดซื้อจัดจ้างทำถังน้ำขึ้นมาใหม่จุ1ล้านลิตรแต่ก็ยังคงเป็นน้ำบาดาลระบบโซล่าเซลล์แต่ถ้าจะให้ดีมีคุณภาพควรใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาลที่ดึงน้ำมาจากคลองมวกเหล็กอีกทั้งค่าบริการน้ำบาดาลก็คิดยูนิตละ10บาทค่าบริการอีก20บาทซึ่งไม่แตกต่างจากน้ำประปาเลยทั้งที่คุณภาพน้ำบาดาลต้องแย่กว่าน้ำประปาอยู่แล้วแต่ยังเก็บเงินใกล้เคียงกันจึงขอปรึกษาหารือไปยัง1การประปาส่วนภูมิภาค2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีช่วยขยายเขตน้ำประปาไปยังหมู่10ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กและหมู่6ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยอีกทั้งฝากในเรื่องในเขตทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีหรืออื่นๆยังคงมีการเปิดระบบน้ำประปาเป็นเวลาในช่วงเช้าเนี่ยเปิดเวลาประมาณ 5:00 ถึง 9:00 นในช่วงเย็นเปิดเวลา 6:00 นถึง 3:00 นเพราะนั้นฝากการประปาส่วนภูมิภาคช่วยดำเนินการเปิดน้ำประปาระบบ24ชั่วโมงให้กับค่ายทหารในพื้นที่ทั่วประเทศด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่านยุคนชนวัฒน์ปัญญาครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีครับผมขอหารือท่านประธานไปยังรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขณะนี้พี่น้องชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังสวนทุเรียนและไม้ผลหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังทำให้รากเน่าต้นเน่าต้นโทรมและยืนต้นตายสำหรับผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนครับท่านประธานและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้เห็นว่านี่คือต้นทุเรียนที่ถูกน้ำขังท่วมตายนะครับยืนต้นตายเห็นภาพได้ชัดเลยนะครับท่านประธานครับฟังแล้วเห็นแล้วตามข่าวแล้วน่าเศร้าใจกับพี่น้องชาวสวนมากเพราะสวนผลไม้ไม่ใช่เสียรายได้แค่ปีหนึ่งปีใดหรือปีเดียวเท่านั้น

0: แต่ชาวสวนจะต้องเสียรายได้หลายปีกว่าจะปลูกใหม่ต้องใช้เวลา5ถึง6ปีครับท่านประธานกว่าจะกลับมามีรายได้ผมจึงขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ3เรื่องทันที1ครับเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายสวนหรือรายแปลงทันที2ครับเยียวยาให้ความช่วยเหลือนะครับช่วยต้นพันธุ์ปุ๋ยฟื้นฟูดินและพิจารณาพักชำระหนี้หรือพักดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำแก่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้3ครับท่านประธานเร่งแก้ระบบน้ำและจุดน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกครับสุดท้ายครับขอให้รัฐบาลรีบเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเร่งด่วนและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสวนผลไม้จันทบุรีและทุกภาคของประเทศที่โดนน้ำท่วมนะครับและขอขอบคุณทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในครั้งนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านชูชีพเอื้อการครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาครับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่นะครับนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะล่าสุดจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับตั้งแต่พี่น้องเกิดมา50ปีนะครับหลายคนเล่าให้ฟังว่าเดือดร้อนมากนะครับแน่นอนครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมประชาชนต้องเผชิญกับภาวะค่าของชีพที่สูงนะครับรายได้โตไม่ทันรายจ่ายนะครับประชาชนต้องก่อหนี้เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดนะครับและเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมปัญหาค่าครองชีพนะครับและหนี้สินยิ่งซ้ำเติมเข้าไปใหญ่มาดูตัวเลขครับพอดีผมขึ้น PowerPoint ไม่ทันครับท่านประธานครับค่าครองชีพจากการสำรวจของหอการค้ามหาลัยหอการค้าเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาปรากฏว่านะครับพบว่า 92% เฉลี่ยนะครับของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจเนี่ยมีหนี้สินถึงเกือบ 800,000 บาทต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 7.3% นะครับในจำนวนดังกล่าวเนี่ย 67.5% เนี่ยขาดหรือผิดชำระหนี้ครับท่านประธานนั่นหมายถึงว่าเขาไม่สามารถหาเงินมาแม้กระทั่งดูแลครอบครัวและชำระหนี้ได้นะครับต้องผิดรับชำระหนี้นะฮะเมื่อมาดูค่าครองชีพจากการสำรวจของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับสำรวจในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่ารายการอาหารเอาอาหารแค่จานเดียวนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับ 33.87% นะครับจากการสำรวจ 1,544 รายการนะครับมีการขึ้นถึง523รายการอาหารจานเดียวรูปแบบที่พบบ่อยก็คือขึ้น50บาทเป็น60บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมากกว่า 10% นะครับมากกว่า 10% ถึง 20% นะครับ 79% ราคาสูงถึงกว่า40บาทคือนี่คือรายงานของอาหารของคนหาเช้ากินค่ำคนฐานลากนะครับคน 95% ของประเทศที่น่าเห็นใจนะครับแล้วถ้ามาดูว่าถ้าสมมุติขึ้นมื้อละแค่10บาทนะฮะก่อนน้ำท่วมเนี่ยนะครับ3มื้อคูณ30วันนะครับเป็น900บาทแล้วแล้วถ้าถามท่วมล่ะครับรายได้หาไม่ได้นะครับต้องเยียวยาต้องกู้ใหม่นั่นคือความเดือดร้อนนะครับสิ่งที่ตามมาค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับรายได้ไม่พอรายจ่ายต้องกู้เพื่อประคองชีวิตกำลังซื้อและคุณภาพชีวิตลดลงนะครับยิ่งมาเผชิญภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนฉะเชิงเทราที่สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากหลากหลายด้านทั้งด้านการเกษตรด้านการประมงด้านการครองชีพเข้าของเสียหายยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาค่าครองชีพและปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับยุคนี้ถือเป็นยุคข้าวยากนั่นหมายถึงว่าเงินทองหายากมากแพงนะครับหมายถึงค่าครองชีพสูงนะครับเงินก็หาไม่ได้ค่าครองชีพก็สูงการเข้าถึงอาหารการกินก็ยากลำบากคำถามที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยดูแลก็คือรายได้จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าครองชีพได้อย่างไรหรือจะชดเชยความเสียหายที่ประชาชนเดือดร้อนให้เหมาะสม กับความเดือดร้อนได้อย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างของปาจีนกับฉะเชิงเทราที่น้ำท่วมสูงสุดเป็นประวัติการและเสียหายมากเป็นประวัติการจะลดต้นทุนอาหารพลังงานการเดินทางและดอกเบี้ยที่เขามีอยู่ย่อยอย่างไรอย่างภาคการเกษตรเขาต้องกู้หนี้รอบแรกมาปลูกข้าวข้าวเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับเสียหนี้ไปอีกทีกู้อีกรอบไม่รู้ว่าจะปลูกใหม่รอบที่สองจะได้ผลผลิตหรือเปล่านะครับนี่คือปัญหาของประชาชนฐานรากที่น่าเห็นใจฝากถึงรัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนด้วยครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาครับ
3: กราบเรียนท่านประธานกับผมสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข161จากจังหวัดราชบุรีครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดนะครับทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์อุทกภัยนะและน้ำไหลหลากอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันท่านประธานครับในยามที่น้ำทะลักเข้าบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายนะครับรถยนต์ถูกน้ำท่วมเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาต่อจากนั้นก็คือภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องหามาชดเชยรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่าน้ำค่าไฟทั้งหลายนะครับที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะครับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักนะครับในการกำกับดูแลองค์กรนะครับวิสาหกิจการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปานะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะครับในการที่จะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะฮะให้กับประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนเหล่านี้นะครับผมจึงขอเรียกร้องให้พิจารณากำหนดมาตรการเชิงรุกนะครับที่จะเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้คือ1งดเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับตามประกาศของปภ.นะครับ2นะครับจัดทำส่วนลดค่าน้ำค่าไฟหลังจากที่ภาวะน้ำท่วมไปแล้วแต่ว่าจะต้องอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูที่จะต้องใช้น้ำใช้ไฟในการใช้กับมอเตอร์ทั้งหลายนะครับในการที่จะทำความสะอาดนะครับให้มีส่วนลดนะครับไม่น้อยกว่า 30-50% นะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย3ครับนะครับอย่ามีค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆในช่วงเวลาวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเรื่องมิเตอร์เรื่องของการต่อทั้งหลายให้งดนะครับ4นะครับขอให้กระทรวงมหาดไทยนะครับเสนอต่อครม.ขออนุมัติใช้งบกลางนะครับเพื่อรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเอามาชดเชยให้กับการไฟฟ้าหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านั้นนะฮะเพื่อไม่ให้กระทบต่อวินัยการเงินการคลังในระยะยาวของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ครับจึงขอเรียกร้องใน4ประเด็นไปยังกระทรวงมหาดไทยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านวัฒนายุทธศรครับ
4: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางวาสนายศศรนะคะสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดน่านค่ะท่านประธานคะดิฉันได้รับหนังสือความเดือดร้อนนะคะของประชาชนจากนายระหว่างเฮอพานิสกุลผู้ใหญ่บ้านนะคะและนายไพโรธพัฒนพูนผลซึ่งเป็นผู้นำชุมชนของบ้านสองแควหมู่ที่5ตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะเนื่องจากถนนทางแยกทางหลวงหมายเลข1018โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าห้วยลู่ตามพระราชดำริหมู่ที่5ตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะซึ่งไหลทางได้ถูกน้ำกัดเซาะดินได้ทรุดตัวเป็นโพรงลึกนะคะตามรูปภาพที่เห็นนะคะเมื่อฝนตกน้ำก็จะเซาะดินสไลด์นะคะถมเส้นทางทำให้การสัญจรไปมาลำบากเป็นอย่างมากค่ะเสี่ยงเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะแก่ผู้ใช้เส้นทางเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการขนถ่ายผลผลิตพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านหมู่บ้านสองแควบ้านใหม่เจริญสุขและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมากค่ะ อันหนึ่งเส้นทางดังกล่าวยังเป็นเส้นทางที่หน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานค่ะต้องใช้สัญจรเข้าไปทำงานในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าห้วยลู่ตามพระราชดำรินะคะและหมู่บ้านห้วยลู่ซึ่งเป็นชนเผ่าบาลาบีหรือที่เรียกกันในนามหมู่บ้านชุมชนผีตองเหลืองนะคะทำให้ได้รับผลกระทบและลำบากในการเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอนำเรียนข้อหารือปัญหาดังกล่าวนะคะผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทที่17และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เร่งช่วยเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา โดยเร่งด่วนด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านเทวฤทธิ์มณีฉายครับ
5: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภานะครับขออนุญาตปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องขอให้พิจารณาอำเภอพะวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ได้รับการเยียวยาตามมติครม.ครับท่านประธานครับเดิมทีเดียวเนี่ยครับผมเองจะมาปรึกษาหารือว่าขอให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่เขตรับการเยียวยาจากเหตุประสบอุทกภัยครับแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายนะฮะวันนี้นะครับก็มีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่61นะครับเดิมทีเดียวมี60จังหวัดนะครับก็ปรากฏขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไปลงทะเบียนนะครับตามแอปทางรัฐยังไม่มีพื้นที่อำเภออัมพวาครับมีเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนทีนะครับที่ได้รับการได้รับเกณฑ์ในการประสบอุทกภัยและกับการเยียวยานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ที่ได้รับประสบอุทกภัยอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันนะครับบางพื้นที่เนี่ยฮะหนักหนาสาหัสมากกว่าปี2539ด้วยซ้ำไปจึงเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีว่าให้พิจารณาพื้นที่อำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ได้รับการเยียวยาจากเหตุอุทกภัยด้วยหรือว่าถ้าหากว่าจะเข้าเกณฑ์นะครับเกณฑ์ใหม่ในเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วนะครับก็ขอให้ชี้แจงหรือว่าสื่อสารไปยังประชาชนที่ยังกังวลใจในห่วงเวลานี้ว่าเขาจะไม่ได้รับเกณฑ์หรือเปล่าด้วยขอให้สื่อสารด้วยถ้าเกิดเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่นะครับหรือว่าได้รับเกณฑ์ใหม่ก็ขอให้สื่อสารนะครับอีกประการนึงครับท่านประธานครับขออนุญาตนะครับปรึกษาหรือไปยังกระทรวงแรงงานนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือกรรมการเลือกกรรมการประกันสังคมนะครับเนื่องด้วยครับมีการเปลี่ยนนะครับหรือว่าเลื่อนนะครับเวลาการเลือกนะครับจากวันที่27กันยายนนะครับมาเป็นวันที่11ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับในการเลือกบอร์ดประกันสังคมจะมีผู้ประกันตนหลายคนอาจจะมีการวางแผนแล้วก็วันดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีเรื่องของฟันหลอหรือว่าการหยุดนะครับช่วงเวลาของการหยุดยาวในช่วงเวลานั้นนะครับดังนั้นอาจจะมีผู้ที่อาจจะไม่ได้รับอาจจะไม่ได้เตรียมการหรือว่าอาจจะต้องกลับบ้านกลับต่างจังหวัดเนี่ยขอให้พิจารณานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนคูหาที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนได้นะครับอีกประการนึงก็คือเรื่องของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกบอร์ดประกันสังคมครับทราบมาว่านะครับการนับคะแนนนะครับในเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมในส่วนของบอร์ดประกันสังคมนั้นนะครับจะเป็นการรวมนับรวมในระดับจังหวัดนะครับไม่ได้รับที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับดังนั้นขอให้พิจารณาให้มีการนับหน่วยเลือกตั้งแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สังเกตการในการพิจารณาในการสอดส่องหรือว่าสังเกตการเลือกบอร์ดประกันสังคมด้วยนะครับก็ฝากเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วก็กระทรวงแรงงานให้พิจารณาสร้างอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมในการสังเกตการเลือกบอร์ดประกันสังคมครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านพลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษครับ
3: ขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมพลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับวันนี้ขอปรึกษาหารือแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านนะครับตั้งสถานการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติค่าของชีพภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนประจำวันโดยตรงนะครับท่านประธานซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังแต่ท่านประธานครับก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับท่านประธานที่ผมขอนำเรียนว่ารัฐบาลก็ไม่ควรที่จะปล่อยผ่านให้มันเงียบหายไปนั่นก็คือเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงเจตจำนงในกระบวนการประชามติจำนวน21ล้านเสียงในเรื่องของแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านประธานครับผมยอมรับว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยพรรคแกนนำก็ยื่นร่างแก้ไข
6: มาตรา256ตั้งแต่20พฤษภาพรรคการเมืองอื่นก็ยื่นร่างภาคประชาชนก็ยื่นรวบรวมรายชื่อกว่า 200,000 รายชื่อนะครับแต่ท่านประธานครับผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเคยประเมินเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าเริ่มเดือนมิถุนาก็จะผ่านวาระ3ได้ในเดือนตุลาและทำประชามติรอบ2ได้ในเดือนมกราคมปี70วันนี้6ตุลาคม2569ท่านประธานการประชุมวาระแรกที่นัดไว้ในวันที่7ที่8กรกฎาคมก็ถูกเลื่อนออกไปและสภาก็ยังไม่รับหลักการแม้แต่ฉบับเดียวท่านประธานครับหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลต้องผ่าน3วาระในรัฐสภาต้องได้เสียงวุฒิสภาอย่างน้อย67เสียงต้องทำประชามติตั้งสสร.ยกร่างและทำประชามติอีกครั้งทุกเดือนที่เสียไปนี่คือวันที่รัฐธรรมนูญของประชาชนต้องเลื่อนออกไปอีกท่านประธานครับผมมีข้อถามถึงรัฐบาล3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือรัฐบาลท่านผลักดันให้มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างทุกฉบับเนี่ยพร้อมกันวันไหนก็ความชัดเจนเรื่องที่2ท่านมีปฏิทินหรือยังตั้งแต่วาระแรกจนถึงวันที่ประชาชนลงประชามติรับร่างถ้ามีขอให้เปิดเผยสาธารณะพี่น้องประชาชนจะได้ติดตามได้ท่านประธานเรื่องที่3ท่านประธานครับร่างแต่ละฉบับที่เห็นต่างกันมากที่สุดก็คือเรื่องที่มาของสสร.ท่านประธานร่างหนึ่งให้รัฐสภาเลือกอีกร่างหนึ่งให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงรัฐบาลพร้อมที่จะเปิดรับที่จะให้มีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการหรือไม่ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็มีบทบาทและก็จะเลือกร่างของเขานะครับ21ล้านเสียงพี่น้องประชาชนได้มอบความไว้วางใจเพื่อเปิดทางให้เราทำไม่ได้มอบอำนาจให้ใครเลือกร่างผู้แทนแทนประชาชนนะครับท่านประธานวันนี้การเร่งรัดไม่ได้แปลว่าการรวบรัดแต่ก็คือการเดินตามกติกาอย่างมีกำหนดเวลาให้สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เสียงของประชาชนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านประธานครับไม่ได้เป็นเพียงคำรายงานในกกต.เท่านั้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนต่อไปกราบเรียนท่านประธานครับสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขอบคุณครับ
1: เชิญท่านปรวัตรตันสิริครับ
7: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติวันนี้ผมปรวัตรตันสิริสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่12การอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงรายมีเรื่องขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในไทยนะครับประเด็นนี้เริ่มต้นจากณขณะนี้ครับมีข้อมูลออกมาว่ารัฐบาลของเมียนมาอาจจะไม่ต่อหนังสือเดินทางให้กับพลเมืองจาก8เมืองใหญ่ได้แก่ตองจีลาเซียวมิวบดีผาอันพะโคแล้วก็มิติจินาซึ่งในแรงงานเหล่านี้ครับในขั้นตอนที่ถูกต้องคือเขาจะต้องใช้พาสปอร์ตในการที่จะขออนุญาตทำงานในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหากไม่มีการต่ออายุพาสปอร์ตกลุ่มที่พาสปอร์ตหมดอายุก็จะไม่สามารถทำงานในประเทศไทยต่อเนื่องไปได้นะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาอย่างมากขนาดของปัญหานี้มีผลขนาดไหนครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปครับณขณะนี้นะครับในข้อมูลเนี่ยมีแรงงานเมียนมาที่อยู่ในไทยเนี่ยประมาณ4ล้าน2แสนคนใน4ล้าน2แสนคนเนี่ยนะครับที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับมีอยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ1ล้าน1แสนคนอยู่ในกลุ่มปริมณฑลประมาณ1ล้าน1แสนคนที่เหลืออีกประมาณ2ล้านคนกระจายอยู่ตามภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับในกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่ถูกระบุว่าเป็นแรงงานมีทักษะประมาณ 150,000 คนในที่เหลือก็จะเป็นแรงงานทั่วไปโจทย์สำคัญครับอย่างที่ผมได้เรียนไปถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างดีพอเมื่อตัวพาสปอร์ตของกลุ่มแรงงานหมดอายุขึ้นมาปุ๊บก็จะมีความเสี่ยงทั้งจะต้องถูกผลักดันกลับและก็จะมีความเสี่ยงการผิดกฎหมายนายจ้างเองที่ใช้แรงงานอยู่ก็จะมีปัญหาทันทีในตรงนี้จึงเป็นข้อเสนอแนะในสไลด์ถัดไปครับขออนุญาตครับประเด็นข้อเสนอแนะเนี่ยผมมองว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำบนเป้าหมาย3เรื่อง1คือการรักษาแรงงานให้อยู่ในระบบ2การป้องกันการขาดแคลนแรงงานและ3ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยข้อเสนอแนะข้อที่1เลยครับขอให้รัฐบาลเร่งประสานงานกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความชัดเจนในประเด็นนี้ว่าจะดำเนินงานอย่างไรเพราะว่าเรากับเมียนมาก็เป็นประเทศที่อยู่ติดกันนะครับยังไงก็ไม่มีทางหนีไปจากกันได้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำงานร่วมกันนะครับข้อที่2ก็คือฝ่ายเราเองจะต้องจัดทำฐานข้อมูลในเชิงลึกครับทั้งจำนวนจังหวัดที่มีแรงงานอยู่อาชีพที่กลุ่มแรงงานนั้นเข้าไปทำนะครับสถานะเอกสารแล้วก็ตัวข้อมูลครับว่ามาจากพื้นที่ใดในเมียนมานะครับข้อที่3เลยครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องเตรียมการไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็คือการจะต้องเพิ่มศูนย์ One Stop Service ซึ่ง จริงๆเนี่ยในช่วงที่เคยมีมติรัฐมนตรีในสมัยก่อนนะครับในหลายรัฐบาลเองก็เคยมีมติรัฐมนตรีที่เรียกว่าชะลอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อที่ออกไปทำหลังจากกรณีที่พาสปอร์ตอาจจะยังไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีการเตรียมการไว้ครับท่านประธานเพื่อที่จะให้สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านประภาสปิ่นตบแต่งครับ
8: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตบแต่งครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17จากพรรคประชาสังคมนะครับผมขอปรึกษาหารือปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบชท.นะครับเลยปรึกษาหารือไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะฮะซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับท่านประธานครับประเทศไทยมีปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินและความเหลื่อมล้ำในที่ดินสูงอย่างมากนะครับก็คือมีคนรวยประมาณ 10% นะครับถือครองที่ดินอยู่ 60% ถ้าพิจารณาเฉพาะเกษตรกรก็จะพบว่าเกษตรกรราวร้อยละ56ครับไร้ที่ดินทำกินซึ่งก็ประมาณการได้ประมาณสัก 4.9 ล้านรายนะครับที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับภาคประชาชนได้พยายามผลักดันให้มีกลไกมาตรการในการกระจายการถือครองที่ดินนะเช่นการจัดตั้งสำนักงานโฉนดชุมชนนะครับซึ่งก็ถูกยุบไปแล้วนะครับและบชท.นะครับเพื่อพัฒนาเป็นธนาคารที่ดินนะครับรวมถึงภาษีอัตราข้าวหน้านะซึ่งก็ถูกแปลงร่างไปเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนบชท.นะครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ได้ถูกยุบนะฮะโดยมติครม.นะครับและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่28นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับบชท.จึงสิ้นสุดนะครับแล้วก็อยู่การบริหารอยู่ภายใต้สคนะครับสำนักงานการรับประกันที่ดินแห่งชาตินะครับซึ่งได้ตั้งหน่วยงานพิเศษที่เรียก SDU ขึ้นมาบริหารนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือในส่วนการบริหารภายใต้สคทช.นะครับหรือ SDU นะครับก็จะมีปัญหาหลายประการเนื่องจากว่าหน่วยงานดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับก็จะไม่สามารถที่จะให้เกษตรกรถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินได้นะครับก็จะเป็นที่ดินแบบอนุญาตให้ใช้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้เกษตรกรไม่สามารถที่จะนำไปเป็นแหล่งทุนนะครับในการกู้เงินนะครับเพราะนั้นผมขอเสนอนะครับเพื่อพิจารณาทางออกนะครับที่สำคัญก็คือแทนที่จะโอนภารกิจไปยังสคทช.นะครับหรือภายใต้ SDU ที่อยู่ภายใต้สคทช.นะครับก็ขอให้พิจารณานะครับโอนภารกิจไปยังพช.นะครับเพราะว่าพช.ได้ทำงานด้านนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเกี่ยวกับชุมชนนะครับมีต้นทุนอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ประชาชนได้โฉนดกรรมสิทธิ์จริงนะครับและสคทช.ก็ควรจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องของงานเชิงนโยบายเท่านั้นครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านนพดลกิ่งสกุลครับ
9: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมนพดลพิงสกุลกลุ่มติดตามวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นระยะเวลาจำนวน2ปีนะครับผมได้อภิปรายและข้อเกี่ยวกับระบบเตือนภัยและระบบน้ำนะครับวันนี้หากรัฐบาลได้นำเรื่องของผมไปต่อรวมกันเป็นจิ๊กซอผมว่าจะหาทางออกให้กับประเทศไทยได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เช่นกันผมมีเรื่องนะครับเรื่องรู้ก่อนน้ำมายกระดับเตือนภัยอุทกภัยด้วยเทคโนโลยีนะครับจากยติเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของท่านชูชีพเพื่อการนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่เสนอต่อที่ประชุมกับผมเห็นด้วยว่าการบริหารจัดการน้ำต้องมองกันทั้งระบบนะครับแต่กับผมขอเสนออีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนรู้ก่อนน้ำมาปัจจุบันประเทศไทยมีข้อมูลจำนวนมากทั้งเรดาร์ตรวจอากาศดาวเทียมสถานีวัดฝน ระดับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนภัยและเซลล์บอร์แคสต์อยู่แล้วนะครับดังนั้นปัญหาอาจไม่ใช่ประเทศไม่มีข้อมูลแต่คือเราจะเชื่อมข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบเดียวกันได้อย่างไรเพราะประชาชนไม่ได้ต้องการรู้เพียงว่าฝนจะตกหนักแต่ต้องการรู้ว่าน้ำจะมาเมื่อไรจะท่วมตรงไหนและต้องทำอะไรกับผมจึงขอเสนอ3เรื่องเรื่องที่1เชื่อมข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำจิสดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประมวลผลร่วมกันแบบใกล้เคียงเวลาจริง2ใช้ AI และแบบจำลองน้ำเปลี่ยนจากการพยากรณ์ไปสู่การพยากรณ์ผลกระทบว่าน้ำจะไปที่ใดเมื่อไรและพื้นที่ใดมีความเสี่ยง3ส่งคำเตือนให้ตรงกับพื้นที่ผ่านเซลล์บอร์ดแคสและระบบสื่อสารท้องถิ่นโดยไม่ใช่เพียงบอกว่าระวังน้ำท่วมแต่ต้องบอกว่าน้ำจะมาเมื่อไรและประชาชนควรทำอะไรท่านประธานครับผมขอให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยผลักดันแนวคิดรู้ก่อนน้ำมาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเตือนภัยแห่งชาติเพราะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงว่าเห็นฝนแล้วรู้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ต้องรู้ถึงกระบวนการคือเห็นฝนวิเคราะห์น้ำคาดการณ์พื้นที่ที่จะส่งผลกระทบแจ้งเตือนประชาชนให้ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจแม้เพียง30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ช่วยชีวิตและลดความเสียหายกับประชาชนได้อย่างมากกราบขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านจำลองอนันตสุขครับ
10: ครับขอบคุณท่านครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายจำลองอนันตสุขครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ขอปรึกษาหารือผ่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณนะครับขอภาพสไลด์ประกอบด้วยครับท่านประธานครับจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นที่ราบรุ่มเป็นแหล่งที่รองรับมวลน้ำทั้งจังหวัดนะครับตั้งแต่อำเภอสามชุกอำเภอศรีประจันอำเภอเมืองอำเภอบางกะมะอำเภอสองพี่น้องนะครับเพราะมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านกลางเมืองนะครับด้านฝั่งตะวันตกก็มาจากเขื่อนท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับฝั่งตะวันออกก็มาจากเจ้าพระยาครับล้นมาตามทุ่งนาและคลองต่างๆนะครับมาชุมนุมกันที่ทุ่งบางลี่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่งวนให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้รับผลกระทบน้ำทุกๆปีนะครับทำให้อาคาร6ชั้นซุดตัวลงไปแล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างซ่อมแซมและแก้ไขนะครับอันนี้ผมไปดูจากพื้นที่จริงเลยนะครับท่านประธานนะครับท่านประธานครับที่สามลายก็คืออาคารซักฟอกและจ่ายกลางของโรงพยาบาลนะครับเกิดการซุดตัวลงมานะครับและอาคารเกือบทุกหลังมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับและที่นี่ก็คือทุ่งนาเก่าและเป็นท้องทุ่งรับน้ำมาก่อนและด้านหลังของโรงพยาบาลในปัจจุบันก็เป็นที่รองรับน้ำด้วยนะครับท่านประธานนะครับอาคารซักฟอกหลังนี้อยู่ในพื้นที่ต่ำฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีนะครับพื้นที่ใช้สอยก็คับแคบมีภารกิจตั้งแต่ซักผ้าอบผ้าล้างบรรจุและนึ่งฆ่าเชื้อโรคผ้านะครับและเครื่องมือแพทย์ต่างๆนะครับภายในอาคารนี้มีระบบแยกพื้นที่สะอาดกับพื้นที่ปนเปื้อนเชื้อโรคออกจากกันนะครับมีเครื่องต้มเครื่องอบและเครื่องฆ่าเชื้อโรคนะครับท่านประธานครับอาคารซักฟอกและจ่ายกลางถ้าทรุดตัวลงมาเมื่อไหร่นะครับเครื่องมือระบบซักฟอกและระบบฆ่าเชื้อก็พังทลายลงมานะครับเรียบร้อยครับท่านประธานครับเชื้อโรคกระจายคนไข้พยาบาลและคุณหมอคงติดเชื้อโรคทั้งโรงพยาบาลนะครับท่านประธานนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เป็นโรงพยาบาลขนาดทั่วไป262เตียงนะครับมีคนป่วยมาใช้บริการวันละ 1,200 คนมีบุคลากรทั้งโรงพยาบาล800กว่าคนนะครับมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยคุณหมอก็เก่งนะครับปัจจุบันก็ทำงานกันอย่างเต็มที่คนป่วยที่มารักษาก็มาจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดใกล้เคียงเช่นอำเภอนครจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอยุธยานะครับงบประมาณปี2570ทางโรงพยาบาลได้ทำเรื่องของงบประมาณลงทุนไป47ล้านบาทครับแต่ไม่ทราบว่างบไปตกหล่นตรงไหนนะครับก็หากถ้าเราสร้างงบในปีนี้ก็คือ747ล้านบาทนะครับแต่ถ้าให้ตึกพังทลายลงมาครับมันจะมากกว่าถึง100ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ฝากท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขด้วยครับท่านประธานครับในปีหน้า2571ครับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เตรียมเสนอของประมาณสร้างอาคารที่จอดรถอีกครับครับปัจจุบันนี้ก็ปิดถนนทางหลวงหน้าโรงพยาบาลไปฝั่งละ1เลนนะครับก ก็เป็นที่จอดรถของคนป่วยครับดูแล้วเห็นภาพท่านดูในภาพไหมครับก็อันตรายครับก็ฝากท่านประธานนำเรื่องไปที่กระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณมากครับ
0: เชิญท่านเสรีอนินท์บนครับ
11: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมเสรีอนินท์บนสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครสวรรค์วันนี้จะขอมาปรึกษาหารือซึ่งเป็นข้อร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในภาคใต้นะครับในประเด็นปัญหาสารแคดเมียมตกค้างในผลผลิตทุเรียนท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าประเทศไทยนั้นเรามีมูลค่าการส่งออกผลผลิตด้านการเกษตรที่เป็นแชมป์มาตลอดก็คือทุเรียนซึ่งมีมูลค่าการส่งออกไม่น้อยกว่า100,000 ล้านบาทเป็นประจำทุกปีแต่ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนนั้นในเรื่องของสารตกค้างก็คือสารแคดเมียมก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญและรัฐบาลควรจะมีแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดจนผู้ส่งออกสาเหตุนะครับในเรื่องของสารแคดเมียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นโลหะหนักที่สะสมอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งปลูกทุเรียนหลายๆแหล่งผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินทุกวันนี้นะครับเราควรที่จะมีแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโดยการตรวจดินและน้ำนะครับทั้งระบบนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและสร้างการรับรู้และก็ความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าลักษณะของพื้นดินและน้ำที่มีโลหะหนักผสมอยู่ตามธรรมชาติเราจะดำเนินการแก้ไขและบำบัดได้อย่างไรสาเหตุประการที่สองนะครับในเรื่องของปุ๋ยและปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากมูลสัตว์ที่เป็นสุกรก็จะมีสารแคดเมียมในปริมาณเยอะแต่สิ่งที่กรมวิชาการเกษตรไม่กล้าประกาศก็คือในเรื่องของปุ๋ยเคมีที่ขายอยู่ในเกลื่อนตลาดนะครับรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรยังไม่ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยทั้งหมดนะครับมาตรวจสอบว่าในปุ๋ยแต่ละยี่ห้อได้มีสารปนเปื้อนหรือโลหะหนักสะสมอยู่ในปริมาณเท่าไหร่และได้ดำเนินการยกเลิกนะไม่ให้มีการจำหน่ายสิ่งเหล่านี้มันทำให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เวลาไปซื้อปุ๋ยเนี่ยนะครับว่าในปุ๋ยที่ตัวเองซื้อไปเนี่ยมีสารโลหะหนักเนี่ยมันตกค้างอยู่อย่างไรเกณฑ์มาตรฐานนะครับจีนนะครับได้ตั้งเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลซึ่งก็สร้างภาระให้กับการส่งออกทุเรียนในทุกรถนะครับจะต้องมีการตรวจเข้มซึ่งในจังหวัดชุมพรของผมนั้นแล็บที่ตรวจทั้ง14จังหวัดภาคใต้ไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกเลยการเดินทางและค่าตรวจเนี่ยต่อ1ตัวอย่างใช้เงินเป็นหมื่นบาทจึงอยากจะเรียกร้องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรผ่านท่านประธานว่าช่วยโปรดกรุณามาตั้งศูนย์หรือเซ็นทรัลแล็บที่ตรวจสอบเนี่ยในจังหวัดชุมพรด้วยครับขอบคุณครับ
0: เชิญท่านประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลครับ
12: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงใหม่ขอนำเรื่องร้องเรียนจากสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยหารือท่านประธานกรณีปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู12ชุมชนในเขตตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่อันเนื่องมาจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่14กันยายน2569ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางนะครับออกจากพื้นที่และให้รื้อถอนพืชผลอาศีหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดจำนวน8คำสั่งครอบคลุมพื้นที่ 7,028 ไร่ทั้งพื้นที่ทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู และพื้นที่ปลูกขิงของบุคคลภายนอกชุมชน258ไร่ท่านประธานครับปัญหาผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวนี้นะครับมีดังนี้นะครับขณะนี้ชาวบ้านตกอยู่ในภาวะความหวาดกลัวนะครับกังวลว่าจะถูกจับไม่กล้าไปดูแลพืชผลทางการเกษตรที่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะทำให้รวมไปถึงจะทำไปส่งผลให้พี่น้องชาวบ้านขาดแคลนข้าวไว้บริโภคและอาหารสัตว์ไม่มีผลผลิตนำมาประกอบพิธีกรรมตามประเพณีจะมีภาระหนี้สินมากขึ้นเกิดภาวะเครียดเกิดปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมานะครับและที่สำคัญคือสิทธิในที่ดินและสิทธิต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ให้การคุ้มครองไว้จะถูกพรากไปนะครับท่านประธานครับผมมีข้อเสนอต่อท่านประธานส่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพิจารณาดำเนินการ3ประการดังนี้1ให้พิจารณายกเลิกคำสั่งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ทั้ง8คำสั่ง2นะครับให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจรังวัดแนวเขตพื้นที่รายแปลงทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและป่าชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่โดยให้มีทั้งผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้แทนสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การรับรองให้ชุมชนชาติพันธุ์ลาหูมีสิทธิในการจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568 3ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่แต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้แทนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ใช้น้ำและคณะสงฆ์ร่วมเป็นคณะทำงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่รวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่นะครับองค์กรปกครองท้องที่เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและจัดการพื้นที่ที่มีการบุกรุกแผ่วถางป่าหลังปีพ.ศ. 2557และพื้นที่ที่มีบุคคลภายนอกเข้าไปปลูกขิงโดยการปลูกป่าพร้อมร่วมกันดูแลรักษาป่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของคนในพื้นที่และสาธารณชนต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านสุดท้ายขอเชิญท่านมังกรศรีเจริญกุลครับ
13: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านนี่ผมขอปรึกษาหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องของการติดตามโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งตำบลริมตำบลศรีภูมิตำบลป่าคาตำบลตานชุมที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับเรื่องสืบเนื่องจากการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเมื่อวันที่26กันยายน2568ที่อำเภอท่าวังผาผมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนายยุทธนาดวงประภากรประธานชมรมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าวังผานายสมบูรณ์ศรีวิชัยนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผานายสุนทรราชพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมินายหวนถุงเสนนายกองค์การส่วนบริหารตำบลริมนายยุทธนาดวงประภากรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคานายวาดเชียงหนุนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนายแดนไทยตะวิชัยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านทั้ง7ท่านครับได้ทำหนังสือมาถึงผมในเรื่องของอำเภอท่าวังผาตามที่จังหวัดน่านได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ดินโคลนถล่มอันเนื่องมาจากร่องมรสุมพัดผ่านในปี2567ในปี2568ก็คือพายุวิภาในปี2569ก็คือปีนี้ก็เป็นร่องมรสุมเหมือนกันดังภาพนะครับจากสื่อโลกของออนไลน์นะครับทั้งบ้านดอนตันตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาตำบลป่าคาน้ำท่วมหนักเป็นประจำทุกปีถือว่าเป็นน้ำท่วมซ้ำซากไปแล้วได้รับความเสียหายมากมายโดยเฉพาะถนนขาดสะพานขาด
14: และมีน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรกว่า 10,000 ไร่ที่ไม่มีน้ำใช้นอกจากนี้ลำน้ำสาขาที่ไหลไปรวมอย่างแม่น้ำน่านก็คือแม่น้ำสายหลักก็ได้รับผลกระทบจากสองฝั่งริมตลิ่มสองข้างทางในพื้นที่ดังกล่าวทั้งอำเภอทั้ง4ตำบล นะครับจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยเร่งดำเนินการติดตามโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้ง4อำเภอรวมระยะทาง 3,000 เมตรถ้า2ฝั่งก็ 6,000 เมตรจากในภาพนะครับก็คือวัดดอนตันก็ถูกน้ำท่วมวัดหนองบัวก็ถูกน้ำท่วมวัดหนองบัวก็มีจิตรกรรมภาพผนังอยู่ที่ในวัดนะครับแล้วก็บ้านเรือนประชาชนทั้งสะพานทั้งถนนได้ขาดลงขณะนี้ก็ยังไม่บรรเทานะฮะก็ยังรองบประมาณอยู่จึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีอธิบดีกรมโยธาช่วยเร่งดำเนินการอีกครั้งครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับเพื่อการจบการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบและการประชุมในวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้ปรึกษาหารือทุกท่านครับที่กรุณารักษาเวลาได้อย่างเป็นดีครับสำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ปรึกษาหารือในวันนี้จะได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปครับท่านสมาชิกครับบัดนี้มีสมาชิกมาประชุมจำนวน140ท่านครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันอังคารที่6ตุลาคม2569ก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมผมก็เชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชลาชนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิรามหาวชิรราชกิจดาสิทธิชนครับ

1เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมท่านสมาชิกครับในวันนี้มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งมันปรากฏในระเบียบบัญชีการประชุมจำนวนหนึ่งเรื่องคือเรื่องคือด้วยในความประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยได้สร้างสรรค์แล้วจึงเรียนแจ้งที่ประชุมทราบครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่1ระเบียบวาระที่2รับรองในการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่3กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 4.1 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคณะกรรมการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้วขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

และทางคณะกรรมการแรงงานได้มีหนังสือขออนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นที่ปรึกษาเลขานุการประจำคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้หนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรแก้วเผ่าวิเศษที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ2นายกฤตรัตน์ก้อนเทียนเลขานุการประจำคณะกรรมการ3นายภควัฒน์เงยเจริญอนุกรรมการและเลขานุการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับ

0: คณะกรรมการเข้าประชุมที่เรียบร้อยแล้วผมขอเชิญประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนแถลงครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับเชิญครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายนิรุตติสุทธินนท์ในฐานะประธานกรรมการการรายงานขอเสนอรายงานการพิจารณาเรื่องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมคณะกรรมการการรายงานวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศแรงงานไทยในต่างประเทศผู้ประกอบอาชีพอิสระการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการประกันสังคมความปลอดภัยในการทำงานอาชีวะอนามัยมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสานกับองค์กรหรือประชาคมภายในประเทศและต่างประเทศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันแรงงานต่างด้าวมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมากและจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในภาคการเกษตรการประมงเป็นอย่างมากเช่นกันเพราะเป็นแรงงานสำคัญทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับจังหวัดระนองในแต่ละปีเฉลี่ยสูงถึงปีละ 30,000 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามการจ้างงานแรงงานต่างด้าวก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่จำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นคณะกรรมการจึงจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลต่อไปบัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ98ประกอบข้อ99ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏในรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จอกที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้วลำดับต่อไปจะนำเสนอความเป็นมาแนวคิดทฤษฎีวิธีการพิจารณาศึกษาและผลการพิจารณาศึกษาสรุปผลและข้อเสนอแนะโดยนางนงลักษณ์ก้านเขียวเลขานุการคณะกรรมการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะทำงานต่อไปครับขอบพระคุณครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาดิฉันนางนงลักษณ์ก้านเขียวเลขานุการคณะกรรมการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานขอกราบเรียนต่อที่ประชุมว่ารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้เกิดขึ้นจากความสำคัญที่จังหวัดระนองเป็นเมืองหน้าด่านของประเทศที่มีเขตชายแดนไ ทั้งในส่วนที่เป็นดินแดนลำน้ำและน่านน้ำอันดามันจากเหนือจรดใต้ติดกับประเทศเมียนมาเป็นระยะทางยาว169กิโลเมตรดังนั้นจังหวัดระนองจึงเปรียบเสมือนจุดแรกรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยจากการพิจารณาศึกษาพบว่าข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาศึกษาสามารถจำแนกได้หลายด้านได้แก่ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวด้านความมั่นคงของชาติด้านการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างด้าวและด้านทางด้านการสาธารณสุขซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองส่งผลกระทบดังนี้ผลกระทบทางด้านนโยบายรัฐเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจประเทศไทยมีความต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานทดแทนแรงงานไทยที่ปฏิเสธการทำงานในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรการประมงและการก่อสร้างเป็นจำนวนมากการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจึงถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศผลกระทบทางด้านสังคมในด้านทัศนคติของคนไทยในจังหวัดระนองสภาพภูมิประเทศของจังหวัดระนองที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาเอื้อให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองระนองอย่างผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นและความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งนี้คณะกรรมาธิการได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญจำนวนหลายประเด็นเช่นพิจารณาการจัดตั้งกรมกิจการแรงงานต่างด้าวหรือพิจารณาการจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มการพัฒนาแรงงานแห่งชาติที่ครอบคลุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบดังนั้นเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดรายงานฉบับนี้อย่างครบถ้วนในลำดับต่อไปดิฉันขอให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรแก้วเผ่าวิเศษที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการและคณะทำงานเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในประเด็นประกอบด้วยความเป็นมาและสภาพปัญหากรอบแนวคิดวิธีการศึกษาผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉัตรแก้วภาวิเศษในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการแรงงานขอนำเรียนรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดังต่อไปนี้ในการนำเสนอจะเป็นการสรุปสาระสำคัญภายใต้หัวข้อการนำเสนอทั้งสิ้น6ข้อด้วยกันข้อที่1จะกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของปัญหาข้อที่2วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาข้อที่3สรุปผลการพิจารณาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ

เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบซึ่งในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นความสำคัญของปัญหาเกิดขึ้นจากการที่แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการทำงานแบบผิดกฎหมายและบางส่วนเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ้างแรงงานไทยสวัสดิการแรงงานและงบประมาณด้านสาธารณสุขและการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเราจะพบว่าจังหวัดระนองเป็นเมืองหน้าด่านที่รับเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนมากเนื่องจากว่ามีเขตแนวชายแดนไทยกับเมียนมายาวถึง169กิโลเมตรซึ่งเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองถ้าดูจากจำนวนสถิติเมื่อปี2564มีจำนวนชาวต่างด้าวแรงงานเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดระนองจำนวน 31,893 คนแต่ผ่านไป4ปีในปีพุทธศักราช2568จำนวนแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเป็น 44,916 คนซึ่งเป็นข้อมูลจากจัดหางานจังหวัดระนองณวันที่23มิถุนายน2568จำนวนแรงงานเพิ่มสูงขึ้นถึง 40.9%สำหรับวัตถุประสงค์ในการพิจารณาศึกษานั้นนะคะมีทั้งหมด3ข้อหลักและ4ข้อสุดท้ายซึ่งเป็นการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการแรงงานเพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภาวัตถุประสงค์ข้อที่1คือการศึกษาบริบทพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระนองวัตถุประสงค์ข้อที่2คือการวิเคราะห์ความท้าทายปัจจัยด้านนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดระนองวัตถุประสงค์ข้อที่3เป็นการนำเสนอแนวนโยบายเสนอนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแก่รัฐบาลแล้วก็จัดทำเป็นเล่มรายงานสรุปเสนอต่อวุฒิสภาต่อไปส่วนที่เป็นส่วนสำคัญคือการสรุปผลการพิจารณาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนองซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจะพบว่ามีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องมีการเข้าไปทำงานนอกสิทธิ์ที่ได้รับการอนุญาตบางกลุ่มเข้าเมืองถูกต้องแต่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือแฝงตัวทำงานอาชีพสงวนเช่นเร่ขายสินค้าเสริมสวยไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นและปัญหาที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีชาวต่างด้านต่างด้าวอาศัยจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากนั้นยังส่งผลต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาใหญ่ด้านที่สองแรงงานที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวพยายามลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดซึ่งมีค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าเขตแดนทางทะเลไทยและประเทศเมียนมาที่ยังตกลงกันไม่ได้เอื้อให้เรือประมงทั้งสองฝ่ายกระทำผิดกฎหมายนอกจากนั้นสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะแก่งเป็นอุปสรรคในการสกัดกั้นเรือผิดกฎหมายรวมทั้งการขนย้ายแรงงานการทำประมงผิดกฎหมายและเป็นเส้นทางของการค้ายาเสพติดและความไม่สงบในประเทศเมียนมาทำให้การผลักดันผู้ต้องกลับประเทศล่าช้าทำให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองรับภาระหนักที่สุดแทน14จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาด้านที่3คือด้านการจัดการศึกษาสำหรับแรงงานต่างด้าวในที่นี้จังหวัดระนองมีแรงงานมีศูนย์การเรียนรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการให้การศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอยู่เพียงแห่งเดียวก็คือศูนย์การเรียนรู้ระนองธานีแต่ศูนย์ดังกล่าวนี้กลับไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่และทัศนคติเชิงลบของคนในชุมชนทำให้ยากต่อการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จังหวัดระนองธานีผลกระทบถัดมาที่เกี่ยวข้องก็คือทำให้เกิดภาระการประกันสุขภาพซึ่งในที่นี้นักเรียนต่างด้าวอายุ 8-18 ปีที่ไม่มีเงินซื้อบัตรประกันสุขภาพกลายเป็นภาระด้านงบประมาณบริการสาธารณสุขของจังหวัดระนองซึ่งค่าประกันสุขภาพ

0: รายปีต่อหัวต่อคนอยู่ที่ 2,100 บาทต่อปีเพราะฉะนั้นจึงกระทบมาสู่นะคะปัญหาด้านที่4ก็คือด้านการสาธารณสุขซึ่งเป็นภาระดังทางด้านงบประมาณในเรื่องของการที่ผู้ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวเมื่อไม่มีสิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพสาธารณสุขจังหวัดระนองจึงต้องรับผิดชอบในงบประมาณตามหลักมนุษยธรรมในปีงบประมาณ2567สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรวมในปีเดียวมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 4,600,000 กว่าบาทและสะสมในปีพุทธศักราช 2564 ถึง 2568 รวมแล้วประมาณ 20 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณสะสมที่มียอดงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายกับแรงงานต่างด้าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีในที่นี้ข้อจำกัดของบุคลากรในด้านสาธารณสุขของจังหวัดระนองก็เป็นตัวปัญหาอีกประการหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมการรักษาพยาบาลการเฝ้าระวังการควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการบำบัดยาเสพติดและก็โครงการเรือประมงสีขาวตามนโยบายของรัฐบาลจำนวนบุคลากรทางการแพทย์1คนต้องรับภาระดูแลผู้ป่วยมากถึง 3,000 คนโดยเฉลี่ยทันตแพทย์1คนมีภาระงานต้องดูแลผู้ป่วยสูงถึงเฉลี่ย 10,000 คนต่อปีเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังเกิดผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในที่นี้นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรบจัดหางานและคุ้มครองคนงานคนหางานพุทธศักราช2528คำสั่งคสช.ที่33/2560ลงวันที่4กรกฎาคม2560และพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2561ซึ่งกำหนดอัตราการลงโทษต่อนายจ้างค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าทำผิดกฎหมายแล้วก็การจำคุกมีอัตราที่โทษที่ค่อนข้างสูงจากปัญหาดังกล่าวนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการการแรงงานจึงมีข้อเสนอนโยบายและมาตรการ7แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากกรณีศึกษาจังหวัดระนองเสนอต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้ข้อเสนอที่1ควรพิจารณาจัดตั้งกรมการจัดหางานแรงงานต่างด้าวหรือกรมกิจการแรงงานต่างด้าวเพื่อกำกับดูแลการจ้างแรงงานต่างด้าว3สัญชาติอย่างเป็นระบบกำหนดยุทธศาสตร์การนำเข้าแรงงานการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพรองรับยุทธศาสตร์20ปีของชาติตั้งแต่ปี2561ถึง2580ข้อเสนอข้อที่2เราควรมีดิจิทัลแพลตฟอร์มการพัฒนาแรงงานแห่งชาติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลแรงงานระดับชาติที่เป็นปัจจุบันใช้ตรวจสอบความต้องการการจ้างแรงงานแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและติดตามแรงงานที่หลบหนีและทิ้งงานให้นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอข้อที่3ควรผลักดันแรงงานกลุ่มที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่ระบบ MOU ทั้งหมดการนำเข้าแรงงานภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมประมงและการก่อสร้างขนาดใหญ่ผ่านระบบรัฐต่อรัฐทั้งหมดเพื่อเป็นการลดงบประมาณด้านสาธารณสุขและการศึกษาและลดความเสี่ยงความขาดแคลนแรงงานหากเกิดกรณีข้อพิพาทชายแดนข้อเสนอข้อที่4ควรปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยหลายอาชีพเช่นงานขายของหน้าร้านหรือการขับรถส่งของที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยแต่คนในท้องถิ่นไม่นิยมทำกันแล้วทำให้เกิดการแอบจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานแทนคนไทยอย่างผิดกฎหมายข้อเสนอข้อที่5ก็คือการศึกษาระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบรัฐต่อรัฐของต่างประเทศอาทิประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้เพื่อนำมาปรับใช้กับการจ้างแรงงานต่างชาติในประเทศไทยให้มีการนำเข้าเฉพาะแรงงานที่มีคุณภาพมีประสบการณ์และมีทักษะอาชีพมีความสามารถในการสื่อสารภาษาของประเทศปลายทางกำหนดให้แรงงานต้องเสียภาษีเงินได้แก่รัฐจะต้องเปลี่ยนนโยบายที่กำหนดว่าเมื่อลูกจ้างต้องการเปลี่ยนนายจ้างก็จะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาทำงานครบตามสัญญาการจ้างงานเดิมแล้วเท่านั้น พิจารณาการงดเว้นการมีครอบครัวติดตามและพิจารณาการตรากฎหมายเงินทดแทนให้นายจ้างรับผิดชอบการดูแลสุขภาพของลูกจ้างข้อเสนอข้อที่6ควรจะต้องพิจารณาในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาต้นแบบของการสร้างเมืองระเบียงเศรษฐกิจในจังหวัดภาคใต้การพิจารณาศึกษาเรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกรณีศึกษาในจังหวัดระนองนั้นมีข้อที่พิงเข้าไปสู่การสร้างระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นั่นก็คือหมายความว่าจังหวัดระนองนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาจำนวนมากเพราะฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือระดับสูงแก่แรงงานในไทยในทุกวัยเพื่อรองรับธุรกิจนอกภาคเกษตรและส่งเสริมภาคการเกษตรและการศึกษาการพืชที่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมคู่ขนานไปกับการผลิตภัณฑ์นอกภาคเกษตรและข้อเสนอข้อที่7คือการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่จำเป็นคือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาสื่อสารแรงงานต่างด้าวที่สัมพันธ์กับท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาอย่างเข้มข้นและจริงจังโดยสรุปดิฉันขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าระนองคือเมืองหน้าด่านมีแรงงานเมียนมาเติบโตในรอบ4ปีถึง 40.9% มีผลกระทบรอบด้านครอบคลุมความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและการศึกษาเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่เป็น7ประการนี้จึงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเราจะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากที่ท่านสมาชิกได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อไปทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอต่อวุฒิสภาต่อไปขอกราบขอบพระคุณยิ่งค่ะ
1: ขอบคุณท่านผู้แถลงทุกท่านครับต่อไปผมให้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวน3ท่านสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบเลือกขึ้นก็ได้ครับโดยผมขอให้ท่านแต่ละท่านใช้เวลาไม่เกิน8นาทีนะครับในการอภิปรายท่านแรกก็เชิญท่านอาจารย์นันทนาครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาเรื่องแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นเรื่องของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าการบริหารจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวจึงต้องเป็นการทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างขาดกันไม่ได้ไม่ใช่แค่วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเพราะกลับกันวันใดฉันขาดเธอฉันก็รู้สึกเหมือนกันเพราะแรงงานต่างด้าวหลายล้านคนในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ภาคก่อสร้างการเกษตรประมงอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคบริการแล้วเราจะบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ประเทศไทยได้ประโยชน์แรงงานได้รับความเป็นธรรมนายจ้างมีแรงงานที่ถูกกฎหมายและประชาชนไทยได้รับความคุ้มครองเราต้องเปลี่ยนแนวคิดจากปัญหามาก็แก้กันไปมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเชิงลุกอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการปรับทัศนคติหรือ mindset กันใหม่ว่าแรงงานที่อยู่ในระบบไม่ใช่ภาระของประเทศแต่คือพลังร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่รัฐสามารถบริหารจัดการได้สำหรับแนวทางที่คณะกรรมการนำเสนอรายงานฉบับนี้ดิฉันเห็นด้วยในหลายประการยกเว้นเรื่องเดียวคือการจัดตั้งกรมการจัดหาแรงงานต่างด้าวเพราะอะไรคะปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานมีมากเกินพอแล้วเรามีหน่วยงานระดับกระทรวง6กระทรวงมหาดไทยต่างประเทศพาณิชย์พัฒนาสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่ดูแลแรงงานต่างชาติโดยตรงอีก12หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมการจัดหางานกรมการสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่ละหน่วยงานเหล่านี้ไม่ต้องตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะแค่ประสานงานกันให้มีประสิทธิภาพอันนี้จะยั่งยืนกว่านอกเหนือจากข้อเสนอของกรรมาธิการแล้วดิฉันขอเสนอแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยไม่ต้องระบุว่าเป็นที่ระนอง แต่ที่ท่านไปทำมามันเป็นกรณีศึกษาซึ่งก็ดีแล้วแต่เรียนหมายถึงการจัดการที่สามารถนำไปใช้ครอบคลุมทั้งประเทศประการที่หนึ่งต้องทำให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายง่ายเร็วและต้องมีต้นทุนที่ต่ำปัญหาสำคัญที่ผ่านมาคือความพยายามทำให้กระบวนการซับซ้อนยุ่งยากทุกขั้นตอนตั้งแต่การขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตตรวจสุขภาพเมื่อกระบวนการถูกกฎหมายมีต้นทุนสูงใช้เวลานานและซับซ้อนก็ย่อมมีแรงจูงใจให้บางส่วนเข้าสู่กระบวนการในหน้าหรือผิดกฎหมายไปเลยรัฐบาลจึงควรสร้างระบบ Digital One Stop Service แรงงาน1ควรมี Digital Worker Idea เชื่อมข้อมูลสำคัญทุกอย่างเช่นหนังสือเดินทางใบอนุญาตการทำงานนายจ้างสิทธิประกันสังคมโดยไม่ต้องให้แรงงานเดินเอกสารซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานประเด็นที่สองควรจัดระบบนำเข้าแรงงานให้ตรงกับความต้องการจริงคือตั้งแต่ต้นทางรัฐบาลจัดทำระบบคาดการณ์ความต้องการแรงงานรายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องการเท่าไหร่การเกษตรต้องการเท่าไหร่ประมงต้องการเท่าไหร่แล้วนำตัวเลขเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับการนำเข้าแรงงานนี่คือการนำเข้าที่ผู้ใช้ต้องการสามารถที่จะลดการลักลอบเข้าประเทศได้และการประเมินความต้องการแรงงานนี้ก็ควรจะมีการคาดการล่วงหน้า 1-3 ปีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นการมองไปข้างหน้าประการที่3นายจ้างต้องได้รับความสะดวกในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกวันนี้เราขาดแคลนแรงงานต่างด้าวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประเภท 3D ไม่ว่าจะเป็น Dirty Difficult Dangerous เราลองหลับตานึกภาพว่าวันหนึ่งหากแรงงานเหล่านี้หายไปจากระบบธุรกิจจำนวนมากจะเป็นอย่างไรดังนั้นรัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างสะดวกและถูกกฎหมายตัวอย่างเช่นถ้านายจ้างเนี่ยมีประวัติดีการอนุมัติต่างๆเนี่ยควรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถ้านายจ้างที่เคยกระทำผิดก็ต้องมีกระบวนการตรวจแบบเข้มข้นขณะเดียวกันนายจ้างก็ต้องดูแลแรงงานให้ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายไม่โกงลูกจ้างมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยที่พักถูกสุขลักษณะและเข้าสู่ระบบประกันสังคมรัฐบาลต้องสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนโดยมีระบบติดตามและลงโทษนายจ้างรวมทั้งนายหน้าที่เอาเปรียบกดขี่แรงงานอย่างจริงจังประการที่4ต้องจัดวงตัดวงจรนายหน้าผิดกฎหมายรัฐบาลจะต้องสร้างระบบ Ryzen Recruitment Platform ให้นายหน้าที่ได้รับอนุญาตมีฐานข้อมูลเปิดเผยสุจริตชัดเจนโปร่งใสประการที่5ต้องลงทุนกับการพัฒนาทักษะไม่ใช่ให้แรงงานเราจะใช้แบบราคาถูกตลอดไปประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและในอนาคตปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะยิ่งรุนแรงขึ้นเราควรจะเปลี่ยนแนวคิดจากแรงงานต่างด้าวราคาถูกไปสู่แรงงานต่างด้าวที่มีทักษะและสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐบาลก็ต้องร่วมมือกับนายจ้างในการ up skill re skill เพื่อให้แรงงานเหล่านี้มีทักษะที่สูงขึ้นนายจ้างได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงแรงงานได้ค่าจ้างสูงเศรษฐกิจไทยเติบโตแข่งขันกับต่างชาติได้ประการที่6ต้องมีระบบส่งแรงงานกลับประเทศอย่างถูกต้องเมื่อหมดความจำเป็นการบริหารงานที่ดีไม่ใช่แค่นำเข้าแต่ต้องทำอย่างครบวงจรตั้งแต่นำเข้าทำงานต่ออายุย้ายงานและส่งกลับประเทศเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดแรงงานก็สามารถเดินทางกลับประเทศได้อย่างถูกต้องเพราะเมื่อมีความต้องการแรงงานด้านนี้อีกเขาก็สามารถที่จะเดินทางกลับมาทำงานได้โดยไม่ต้องหลบหนีและก็นี่ก็จะช่วยลดแรงจูงใจในการอยู่เกินกำหนดและเปลี่ยนจากตลาดแรงงานใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดินประเด็นที่7 รัฐบาลต้องจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงทุกกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานมหาดไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการตรวจติดตามท่านประธานคะเรียนอยากให้เรามองเรื่องแรงงานต่างด้าวตามข้อเท็จจริงประเทศไทยต้องการแรงงานแต่ต้องไม่ใช่แรงงานผิดกฎหมายนายจ้างต้องการแรงงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพแรงงานต้องการแรงงานที่มั่นคงและได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมส่วนรัฐบาลต้องการระบบที่ตรวจสอบได้และบริหารจัดการได้จริงดังนั้นคำตอบคือการออกแบบระบบที่ทำให้ทุกฝ่ายสมประโยชน์หรือวินวินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยถึงเวลาแล้วค่ะที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแบบเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไปสู่ระบบบริหารแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจรมีข้อมูลมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบร่วมกันอย่างยั่งยืนเรียนฝากไว้เพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มรายงานฉบับนี้ขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านอัจฉรพันธ์หอมรสครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวชลพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขออภิปรายรายงานต่อการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมการแรงงานค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการค่ะที่ได้รวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ศึกษาทั้งที่เป็นแนวทางที่มีความจำเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวรับภาระที่หน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ต้องรับผิดชอบค่ะรายงานระบุว่าเมื่อปี2567ที่จังหวัดระนองมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาประมาณ 36,000 คนและข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์2518พบแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มเป็นปริมาณ 38,000 คนโดยทำงานกิจการเกษตรปศุสัตว์แปรรูปสัตว์น้ำกิจการต่อเนื่องก็คือในเรื่องของประมงและก่อสร้างค่ะข้อมูลนี้ยืนยันว่าแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจระนองแต่คำถามก็คือเราจะจัดระบบอย่างไรให้การจัดจ้างถูกต้องคนไทยมีโอกาสประกอบอาชีพแรงงานได้รับความคุ้มครองและท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมค่ะดิฉันขอเสนอข้อสังเกตนะคะ5ประการดังนี้ค่ะประการแรกต้องใช้ความจริงของการจ้างงานในฐานกำหนดนโยบายรายงานอธิบายว่าสังคมสูงวัยอัตราการเกิดลดลงและการที่คนไทยหลีกเลี่ยงงานประเภท 3D ก็คืองานยากงานอันตรายและงานสกปรกทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวดิฉันเห็นว่าควรศึกษาต่อให้ชัดว่าการกล่าวที่คนไทยไม่ยอมทำงานนั้นหมายถึงงานใดเพราะเหตุใดบางกิจการขาดคนจริงๆและบางกิจการอาจจะเสนอค่าจ้างต่ำหรือสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมค่ะหากเป็นปัญหาเงื่อนไขการจ้างก็ต้องแก้ไขเงื่อนไขนั้นแต่หากข้อเสนอค่าจ้างราชการที่เหมาะสมแล้วยังหาแรงงานไทยไม่ได้รัฐก็ควรมีช่องทางการรับความต้องการที่จริงค่ะรายงานเสนอให้ปรับกฎหมายตามบริบทและพื้นที่จึงควรมีข้อมูลรองรับว่าขาดแรงงานด้านใดทำงานอะไรและจำนวนเท่าใดค่ะร่วมรับฟังผู้ว่าและผู้ว่าจ้างรายย่อยและแรงงานโดยตรงเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐและผู้แทนภาคธุรกิจค่ะเพื่อให้ข้อค้นพบสะท้อนสภาพการจ้างงานอย่างรอบด้านประการที่2ค่ะควรพิจารณาแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นผู้ช่วยโดยกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนรายงานแรงงานนะคะทำงานนอกเหนือสิทธิได้รับอนุญาตเช่นงานตัดผมและเสริมสวยขายสินค้าและงานขับรถขณะเดียวกันก็ระบุว่าอาชีพบางประเภทเป็นความต้องการหาแรงงานในท้องถิ่นไม่ได้ข้อค้นพบนี้ค่ะควรนำไปสู่การศึกษาที่เหมาะสมของการเปิดช่องให้ทำงานเป็นผู้ช่วยเสริมสวยผู้ช่วยช่างและผู้ช่วยแม่บ้านภายใต้การจ้างงานและการกำกับดูแลที่ตรวจสอบได้ค่ะตัวอย่างเช่นผู้ช่วยร้านเสริมสวยอาจจะจัดเตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดผู้ช่วยช่างอาจจะจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือส่วนงานแม่บ้านก็กำหนดหน้าที่ตามความต้องการของครัวเรือนหรือสถานประกอบการทั้งหมดต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมายที่อนุญาตด้วยนะคะงานที่ ที่มีข้อห้ามต้องทบทวนกฎหมายก่อนและต้องใช้คำว่าผู้ช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามแล้วทำงานเกินสิทธิ์ค่ะหลักสำคัญก็คือให้เข้ามาสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ว่าจ้างโดยไม่เปิดสิทธิ์ให้เจ้าของกิจการผ่านช่องทางนี้ต้องป้องกันให้เชื่อคนไทยเป็นคนถือกิจการแทนหรือแฝงลูกจ้างดำเนินกิจการเองพร้อมกำหนดความรับผิดชอบของนายจ้างด้านค่าจ้างความปลอดภัยและสวัสดิการให้ชัดเจนค่ะประการที่3คนให้ผู้ว่าจ้างแจ้งความต้องการแรงงานกลไกท้องถิ่นและจัดสรรรายได้กลับมาบำรุงพื้นที่รายงานเสนอแพลตฟอร์มแรงงานต่างชาติเพื่อเชื่อมข้อมูลการจ้างดิฉันสนับสนุนค่ะแต่ข้อมูลควรเริ่มจากความต้องการจริงของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างต้องแจ้งว่าขาดแรงงานประเภทใดต้องการกี่คนไปทำงานอะไรอยู่ที่ไหนและค่าจ้างเท่าไหร่โดยท้องถิ่นเป็นช่องทางรับแจ้งค่ะโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่รับอนุญาตท้องถิ่นสามารถช่วยตรวจสอบว่ากิจการนี้มีอยู่จริงหรือไม่และมีความพร้อมดูแลแรงงานหรือไม่และต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนไม่เพิ่มขั้นตอนอนุมัติซับซ้อนและเชื่อมข้อมูลให้กับหน่วยงานร่วมกันได้รายงานกล่าวถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจแรงงานและภาวะของโรงพยาบาลโรงเรียนโครงสร้างพื้นฐานจึงเสนอการแบ่งภาระให้เป็นธรรมด้วยนะคะผู้ว่าจ้างและกิจการควรเสียภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องพร้อมศึกษากลไกค่ะการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งกลับสู่ท้องถิ่นโดยปรับกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ความจำเป็นเพื่อให้สนับสนุนสุขาภิบาลการจัดการขยะความปลอดภัยรวมถึงการบริการสาธารณะค่ะและผู้รับผลประโยชน์จากแรงงานร่วมกันรับผิดชอบต้นทุนของพื้นที่ประชาชนก็เห็นว่าการจ้างสรรเนี่ยการจ้างเกิดประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนด้วยการลดความรู้สึกว่าแรงงานเข้ามาใช้ทรัพยากรและแย่งประโยชน์ของพื้นที่เพียงฝ่ายเดียวประการที่4ก็คือต้องปิดช่องว่างที่ทำให้เกิดการจ้างงานนอกระบบและการเรียกรับผลประโยชน์รายงานพบว่าการนำแรงงานตาม MOU มีขั้นตอนที่ซับซ้อนใช้เวลามากและมีค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคโดยข้อมูลที่นำเสนอพบแรงงานตาม MOU ที่ระนองเพียง142คนดังนั้นขอเสนอให้เข้าให้นำเข้าแรงงานกลุ่ม 3D ผ่าน MOU ทั้งหมดแต่ต้องตอบก่อนว่าจะลดขั้นตอนระยะเวลาต้นทุนอย่างไรเพื่อให้เป็นช่องทางว่าผู้ว่าจ้างและแรงงานเข้ากันได้จริงรายงานยังสะท้อนว่าแรงงานมีปัญหาสถานะเสี่ยงต่อการกดค่าจ้างการถูกเอารับเอาเปรียบและการอาจจะใช้ท่องทางที่เจ้าหน้าที่บางกลุ่มเรียกรับเงินประเด็นนี้ควรนำมาสู่การแก้ไขมาตรการที่ชัดเจนค่ะหากมีความต้องการจ้างจริงและต้องถูกต้องเข้าถึงยากก็อาจจะจัดวงจรการจ้างนอกระบบการตรวจจับเรียกรับผลประโยชน์แล้วกลับมาทำงานในสถานะเดิมแรงงานขาดความมั่นคงผู้ว่าจ้างมีต้นทุนไม่โปร่งใสและท้องถิ่นก็ไม่ได้รับรายได้ที่เหมาะสมจึงควรกำหนดเอกสารค่าใช้จ่ายและระบบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจนช่องทางการทำที่มีหลักฐานทุกครั้งและมีช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเจ้าหน้าที่และนายหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะเงินที่ดูไหลไปเป็นเงินใต้โต๊ะควรเปลี่ยนเป็นภาษีและค่าธรรมเนียมผิดชอบด้วยกฎหมายแล้วนำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นและไม่เพิ่มภาระจนผลักดันกลับออกนอกระบบอีกส่วนข้อเสนอที่จัดตั้งกรมใหม่ควรเปรียบเทียบการเพิ่มบุคลากรและปรับกระบวนการงานของหน่วยงานเดิมเพราะรายงานพบทั้งปัญหากำลังคนและขั้นตอนการเพิ่มองค์กรค่ะจึงพิสูจน์ได้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงประการที่5ต้องให้แรงงานเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและชดเชยภาระของหน่วยบริการค่ะรายงานระบุว่าเมื่อปี2567มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างด้าวเรียกเก็บไปประมาณ 4.65 ล้านในช่วงปี2514ถึง2568มีภาระดังกล่าว20ล้านอีกทั้งมีเด็กและเยาวชนบางส่วนไม่มีเงินซื้อบัตรประกันสุขภาพนี่คนพบแสดงว่าการจัดเตรียมแรงงานต้องเชื่อมกับหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ต้นแรงงานต่างด้าวควรมีความคุ้มครองที่เหมาะสมสถานะการจ้างนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบตามเกณฑ์และหน่วยบริการต้องได้รับการชดเชยตามจริงสำหรับเด็กผู้หญิงและผู้ติดตามควรมีแนวทางคุ้มครองที่ชัดเจนค่ะคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขชุมชนเพราะการเข้าถึงการรักษาช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเตียงต่อในพื้นที่ได้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะที่ฉันขอเสนอให้รายงานที่ระนองเนี่ยเป็นเมืองต้นแบบดิฉันเห็นควรเป็นการพัฒนาทดลองที่ชัดเจนและสำรวจต่อความแต่งงานกำหนดของผู้ช่วยการจ้างกลไกในพื้นที่เชื่อมหลักประกันสุขภาพและจัดสรรรายได้ถูกท้องถิ่นค่ะแต่ต้องประเมินว่าขั้นตอนและต้นทุนลดลงหรือไม่คนไทยยังมีโอกาสประกอบอาชีพเพียงใดแรงงานได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นหรือไม่และท้องถิ่นได้รับทรัพยากรที่เหมาะสมหรือไม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญท่านประเทือง มนตรีครับเชิญครับ
4: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาก็ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคณะกรรมาธิการแรงงานได้พิจารณาเสร็จแล้วนั้นท่านประธานครับประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวด้วยเหตุผลที่สำคัญต่างๆตัวอย่างเช่นแรงงานไทยในปัจจุบันไม่นิยมทำงานในประเภทที่เรียกว่า 3D นั่นก็คืองานหนักเสี่ยงและสกปรกหรือโครงสร้างประชากรไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบหรือการที่อุปสงค์แรงงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีสูงแต่ขาดแคลนคนเนื่องจากเด็กไทยเกิดน้อยลงจนประเทศชาติขาดกำลังคนแต่กระนั้นความจำเป็นที่ว่ามานี้ก็นำมาซึ่งปัญหาด้วยกันเช่นปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปัญหาทางงบประมาณที่ตกแก่ระบบสาธารณสุขและการศึกษาของรัฐไทยหรือปัญหาการเข้ามาแย่งอาชีพที่สวนไว้สำหรับคนไทยเช่นการเปิดร้านขายของเป็นต้นจากที่กล่าวมาแล้วเป็นการสะท้อนว่าเมื่อมีทั้งความจำเป็นและปัญหาควบคู่กันการศึกษากรณีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวยิ่งมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาไว้ซึ่งแรงงานต่างด้าวในระบบกับการจัดการผลกระทบต่อสังคมไทยในมิติต่างๆให้ได้สำหรับรายงานของคณะกรรมการจากที่ผมได้พิจารณาแล้วก็มีความเห็นทั้งในส่วนของการชื่นชมและข้อเสนอแนะดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ในส่วนที่ขอชื่นชมกับผมขอชื่นชมที่คณะกรรมการได้หยิบยกจังหวัดระนองมาเป็นกรณีศึกษาในฐานะที่จังหวัดระนองเป็นเมืองหน้าด่านของประเทศมีขอบเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาซึ่งก็มีพลเมืองเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้จังหวัดระนองเป็นจุดแรกรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเป็นส่วนใหญ่ที่เดินเข้ามาทำงานมายังประเทศไทยนอกจากนี้ผมขอชื่นชมรายงานที่ได้ชี้ให้เห็นว่าให้เห็นถึงความไม่สมดุลของการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเอาผิดนายจ้างและสถานประกอบการด้วยการลงโทษที่รุนแรงแต่ในทางกลับขาดมาตรการในการเยียวยาหรือเอาผิดลูกจ้างต่างด้าวที่หนีงานหรือแอบเปลี่ยนนายจ้างในขณะที่อยู่ในสัญญาโดยเรื่องนี้นักว่าสร้างความเสียหายต่อนายจ้างเป็นอย่างมากซึ่งกับผมในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ขอให้ข้อเท็จจริงส่วนนี้ไปตั้งคำถามอย่างรัฐบาลว่ากฎหมายไทยต้องเน้นคุ้มครองคนไทยหรือคุ้มครองใครกันแน่อย่างไรก็ดีนอกจากนี้รายงานได้ศึกษามาแล้วกับผมก็มีข้อเสนอแนะบางประการดังนี้ประการแรกเรื่องสวัสดิการกล่าวคือปัจจุบันมีการตั้งข้อสังเกตว่าแรงงานต่างด้าววัยรุ่นเข้ามาทำงานเพียง 2-3 เดือนก็ตั้งครรภ์จนเกิดคำถามว่าแรงงานเหล่านี้ต้องการมาตั้งรกรากในแผ่นดินไทยหรือไม่อย่างไรก็ดีแม้ว่าบางส่วนแย้งว่าแรงงานเหล่านี้แค่มาอยากคลอดบุตรในโรงพยาบาลไทยที่ดีกว่าและไม่ได้หวังสิทธิในการบำเพ็ญใดๆแต่ถ้าว่าผลที่ตามมาก็คือโรงพยาบาลของรัฐเช่นที่ภูเก็ตต้องแบกรับภาระคนต่างด้าว มาคลอดบุตรจนแอดและต้องแบกภาระงบประมาณด้วยด้านการจดทะเบียนการเกิดและสวัสดิการต่างๆโดยแรงงานส่วนใหญ่เหล่านี้เสียภาษีแค่มูลค่าเพิ่มเพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษีได้กับผมจึงมีความเป็นว่าเราควรมีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนสิทธิการคลอดบุตรให้สอดคล้องกับภาระของโรงพยาบาลและพิจารณามาตรการแบบบางประเทศที่กำหนดให้แรงงานชั่วคราวซึ่งตั้งครรภ์ต้องเดินทางกลับประเทศตัวนี้ตัวนี้ก่อนเพื่อป้องกันการตั้งจิตฐานในระยะยาวนอกจากนี้ด้านการศึกษาปัจจุบันมีโรงเรียนหลายแห่งมีจำนวนเด็กต่างด้าวมากกว่าคนไทยที่อย่างเช่นที่พังงาที่ผมไปนะและมีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กต่างด้าวเหล่านี้มีความอดทนขยันเรียนและทำกิจกรรมได้โดดเด่นในขณะที่เด็กไทยจำนวนไม่น้อยกลับเผชิญปัญหาต่างๆทำให้หลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากครอบครัวขาดความพร้อมหรือแม้แต่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดดังนั้นจึงควรมีการเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้กลับมาเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ข้อเสนออีกประการหนึ่งประเทศไทยเน้นชูจุดขายแรงงานราคาถูกทำให้ค่าแรงขั้นต่ำไม่สะท้อนค่าของชีพที่แท้จริงปัญหาที่คนไทยไม่ทำงานระดับล่างไม่ใช่เพราะเลือกงานแต่เพราะรายได้วันละ300กว่าบาทไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพจนทำให้ต้องไปพึ่งแรงงานต่างด้าวที่ไม่เกี่ยงงานหนักเบาเอาสู้หากเรายังชูจุดขายแรงงานราคาถูกลงทุนด้านการศึกษาก็จะเสียเปล่าความเสี่ยงเรื่องสมองไหลจะยิ่งรุนแรงขึ้นรัฐจึงควรพิจารณานำมาตรการกำหนดสัดส่วนการจ้างงานเช่นแบบสิงคโปร์มาปรับใช้โดยจ้างคนไทยตามโควต้าที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนพร้อมทั้งอาจพิจารณาเปิดรับแรงงานจากประเทศทางเลือกใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาแรงงานชาติใดชาติหนึ่งเป็นสำคัญโดยสรุปแรงงานต่างด้าวมีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่ก็ต้องมีการจัดระเบียบอย่างรอบคอบรัดกุมและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตไปเป็นไปด้วยพร้อมกันขอบคุณครับท่านท่าน
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านประทุมวงสวัสดิ์อภิปรายครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมาธิการแรงงานที่ลงพื้นที่และจัดทำรายงานฉบับนี้ค่ะอ่านแล้วเห็นปัญหาจากการทำจากเรื่องจริงนะคะแต่มีข้อเสนออยู่สองเรื่องที่ดิฉันอยากจะขอคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะเพราะถ้ารัฐบาลเนี่ยถ้านำไปดำเนินการนะคะต้องตอบให้ได้ว่าจะแก้ปัญหาที่รายงานพบได้อย่างไรค่ะเรื่องแรกนะคะคือการนำเข้ารายงานผ่าน MOUจากบทสรุปผู้บริหารนะคะข้อ 3.1.3 เนี่ยนะคะว่ารายงานระบุว่าการนำเข้าแรงงาน MOU ที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนนะคะใช้เวลามากจนไม่เป็นที่นิยมของผู้ประกอบการในจังหวัดระนองและรวมทั้งชลบุรีดิฉันด้วยค่ะแต่เมื่ออ่านบทข้อสุดท้ายรายงานนะคะข้อ 5.4.3กลับเสนอให้แรงงานกลุ่ม 3D เนี่ยเข้าระบบการนำเข้าตาม MOU ทั้งหมดนะคะตรงนี้ท่านติดใจค่ะท่านเมื่อเราพบว่าระบบมีอุปสรรคเนี่ยจนคนนำไปใช้แล้วไม่นิยมใช้เนี่ยนะคะก่อนที่จะเสนอให้ทุกคนใช้เนี่ยเราควรตอบให้ได้ว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวถ้าเข้าใจเหตุผลนะฮะที่ต้องการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาคือให้มีความชัดเจนตรวจสอบได้นะคะการดำเนินการระหว่างรัฐและความเป็นแต่นะคะท่านแต่ความ ในเป็นระบบในเอกสารกับความสะดวกในการปฏิบัติเนี่ยมันยังคนละเรื่องกันค่ะท่านนะอย่างผู้ประกอบการอย่างดิฉันเนี่ยนะคะผู้ประกอบการต้องรู้ว่าเมื่อยื่นเรื่องแล้วเนี่ยจะได้คนทำงานมาเมื่อไหร่แรงงานก็ต้องรู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่และเมื่อจ่ายแล้วจะได้เริ่มงานเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตถามนะคะว่า ในเมื่อขั้นตอนตามที่รายงานนะบอกว่ามันยุ่งยากเนี่ยอยากจะถามว่ามันยุ่งยากตรงไหนอยู่ที่หน่วยงานไทยประเทศต้นทางหรือการประสานงานระหว่างกันขั้นตอนใดจำเป็นต้องเก็บไว้นะขั้นตอนใดที่ซับซ้อนแล้วตัดออกได้ไหมแล้วใครเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้าเรายังไม่ได้ระบุว่ามันติดตรงไหนเนี่ยข้อเสนอให้ใช้ MOU ทั้งหมดนะฮะก็อาจจะเพิ่มจำนวนคนเข้าไปติดอยู่ในกับดักอีกก็ได้นะคะอันนี้คือปัญหาค่ะท่านและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉันติดใจค่ะอยากจะให้ชัดเรื่องค่าใช้จ่ายจริงนะท่านประธานคะการดำเนินการจนแรงงานมาถึงและเริ่มทำงานเนี่ยคือต้องให้ชัดเลยว่านายจ้างจ่ายเท่าไหร่ลูกจ้างจ่ายเท่าไหร่จำนวนเนี้ยเป็นค่าธรรมเนียมของรัฐเท่าไหร่ค่าเอกสารค่าเดินทางค่าตรวจสุขภาพและค่าบริการคนกลางเท่าไหร่ดิฉันไม่ได้หมายว่าคนกลางทุกคนมีปัญหานะฮะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยนายจ้างทำเองได้ไหมถ้ามันซับซ้อนเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยพาลูกน้องไปเนี่ยพาแรงงานไปเนี่ยบางทีใช้เวลาทั้งวันนะฮะทั้งวันเสียเวลามากนะฮะเสียเวลามากที่ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนอย่างที่รายงานแจ้งให้ทราบอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบรัฐบอกว่าต้องอาศัยคนกลางจึงเดินได้เนี่ยเราก็ควรกลับไปดูระบบของรัฐดีกว่าไหมคะไม่ใช่เฉพาะมองปัญหาอยู่ที่นอกระบบอะค่ะยันจึงขอเสนอว่าก่อนที่จะขยายให้ใช้ MOU ทั้งหมดเนี่ยนะคะให้รัฐบาลนำขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมาทบทวนกับผู้ประกอบการและแรงงานที่ใช้จริงกำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนค่ะท่านเปิดเผยค่าใช้จ่ายและผู้รับผิดชอบให้ติดตามเรื่องได้เลยนะคะทีนี้อยากจะเสนอแนะอีกลองใช้กับผู้ประกอบการสักกลุ่มได้ไหมคะท่านเอาผลเนี่ยมาใช้เลยว่าใช้เวลาได้กี่วันจ่ายจริงเท่าไหร่ทำเองได้ไหมและติดขัดตรงไหนจึงค่อยขยายค่ะท่านเราต้องทำกฎหมายเนี่ยให้เดินได้จริงนะคะแล้วคนก็อยากจะมาใช้นะคะแล้วเรื่องที่สองเนี่ยนะคะดิฉันเห็นบอกว่าท่านจะตั้งกรมแรงงานจัดหาคนต่างแรงงานต่างด้าวซึ่งดิฉันเข้าใจนะว่าท่านคงจะหาเจ้าภาพใช่ไหมคะหาเจ้าภาพที่แท้จริงว่าการหาเรียกว่ากรมตั้งกรมมันมาเลยแต่ทีนี้ดิฉันกำลังอยากจะตั้งคำถามนะว่าการตั้งกรมใหม่แล้วจะช่วยแก้ข้อจำกัดนี้ได้อย่างไรนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปทำงานในเพิ่มในพื้นที่จริงเท่าไหร่และมีอำนาจอะไรที่หน่วยงานเดิมไม่มีอันนี้ก็อยากจะขอเรียนถามท่านนะคะจริงๆปัญหาเนี่ยนะคะการอัตรากำลังก็ดีเพิ่มการจัดสรรเจ้าหน้าที่ก็ดีเนี่ยหากปัญหาอยู่ที่ข้อมูลไม่เชื่อมกันเนี่ยนะคะดิฉันว่าน่าจะปรับปรุงตรงนี้มากกว่านะคะจริงๆไม่ได้ปิดกั้นว่าจะตั้งกรมใหม่หรือจะตั้งไม่ตั้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะดิฉันก็อยากจะให้เนี่ยให้ท่านเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยนะคะรับรายงานนี้ไปนะคะดิฉันขอให้ตอบกลับมาเป็นเรื่องๆเลยนะว่าใครจะรับผิดชอบนะคะจะเสร็จเมื่อไหร่ทำข้อได้ทำข้อไหนได้หรือไม่ได้แล้วเพราะเหตุใดนะคะดิฉันขอบคุณท่านกรรมาธิการนะคะที่ได้ลงพื้นที่จริงนะคะมีโฟกัสกรุ๊ปนะครบขั้นตอนได้พบกับทั้งสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดนะดิฉันขอชื่นชมนะคะว่าแต่ท่านพบปัญหาชัดแล้วในขั้นตอนต่อไปแหละควรตามไปถึงการแก้ไขก็จะดีนะคะท่านโดยเฉพาะ2เรื่องนี้ต้องตอบให้ได้ว่าระบบ MOU เนี่ยใช้ง่ายขึ้นยังไงและกรมใหม่ที่ท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยจะช่วยการทำงานคนในพื้นที่ได้อย่างไรดิฉันอยากจะเห็นผลที่นายจ้างและแรงงานรู้สึกได้นะคะว่าการติดต่อราชการเนี่ยมันง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายชัดเจนขึ้นและเมื่อมีปัญหามีคนรับผิดชอบอย่างแท้จริงค่ะท่านขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับต่อไปก็เชิญท่านตวงคุณทรงธรรมวัฒน์ครับ
6: ค่ะกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันตรงคุณทรงธรรมวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมาธิการนะคะที่ได้จัดทำรายงานนี้ค่ะแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอเพิ่มแล้วก็เสนอความคิดเห็นนะคะ3ด้านดังนี้ค่ะ หนึ่งเรื่องการจัดทำข้อมูลของแรงงานต่างด้าวฮะอันนี้อยากให้มีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ดิฉันประสบมานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการประวัติของแรงงานต่างด้าวมักจะสูญหายและแต่ละหน่วยงานเนี่ยสูญหายในนี้หมายถึงว่าไม่สามารถตามเขาเรียกกันดำรงในดำรงตนในประเทศไทยนะคะได้อย่างต่อเนื่องคือดิฉันจะสื่อให้ถึงด้วยว่าข้อมูลตรงนี้ควรจะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะปกครองตำรวจหรือแม้กระทั่งสาธารณสุขนะคะบางช่วงเนี่ยเนื่องจากที่เพื่อนสมาชิกได้อธิบายไปก่อนหน้านะคะว่าขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนเนี่ยมีความยุ่งยากและประกอบกับมีค่าใช้จ่ายที่สูงจะทำให้เกิดการหลบที่จะไม่จดขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องอะนะคะแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาในการตรวจติดตามนะคะประเด็นนี้ค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยกับการที่ไปตั้งกรมกองใหม่นะคะแต่เพียงแค่อยากจะให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่ในการตรวจติดตามแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยนะคะประเด็นที่สองค่ะที่เพื่อนๆสมาชิกได้เป็นกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีรายได้บนแผ่นดินไทยนะคะอันนี้ดิฉันก็ขอเสนอนะคะว่าหลายคนอาจจะมองแค่ว่าที่เขาอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยสิ่งที่เขาเสียให้กับประเทศไทยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อของสินค้าอีกอันนึงที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะคือพวกเขาเช่าบ้านค่ะเช่าบ้านในแผ่นดินไทยนะคะดังนั้นถ้าเราจะตรวจติดตามหรือว่าจะไปควบคุมหรือไปหาแหล่งเนี้ยบ้านเช่าค่ะเป็นอีกแหล่งข้อมูลนึงนะคะที่สามารถจะตรวจติดตามแรงงานนอกระบบได้นะคะประเด็นสุดท้ายค่ะกรณีของผู้ติดตามค่ะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะคะที่เข้ามาอยู่บนแผ่นดินไทยการที่เขาจะต้องเรียนในแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะอันนี้ดิฉันมองเห็นถึงความที่เขาอาจจะต้องกลายเป็นแรงงานของเราในอนาคตรวมถึงการมั่นคงความมั่นคงในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าหมู่บ้านหรือชุมชนหากผู้ติดตามเหล่านี้มีการเจริญเติบโตในสภาพที่ไม่ดีนะคะอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับสังคมไทยในอนาคตได้ดิฉันอาจจะต้องตามไปถึงเรื่องโรงเรียนที่เขาเรียนนะคะถ้าสมมติเขาไปเรียนโรงเรียนที่จิตอาสาของประเทศนั้นๆสนับสนุนมาเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูเนื้อหาในการที่เขาหล่อหลอมเยาวชนเหล่านี้นะคะเพราะว่าอันนี้แหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความปัญหาความมั่นคงกับประเทศเราได้ค่ะดิฉันฝากไว้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายก็เชิญท่านเจ้าวพลวัฒนาพรมงคลครับเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมเจ้าวพลวัฒนาพรมงคลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสมุทรสาครครับจริงๆแล้วที่สมุทรสาครแล้วก็โดยส่วนตัวกับผมเองเนี่ยก็ได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ในหลายๆครั้งถึงเรื่องของประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับเรื่องการศึกษาด้วยนะครับจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงคำว่าผู้ใช้แรงงานฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องมาถามก่อนว่าวัตถุประสงค์ของคำว่าแรงงานเนี่ยเป็นอะไรยังไงเรามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเราบอกชัดเจนว่าเราต้องการแรงงานต่างด้าวฉะนั้นเนี่ยครับในการแก้การจะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับย้อนกลับไปง่ายๆเลยครับว่าเราดูเรื่องวัตถุประสงค์เราชัดเจนหรือยังปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ณเวลานี้ในประเทศไทยเรานี้มันเกิดจากการที่เราบริหารจัดการเราไม่ได้ไปย้อนดูเรื่องวัตถุประสงค์เราต้องการแรงงานเข้ามาทำงานแต่เราอนุญาตให้มีผู้ติดตามเราต้องการผู้ที่เข้ามาใช้แรงงานมาทำงานแต่เราไม่ได้เคยควบคุมในเรื่องของการกำเนิดหรือว่าการตั้งครรภ์สิ่งเหล่านี้ผมย้อนกลับมาครับว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวคงต้องไปดูเรื่องของการบริหารจัดการโดยที่ยึดเรื่องของวัตถุประสงค์เป็นหลักอย่างแรกครับเราต้องการผู้ที่เข้ามาทำงานเรื่องระบบ MOU เรามีมานานแล้วแต่สุดท้าย MOU แล้วอย่างไรเข้ามาทำงานสักพักหนึ่ง ในคณะท่านกรรมาธิการก็ได้ศึกษาไปแล้วว่าหลบหนีครับย้ายงานครับหลบหนีเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าไม่มีระบบควบคุมต่อเลยย้ายงานถ้าถูกต้องตามขั้นตอนก็อาจจะยังติดตามต่อได้แต่ถ้าเป็นลักษณะย้ายงานแล้วไม่ได้มีการแจ้งเข้าที่ทำงานใหม่ก็ไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลประเด็นเรื่องของเมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วเข้ามาทำงานเราต้องการแรงงานแต่เราทำไมถึงยังต้องมีผู้ติดตามเราต้องการคนทำงานแต่ทำไมเรายังไม่ตรวจสอบเรื่องการตั้งครรภ์ผมเคยอภิปรายไปแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในหลายประเทศก็มีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ในแต่ละช่วงเวลาจะทุก3เดือนหรือจะเป็นไตรมาสหรือจะเป็น6เดือนก็ยังดีกว่าการที่ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือควบคุมเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันนี้คือเรื่องของการควบคุมสิ่งถัดมาครับคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายผมเชื่อว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยณเวลานี้เรามีเรื่องของการกำหนดเรื่องของอาชีพสงวนไว้ปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้ผมถามว่าอาชีพสงวนณเวลานี้คนต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติเองเข้ามาทำงานทำอาชีพสงวนเหล่านั้นขนาดไหนมันเยอะมากครับไม่งั้นมันคงไม่มีเสียงกระซิบเสียงพูดออกมาหรอกครับว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นปัญหาผมเห็นด้วยครับแล้วผมอยากจะเสนอทางคณะกรรมการในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของข้อกำหนดเรื่องของอาชีพสงวนแน่นอนครับบางอาชีพเราอาจจะไม่ได้มีคนไทยที่จะทำแล้วแต่ผมขออนุญาตแย้งเรื่องของร้านขายของผมเชื่อว่าเรื่องนี้ขายของหน้าร้านคนไทยยังทำครับแต่ที่ปัจจุบันนี้เขาทำน้อยลงหรือเราไปเจอที่สมุทรสาครเนี่ยครับร้านถ้าเอาพม่าเนี่ยครับขายของเนี่ยเนื่องจากมีแรงงานพม่าเยอะถ้าคนขายของเป็นพม่าด้วยกันร้านนั้นขายดีครับเพราะเขาคุยกันรู้เรื่องแต่ไม่ใช่บอกว่าคนไทยไม่ทำนะครับร้านเหล่านี้ถ้าไปตั้งอยู่ในชุมชนคนไทยแล้วเป็นชุมชนที่มันมีแรงงานต่างชาติมีแรงงานพม่าเยอะร้านเหล่านี้ขายดีกว่าร้านของคนไทยครับไม่ใช่คนไทยไม่อยากขายแต่คนไทยจะไปขายยังไงแข่งกับเขาเพราะเขาคุยกันรู้เรื่องเผลอๆบางทีมีสินค้าจากประเทศเขาเข้ามาลงพื้นที่ไปดูเลยไม่มีคำว่าอย.ทั้งสิ้นกองทัพมดขนเข้ามาครับผมเสนอครับในเรื่องของการแก้ไขอาชีพสงวนให้มันตรงความต้องการและที่สำคัญที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนอกจากนั้นแล้วการบังคับใช้ในเรื่องของการส่งกลับประเทศกรณีที่ทำผิดกฎหมายณเวลานี้ผมเข้าใจว่าไปรออยู่หน้าด่านเยอะมากเพราะไม่รู้จะส่งกลับไปยังไงเลยนำตรงส่งกลับไปแล้วเปลี่ยนเลขตัวอักษรชื่อ1ตัวก็สามารถทำพาสปอร์ตใหม่และกลับเข้ามาได้ผมเองอยู่ในกรรมธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเราเคยนำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องของโนมินีในสภาแห่งนี้ผมขออนุญาตเอาแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ทั้งเรื่องโนมินีและเรื่องของแรงงานต่างด้าวนี้การเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้เลข13หลักเหมือนกันไม่ใช่ไปยึดจากเลขพาสปอร์ตซึ่งเปลี่ยนได้จากประเทศต้นทางเลข13หลักนี้ใช้เป็นเลขที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานกระทรวงต่างๆด้วยการเข้ามาผู้ที่เข้ามาในประเทศอย่างถูกต้องกฎหมายจะต้องมีเลข13หลักบวกข้อมูลทางชีวภาพไบโอเมตริกต่างๆเพื่อป้องกันอะไรครับอย่างนี้แหละครับเกิดมีการกระทำผิดกฎหมายนะครับเราสามารถตรวจสอบได้เพราะเขาเข้ามาเช็คลายนิ้วมือนะครับเลข13หลัก มีปัญหาผิดกฎหมายไม่ว่าจะที่กระทรวงไหนสามารถตรวจสอบได้ส่งกลับออกไปแล้วไม่ใช่กลับเข้ามาง่ายๆเพราะว่ายืนยันตามไบโอเมตริกข้อมูลชินชีวภาพว่าเป็นตัวบุคคลคนเดียวกันอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญครับแล้วก็ต้องยอมรับครับในมุมของแรงงานด่านอย่างหนึ่งในมุมของนายจ้างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญครับหากนายจ้างที่ดูแลไม่ได้ถูกต้องตามสวัสดิการหรือตามกฎหมายที่กำหนดก็ต้องมีบทลงโทษซึ่งเชื่อว่าณเวลานี้ก็มีบทลงโทษสำหรับนายจ้างที่กระทำผิดมีบทมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยผมขออนุญาตแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกรรมธิการที่ศึกษาเรื่องนี้ครับแล้วก็ขออนุญาตฝากประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะ
8: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาโมเชิดขวัญสมาชิกวุฒิภาครับต้องขอขอบคุณท่านกรรมการนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในกรรมการแรงงานเองก็ได้ไปที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วทําเรื่องรายงานวันนี้ในส่วนของพื้นที่จังหวัดระนองเองเนี่ยครับก็มีปัญหาผมเชื่อว่าทำไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คงจะต้องฝากให้ทางกรรมการดูนะครับผมจะนำเรื่องอัปเดตข้อมูลมาให้กับทางกรรมการนะครับก็ในการที่ทางชาวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ยครับที่เข้ามาสู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็จะมีทั้งหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็มาอย่างถูกต้องแต่หลังๆเนี่ยครับต้องฝากท่านกรรมการนะครับว่าปัญหานายหน้ารับส่งเด็กระหว่างประเทศมีการกระทั่งชี้พื้นที่เพื่อคอยรับอยู่ที่ทางประเทศเมียนมาส่งเด็กเด็กเนี่ยครับคือเด็กตัวเล็กๆเลยเด็กทารก 3-4 ปีเนี่ยครับเพื่อส่งแล้วเอามาฝากเลี้ยงอยู่ในประเทศไทยเรื่องพวกนี้เองเนี่ยครับมันต่อเนื่องจากการที่หลบหนีเข้าเมืองมาเป็นแรงงานนะครับมีการประชาสัมพันธ์มีการโพสต์การรับส่งบริการเด็กในพื้นที่ต่างๆผมยกตัวอย่างฝากท่านมาถึงในจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการด้วยเช่นเดียวกันเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงและเป็นปัญหาตรงนี้มาอย่างจริงจังนะครับมีการโฆษณาต่างๆก็คุณต้องฝากทางกรรมการนะครับว่าท่านลองดูในส่วนในโลกโซเชียลของทางเรื่องของชาวเมียนมาด้วยหรือยังเพราะวันนี้เองถ้าเกิดว่าข้อมูลต่างๆเราทำให้ครอบคลุมนะครับท่านจะรู้จุดเลยครับว่าการแก้ไขปัญหาจากการบริหารแรงงานต่างด้าวเองเนี่ยครับมันจะทำยังไงบ้างและผลกระทบปัจจุบันเนี่ยครับจากที่ท่านบอกครับว่าความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเรื่องพวกนี้เองเนี่ยครับวันนี้เราเห็นได้ชัดครับว่าชาวเมียนมาไม่ได้ต้องการมาอยู่เพื่อมาใช้แรงงานนะครับกลับกลายเป็นมาอยู่เพื่อลงหลักปักฐานและวางแผนในอนาคตเพื่อเป็นชนชาติของเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เองเราก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นชาวเมียนมาโดยทางประเทศเมียนมาก็จะมีการเรียกร้องให้ส่งกลับโดยการไม่ทำต่อไม่ต่อพาสปอร์ตให้ต้องถามทางกรรมการรายงานครับท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างไรครับเพราะว่าในเมื่ออนาคตไปถ้าเกิดขึ้นจริงว่าทางประเทศเมียนมาไม่ต่อพาสปอร์ตให้กับทางกลุ่มต่างๆที่มีขนาดใหญ่เนี่ยครับเพื่อให้กลับไปในประเทศเมียนมาเรื่องพวกนี้เองเนี่ยครับมันจะกลายเป็นทำให้ประเทศเรากลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยเราอีกจำนวนมากก็คงจะต้องฝากทางกรรมการรายงานครับว่าอยากให้ศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยครับไม่ใช่ตัวแรงงานอย่างเดียวที่บอกครับว่ามีการส่งลูกหลานเข้ามาเข้าออกกันอยู่เป็นเรื่องปกติเข้ามาเรียนในที่ไทยพอเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาที่เมียนมาพอถึงเวลากลับมาเรียนก็ส่งกลับมาโดยพ่อแม่ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการลักลอบเปิดสถานศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คงไม่อยากให้ท่านทิ้งในจังหวัดสมุทรสาครที่เกิดขึ้นปัญหาคาราคาซังวันนี้กี่ปีตั้งแต่มาเป็นวุฒิสภาปัญหาพวกนี้ก็มีอย่างต่อเนื่องจัดการกลุ่มหนึ่งออกไปกลุ่มที่สองเข้ามาแทนหรือกลุ่มเดิมเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มใหม่เข้ามา รื่องนี้เองครับมันคือผลกระทบทำให้ประชาชนคนไทยเดือดร้อนกันอย่างมากเพราะว่าทั้งเรื่องการแย่งอาชีพที่เกิดขึ้นบางแห่งบางที่เองเจ้าของกิจการเองยังจะมาบอกกับทางผมเลยนะครับว่าให้โอกาสเขาเถอะสงสารเขาเป็นแค่รายได้เล็กน้อยเรื่องพวกนี้ครับเราอยากให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเป็นประจำทำให้มันมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยปล่อยผ่านได้เรื่องพวกนี้ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับท่านประธานคุณจะต้องฝากว่าในกรรมการการแรงงานเองเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จับกุมตรวจค้นต่างๆแต่ในสิ่งที่สำคัญเลยครับถ้าเกิดว่าทางกรรมการแรงงานวางแนวคิดนโยบายเพื่อส่งต่อให้ทางรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างเข้มข้นจริงจังได้เนี่ยครับโดยเฉพาะการลักลอบแรงงานผิดกฎหมายเองที่เข้ามาสู่ในประเทศไทยถึงแม้สิ่งที่ผมเคยเจอมา

0: ดูครับว่าเรามีการบูรณาการร่วมกันยังไงมีเจ้าที่ตรวจค้นมากพอหรือไม่โดยเฉพาะเจ้าที่ของแรงงานจัดหางานแต่ละจังหวัดซึ่งผมยกตัวอย่างที่จังหวัดสมุทรสาครที่เกิดขึ้นนะครับมีเจ้าที่เองที่มีอำนาจตรวจค้นในของจัดหางานมีเพียง5คนนะครับก็คงจะต้องมีการบูรณาการที่ให้มีมากยิ่งขึ้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเข้าถึงพวกนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคุณต้องขอบคุณท่านกรรมการว่าเรื่องแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอยากให้ท่านทำตั้งแต่ต้นทางที่ลักลอบเข้ามาถ้าเกิดว่าท่านทำได้ปัญหาที่เกิดขึ้นหมักหมมอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่เศรษฐกิจนะครับที่การลักลอบการใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเชื่อว่าจะลดน้อยลงไปแต่ที่บอกครับว่าสำคัญที่สุดท่านต้องคอยดูสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่พาสปอร์ตของชาวเมียนมาไม่ได้รับการต่อเราเมียนมาที่ผ่านการ MOU เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะกลายเป็นแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายจำนวนมากแล้วเราจะทำยังไงกับกลุ่มแรงงานเถื่อนพวกนี้ในการส่งกับทางเมียนมาหรือเราจะเอาแรงงานเถื่อนมาทำงานแทนคนไทยต้องฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญคณะกรรมการกรรมธิการตอบชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะนั้นขอกราบขอบพระคุณในข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง7ท่านนะคะซึ่งได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรภาสท่านอัชรพันธ์หอมรสท่านประเทืองมนตรีท่านประทุมวงศ์สวัสดิ์ท่านตวงคุณทรงธรรมวัฒนะท่านชวพลวัฒนพรมงคลและท่านปัญญาวงเชิดขวัญขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งค่ะจากทั้งหมดที่ท่านได้อภิปรายและให้ข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะนั้นได้สรุปสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะทั้งหมดนะคะจากท่านผู้ทรงเกียรติทั้ง7ท่านแล้วก็สามารถสรุปสิ่งที่จะเป็นข้อชี้แจงตอบกลับในส่วนประเด็นที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตมาทั้งหมดนะคะก็คือ4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าสำคัญอย่างไรจึงจะต้องจัดตั้งกรมกิจการแรงงานต่างชาติหรือกรมบริหารจัดการแรงงานต่างชาติประเด็นที่2ความจำเป็นในการที่จะต้องมีดิจิทัลแพลตฟอร์มการพัฒนาแรงงานแห่งชาติประเด็นที่3การนำเข้าแรงงานตามระบบรัฐต่อรัฐคือ MOU เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและประเด็นที่4คือการบังคับใช้การปรับปรุงกฎหมายนะคะอย่างจริงจังเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะในส่วนที่เป็นข้อชี้แจงแรกนะคะก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลและความจำเป็นในการมีกรมกิจการแรงงานต่างด้าวก็คือจำนวนและความสำคัญของเศรษฐกิจแรงงานต่างด้าวซึ่งในที่นี้นะคะประเทศไทยพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในภาคเศรษฐกิจนะคะหลายๆประการและนะคะระบบแรงงานต่างด้าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากซึ่งท่านก็ได้ช่วยท่านอภิปรายไปแล้วก็คือเราเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานสำนักตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานประกันสังคมนายจ้างและบริษัทจัดหางานแล้วก็หน่วยงานของประเทศต้นทางนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาของแรงงานจึงไม่ใช่อยู่ที่การควบคุมแรงงานแต่หมายรวมถึงการบูรณาการข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่จะใช้ทำให้เกิดการจ้างงานและบริหารประสิทธิภาพในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประเด็นถัดมาคือเราจำเป็นต้องควบคุมแรงงานผิดกฎหมายและส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบในที่นี้จึงเป็นการผลักดันให้เกิดการจ้างงานในลักษณะที่เป็น MOU ลำดับที่4ก็คือเราจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในที่นี้ก็คือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวซึ่งในที่นี้เนี่ยนะคะการบริหารจัดการภาครัฐไม่ควรจะเน้นเฉพาะการตรวจจับแรงงานผิดกฎหมายแต่ต้องสร้างระบบที่ทำให้แรงงานสามารถเข้าถึงได้อย่างเข้าถึงสิทธิของตนเองนะคะได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างสภาพการจ้างความปลอดภัยในการทำงานการเข้าถึงประกันสังคมการร้องเรียนเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบการป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับนอกจากนั้นนะคะ การจัดระบบการนำเข้าแรงงานให้ตรงกับความต้องการของประเทศนั้นจะสอดรับกับเรื่องของการนำเข้าที่เป็น

0: ระบบ MOU ในที่นี้นะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงซึ่งทางคณะกรรมการการแรงงานได้นำเสนอในเรื่องของการจัดตั้งกรมกิจการแรงงานต่างด้าวนั้นทำให้เรามองเห็นว่าประเทศไทยขาดแรงงานประเทศใดประเภทใดจำนวนเท่าใดจังหวัดใดมีความต้องการแรงงานประเภทไหนเท่าไหร่อย่างไรภาคธุรกิจใดต้องการแรงงานกลุ่มใดทักษะความสามารถประมาณไหนแล้วก็ต้องการทักษะระดับใดเป็นสำคัญจึงจะสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การวางแผนกำลังคนระยะยาวที่สอดคล้องกับแรงงานแรงงานของไทยที่ขาดแคลนผสานกันอย่างมีประสิทธิภาพและเหตุผลข้อสุดท้ายในการจัดตั้งกรมกิจการแรงงานต่างด้าวก็คือเราจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เชื่อมโยงกันจึงเป็นที่มาของการนำเสนอส่วนที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มแรงงานแห่งชาติในที่นี้จะทำให้เรามีฐานข้อมูลนะฮะที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอนาคตซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจที่ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลนะฮะตั้งแต่แรงงานไปสู่นายจ้างการขอใบอนุญาตทำงานสถานะการพำนักในประเทศไทยการประกันสังคมการดูแลเรื่องสุขภาพสาธารณสุขและประวัติการจ้างงานรวมทั้งการติดตามซึ่งเมื่อสักครู่นะคะท่านปริญญาวงเชิดขวัญก็ได้ให้ความห่วงใยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่หลบหนีนะฮะแล้วก็ติดตามไม่ได้นะคะทั้งหมดนี้นั่นคือ6ปัจจัยที่นำไปสู่การที่คณะกรรมการการแรงงานมองเห็นความสำคัญในการพิจารณาการจัดตั้งกรมกิจการพัฒนากรมกิจการแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาค่ะว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานในลักษณะที่เป็นรัฐต่อรัฐที่เป็น MOU นะคะในเล่มรายงานได้นำเสนอว่าการทำระบบการจ้างงานที่เป็นลักษณะรัฐต่อรัฐมีผลกระทบในลักษณะเชิงนโยบายในเชิงปฏิบัติค่อนข้างสูงนะคะในที่นี้ถ้าสมมติว่าท่านมีโอกาสได้เซิร์ชเข้าไปในฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานว่าด้วยการพัฒนานะคะระบบการจ้างงานเป็นความตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐนั้นจะเห็นระเบียบกระบวนการและขั้นตอนในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่เป็นเอกสารนะคะจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งมีความยุ่งยากมากนอกจากนั้นการวางงานวางเงินประกันแรงงานต่างด้าวก็กำหนดไว้ในจำนวนสูงระยะเวลาในการใช้ในการดำเนินการในเรื่องของการขออนุญาตก็ค่อนข้างมากต้องจ่ายเงินพิเศษเพิ่มและนะคะจะต้องเพื่อให้นายจ้างนะคะดำเนินการซึ่งจึงการดำเนินการที่ยุ่งยากนี้จึงทำให้นายจ้างเนี่ยนะคะจำเป็นต้องไปจ้างนายหน้ามาดำเนินการแทนเพราะว่าถ้าหากดำเนินการลักษณะที่นายจ้างต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะคะเสียเวลามากเลยนะคะไม่ทันต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจของและกิจการของผู้ประกอบการนอกจากนั้นยังมีต้องเตรียมเอกสารอีกมากมายนะคะอาทินะคะทะเบียนพาณิชย์นะคะหลักฐานที่ใช้ประกอบในการทำธุรกิจสัญญาเช่าโฉนดที่ดินของระนองเองก็ต้องไปหาทะเบียนเรือสัญญาจ้างอื่นๆอีกมากมายกว่าจะสามารถตอบโจทย์ที่เป็นการจ้างงานระบบนะคะ MOU ได้เพราะฉะนั้นข้อกำหนดที่และเงื่อนไขที่ยุ่งยากนั้นเนี่ยถ้าท่านได้เห็นตัวเลขของจังหวัดระนองซึ่งเป็นกรณีศึกษาท่านจะตกใจว่าจังหวัดระนองมีการจ้างงานแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนมากถึง 40,000 กว่าคนนะคะปัจจุบันนี้ก็น่าจะถึง 50,000 คนแล้วนะคะแต่ท่านทราบไหมคะว่าที่จังหวัดระนองนั้นมีนายจ้างที่ทำสัญญาจ้างที่เป็นลักษณะของรัฐต่อรัฐแค่เพียง79รายและ79รายนี้จ้างลูกจ้างแค่เพียง142คนและในจำนวน142คนนั้นนะคะ120คนเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกลับไม่ใช่การจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมานี่คือเหตุผลว่าทำไมคณะกรรมการการแรงงานจึงนำเสนอว่าถ้าหากเรานำเข้าแรงงานที่เป็นระบบรัฐต่อรัฐจะทำให้เกิดประโยชน์ในหลายๆประการซึ่งเป็นผลกระทบซึ่งได้นำเรียนไปแล้วนั่นก็คือในเรื่องของสาธารณสุขการศึกษาการนำเข้าสู่การเชื่อมโยงระหว่างในข้อมูลที่เป็นนายจ้างลูกจ้างแล้วก็การติดตามนะคะบริหารจัดการสิ่งที่มีประสิทธิภาพนะคะอย่างยิ่งนะคะดังนั้นนะคะในส่วนที่ทางคณะกรรมการ ได้พิจารณาศึกษานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและท่านก็ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาแรงงานต่างด้าวที่ว่านี้อย่างไรก็ตามการพิจารณาศึกษาแรงงานต่างด้าวจังหวัดระนองที่เป็นกรณีศึกษานี่มีข้อจำกัดนะคะด้วยเหตุผลของระยะเวลาและงบประมาณที่เรามีการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและตัวแทนภาคเอกชนเท่านั้นไม่รวมข้อมูลจากนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวโดยตรงเพราะฉะนั้นดิฉันในฐานะตัวแทนของคณะกรรมาธิการการแรงงานจึงต้องกราบขอประทานอภัยท่านสมาชิกหลายๆท่านซึ่งข้อคำตอบนี้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่เราก็ยินดีที่จะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงตัวเล่มรายงานของเรามีความสมบูรณ์ขึ้นและเพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะในระยะเวลาที่จำกัดดังขออนุญาตกราบเรียนท่านชินโชติแสงสังรองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานคนที่1ได้กรุณาเป็นผู้นำสรุปสิ่งที่เป็นการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก่อนท่านชินโชติครับท่านทางวุฒิสภาขอต้อนรับคณะกรรมการบริหารบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดนะครับจำนวน8ท่านนะครับเข้ารับฟังการประชุมวุฒิสภายินดีต้อนรับครับเชิญท่านชินโชติครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายชินโชติแสงสังในฐานะรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านอาจารย์จัดแก้วภาวิเศษนะครับที่ได้ทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้ง 7-8 ท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจได้เสนอแนะหรือมีข้อแจ้งกับกรรมธิการให้ได้ไปทำอะไรต่อไปในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับผมขอคร่าวๆในเรื่องที่ท่านทั้งหลายไม่ได้ติดใจอะไรหรือมีประเด็นที่ข้อเสนอมาแต่ว่าเป็นข้อเสนอที่น่ารับฟังนะครับผมก็จะไม่ได้พูดถึงตรงนี้จะพูดถึงเฉพาะประเด็นที่จำเป็นเท่านั้นก่อนอื่นต้องขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าแรงงานผมขออนุญาตเรียกคำว่าแรงงานข้ามชาตินะครับผมเป็นอดีตผู้นำแรงงานมีข้อตกลงกับ ILO ว่าผมจะไม่ใช้คำว่าแรงงานต่างด้าวแต่ว่าที่ท่านใช้ต่างด้าวเนี่ยถูกแล้วครับเพราะภาษากฎหมายยังใช้คำว่าแรงงานต่างด้าวแต่ว่าผมขออนุญาตใช้คำว่าแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติทั้ง4ชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยขณะนี้เป็นมติครม.ในการทำ MOU ครับเมียนมาลาวกัมพูชาและก็เวียดนามเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาโดยเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายต้องผ่านระบบ MOU เท่านั้นประเด็นที่ผมจะขอพูดกับเพื่อนสมาชิกตรงนี้ก็คือกรณีที่ในรายงานนั้นเสนอในการจัดตั้งกรมแรงงานข้ามชาติโดยตรงเสมือนหนึ่งกับแยกออกมาอีกกรมหนึ่งกระทรวงแรงงานมี4กรมกับ1สำนักงานปลัดผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านประธานนะครับว่าผมเองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยมีข้อเสนอต่อประเทศไทยว่าให้ลดหรือดาวไซด์ลงมากับการที่มีหน่วยงานราชการมีกรมอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าทำไมผมถึงเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ในการตั้งกรมมาตหากท่านประธานครับมันอาจจะดูขัดแย้งกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศในขณะนี้ที่กำลังจะลดขนาดในการบริหารราชการแผ่นดินโดยการลดขนาดกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายผมเข้าใจดีครับแต่ว่าเรื่องแรงงานข้ามชาติในขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศเหมือนท่านบุญเกียรติท่านสมาชิกบางท่านได้พูดเมื่อสักครู่ว่าเราขาดแรงงานข้ามชาติไม่ได้แล้วณวันนี้ไม่ต้องพูดเป็นอื่นเลยครับไม่ต้องบอกว่ารอการส่งกลับอะไรเราต่างๆเนี้ยไม่ใช่เลยครับเอาเขามาทำงานเหรอครับ ไม่มีเขาประเทศเราเดินไม่ได้ครับธุรกิจหลายธุรกิจเราไปไม่ได้เลยครับเช่นตามข้อตกลงจริงๆนะครับงาน 4-5 ประเภทเท่านั้นที่แรงงานข้ามชาติมาทำได้เช่นงานแม่บ้านงานเกษตรงานก่อสร้างและก็งานประมงทะเลนอกนั้นที่มาทำงานอยู่ในขณะนี้อาจจะผิดพรบคนเข้าเมืองมาทำงานในอาชีพสงวนต่างๆเพราะนั้นผมขอเรียนกับท่านประธานว่างาน4ประเภทที่ผมได้พูดไปนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าลูกจ้างไทยของผมเขาไม่ทำท่านประธานครับผมขอต่อท่านสมาชิกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคำว่ามาแย่งคนไทยทำเนี่ยในฐานะที่เป็นสวที่มาจากสายแรงงานขอทำความเข้าใจว่างานบ้านงานเกษตรงานก่อสร้างงานประมงเราไม่ทำครับเมื่อเราไม่ทำเนี่ยคงไม่ใช่เขามาแย่งยกเว้นอาชีพสงวนที่ท่านภูเก็ตหลายท่านที่ได้พูดไปอันนั้นผมเห็นด้วยประการสุดท้ายครับท่านประธานครับผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วตอนที่รายงานศึกษาแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครขอพูดย้ำอีกครั้งครับหลักสิทธิมนุษยชนกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันแตกต่างกันครับท่านประธานการที่แรงงานเหล่านี้มาอยู่ในเมืองไทยไม่ว่ามาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเขาต้องกินข้าวป่วยเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหญิงกับชายก็ต้องมีการสืบพันธุ์การตั้งครรภ์การคลอดหรือลูกคนแรงงานข้ามชาติอยู่ในเมืองไทยก็ต้องเรียนหนังสือหรือเขาเอาผู้ติดตามเข้ามาด้วยการเขาที่เขามาใช้ทรัพยากรของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนของโลกครับท่านประธานครับทุกเดือนมิถุนายนมีการประชุม ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างระดับองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกเดือนมิถุนายนประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องไปประชุมทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและฝ่ายรัฐท่านประธานครับขณะนี้โลกหรือหลายประเทศเขากำลังจับจ้องมาที่ประเทศไทยกับการปฏิบัติกับแรงงานข้ามชาติวันนี้เราอยู่เทียร์2เราเคยขึ้นไปถึงเทียร์3วันนี้เราอยู่เทียร์2และปี74เราจะทำให้เหลือเทียร์1ถ้าวันนี้เราปฏิบัติกับแรงงานข้ามชาติอย่างมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเราจะโดนโลกเขาถล่มแล้วเราจะรักษาเทียร์2ไว้ไม่ได้เหมือนกับเมื่อ8ปี10ปีที่แล้วเราอยู่เทียร์3เราค้าขายกับประเทศต่างๆในโลกใบนี้เกือบไม่ได้ครับในยุคนั้นเพราะนั้นผมขอกราบเรียนท่านประธานมาทั้งหมดนี้ด้วยความรู้สึกที่เข้าใจและเห็นใจท่านสมาชิกทั้งหลายที่ได้ให้ข้อมูลมาทั้งหมดหลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่รับฟังได้และหลายข้อมูลผมขอว่าอย่าได้ขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนจะมีปัญหากับประเทศไทยในอนาคตครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับมีสมาชิกท่านใดติดใจในประเด็นไหมครับเชิญครับ
3: ครั ับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภานะครับขออีกนิดนึงครับท่านประธานจากที่ทางท่านกรรมการได้ชี้แจงนะครับสิ่งที่สำคัญเลยครับก็อยากจะถามท่านกรรมการครับแล้วสุดท้ายแล้วจากที่ท่านบอกเนี่ยคือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้าอยู่ในประเทศไทยเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีจำนวนมากกว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายภายในประเทศโดยเฉพาะที่สำคัญนะครับท่านสามารถดูตัวเลขจากแรงงานที่ผ่านการ MOU เข้ามาจากประเทศต้นทางจนมาถึงที่เรากับแรงงานที่ขึ้นทะเบียนเถื่อนก็คือทะเบียนคนเถื่อนที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาอยู่ในประเทศไทยจำนวนนี้มันมีจำนวนต่างกันจำนวนมากแล้วอย่างนึงที่สำคัญที่ผมได้อภิปรายไปตอนต้นนะครับว่าแล้วถ้าอย่างนี้ท่านจะทำไงครับถ้าเกิดสมมติว่าประเทศต้นทางโดยเฉพาะประเทศเมียนมาเองเนี่ยครับไม่ต่อใบอนุญาตมาไม่ออกพาสปอร์ตให้และไม่ต่อใบอนุญาตต่างๆให้เท่ากับว่าเราจะต้องยอมรับในการใช้แรงงานผิดกฎหมายต่อไปหรือยังไงหรือเราจะถ่ายโอนคนของประเทศเขามาเป็นคนของเราไปเลยวันนี้ทุกวันนี้เองเนี่ยครับทางกระทรวงแรงงานมีวิธีจัดการของแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมีวิธีเดียวครับขึ้นทะเบียนคนเถื่อนก็คือขึ้นทะเบียนผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆณวันนี้เราจะต้องเจอผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆอีกจำนวนมากปีนึงลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาเป็นจำนวนมากและหากท่านกรรมการรับได้ในส่วนเรื่องแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแล้วผมเชื่อว่าใน ILO ไม่มีการบอกอยู่แล้วครับว่าหรือหลักสิทธิมนุษย์หลักสิทธิคงไม่มีบอกหรอกครับว่าเราควรนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในประเทศเราต้องมีระบบป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรทราบดีครับเพราะว่าผมประสานทำเรื่องแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆพวกนี้มาโดยตลอดเราก็จะเห็นได้ว่าแรงงานผิดกฎหมายเข้ามามีมาคลอดลูกมาใช้แรงงานมาทำงานในบางส่วนที่ไม่ได้ที่แรงงานไทยไม่ทำแต่ผมไม่เคยปฏิเสธแรงงานต่างด้าวผิดถูกกฎหมายที่เข้ามาอย่างถูกต้องนะครับตั้งแต่ผมอภิปรายมาโดยตลอดผมไม่เคยพูดมาเลยนะครับว่าผมไม่อยากให้มีแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยแต่ผมมีความสนใจให้ความสำคัญเฉพาะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเราจะแก้กันอย่างไรครับหรือเราจะไม่แก้อะไรอีกต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเราบอกว่าเราขาดแรงงานไม่ได้แต่เราจะขาดแรงงานถูกกฎหมายไม่ได้จะใช้แต่แรงงานผิดกฎหมายหรืออย่างไรครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณสั้นๆนะครับ
2: ท่านที่เคารพครับจินตโชติแสงสังนะครับผมเรียนยืนยันเลยนะครับว่าผมเห็นด้วยกับท่านปริญญาที่ได้พูดไปก็คือว่าขณะนี้ยังมีแรงงานเถื่อนเนี่ยอีกจำนวนมหาศาลตัวเลขของผมนะครับถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ใกล้เคียงครับขณะนี้แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมการจัดหางานผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ3ล้านคนแต่จากสถิติที่ผมได้รับทราบมาขณะนี้แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในเมืองไทยมากกว่า6ล้านคนก็แสดงว่ายังมีแรงงานเถื่อนเหมือนที่ท่านปริญญาพูดเมื่อสักครู่อันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านว่าผมไม่ต้องการให้มีแรงงานเถื่อนในประเทศไทยเลยแม้แต่คนเดียวแต่กระบวนการจัดการของกรมจัดการจัดหางานนี่ไงจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านอาจารย์ฉัตรแก้วเสนอจัดตั้งกรมแรงงานด้านข้ามชาติมาเป็นกรณีพิเศษท่านประธานครับผมขอประเด็นนี้ผมย้ำเป็นครั้งที่ร้อยเลยนะครับว่าแรงงานถูกกฎหมายกับแรงงานเถื่อนถูกกฎหมายน่าดีถูกต้องแรงงานเถื่อนเราไม่ปรารถนาแต่ครับท่านประธานเมื่อเขามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราไม่สามารถไปจำกัดสิทธิ์เรื่องพื้นฐานความเป็นมนุษย์ได้ครับเช่นผมพูดซ้ำอีกครั้งเจ็บป่วยเขาต้องรักษาพยาบาลครับถึงแม้จะเป็นแรงงานเถื่อนก็แล้วแต่หรือจะไปห้ามการสืบพันธุ์การตั้งครรภ์การคลอดลูกเนี่ยหรือจะห้ามเด็กเรียนหนังสือเนี่ยเด็กแรงงานข้ามชาติเข้ามาเถื่อนหรือมาห้ามเขาใช้ทรัพยากรในเมืองไทยเนี่ยอันเนี้ยขอเถอะครับได้โปรดอย่าทำร้ายประเทศไทยเลยครับทั่วโลกเขามองเขาจับจ้องอยู่ในขณะนี้สมัยหนึ่งเราเคยถูกโลกประนามว่าใช้แรงงานหญิง ใช้แรงงานเด็กตอนนี้เรื่องแรงงานหญิงเรื่องแรงงานเด็กเราเคลียร์ไปหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวที่เรากำลังถูกจ้องจากโลกทั้งหลายก็คือเรื่องแรงงานข้ามชาติผมขอเห็นด้วยกับท่านว่าไม่ควรมีแรงงานเถื่อนและขอย้ำอีกครั้งว่าถูกกฎหมายหรือแรงงานเถื่อนเขาเป็นมนุษย์ลูกนักโทษประหารต้องกินข้าวครับเพราะฉะนั้นผมขอเถอะครับท่านที่เคารพครับว่าอย่าให้ประเทศไทยต้องตกไปอยู่เทียร์3อีกเลยครับแล้วเราจะค้าขายกับทั่วโลกเขาไม่ได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับครับผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาครับได้บันทึกในรายงานแล้วและหากที่ประชุมเห็นด้วยนะครับกับข้อเสนอเนี้ยของคณะกรรมการดังกล่าวก็จะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับก็ถือว่าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอเนี้ยของคณะกรรมการนะครับขอบคุณคณะกรรมการมากครับ
2: ครับ
1: จบการพิจารณาในระเบียบวาระ 4.1 นะครับท่านสมาชิกครับก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4.2 ซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับผมก็จะขอปรึกษาที่ประชุมนะครับโดยขอยกระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานการเงินแผ่นดินนะครับประจำปีงบประมาณ 2,568 ขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับเนื่องจากคณะกรรมการต่างประเทศติดภารกิจที่สำคัญประกอบกับผู้แทนจากกระทรวงการคลังก็ได้มาถึงสภาแห่งนี้แล้วนะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีก็ถือว่าดำเนินการตามนี้นะครับในระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่เป็นเรื่องของรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2568นะครับด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21เมษายน2569รับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2568นะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอและได้เสนอมายังวุฒิสภาตามมาตราที่75แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ซึ่งกำหนดให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพร้อมด้วยรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภาภายใน210วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้ท่านแล้วนะครับสำหรับการพิจารณางานฉบับนี้นะครับหน่วยงานได้มีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้นะครับจากกรมบัญชีกลางนะครับนางสาวสุดท้ายชัยจันทึกนะครับนางสาวรัตนาวลีโรจนารุณนะครับนางสาวรุ่งวิไลโคตรสาลีนะครับและนางรดาวุฒิวงศานนท์นะครับผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนางสาวยอดเยาวมานสุคนทพันธ์ร้อยตำรวจตรีหญิงจารุณีเล็กดำรงศักดิ์ผู้แทนจากกรมธนารักษ์นายเอกราชชูจันทร์นางสาวสุภาพรรุ่งเรืองผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนายปันสุธารายาและนางสาวพลอยงามรัศมีเฟื่องนะครับเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตตามข้อบังคับข้อ26นะครับเชิญผู้แถลงนะครับเข้าประจำที่นะครับครับถ้าเมื่อพร้อมแล้วนะครับขอเชิญผู้ชี้แจงได้แถลงครับท่านใช้เวลาในช่วงนี้ไม่เกิน20นาทีนะครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุดท้ายชัยจันทึกที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีกรมบัญชีกลางขอเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ที่กระทรวงการคลังนะคะได้จัดทำแล้วก็ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วนะคะตามในมาตรา75วรรค3แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะคะทั้งหมดก็จะมีรายละเอียดประกอบด้วยงบแสด ดงฐานะการเงินณวันที่30กันยายน2568งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิงบกระแสเงินสดและรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้นะคะรัฐบาลมีสินทรัพย์ณวันสิ้นปีงบประมาณ2568รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,780.61 ล้านบาทนะคะและมีหนี้สินและภาระผูกพันรวมทั้งสิ้นจำนวน 11,774,554.19 ล้านบาทนะคะทำให้รัฐบาลมีสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุนต่ำกว่าหนี้สินและภาระผูกพันณวันสิ้นปีงบประมาณ2568ที่จำนวน 366,473.58 ล้านบาทค่ะรัฐบาลมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,923,545.83 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2567จำนวน 13,471.64 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.46 นะคะรายได้หลักๆก็ประกอบด้วยรายได้แผ่นดินจากหน่วยงานและรายได้อื่นนะคะรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,693,328.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2567จำนวน 288,35.33 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.23 ประกอบด้วยรายจ่ายจากเงินงบประมาณจากหน่วยงานและดอกเบี้ยจ่ายในประเทศและต่างประเทศนะคะจากผลการดำเนินงานประจำปี2568ก็จะเห็นว่าเรามีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่จำนวน 769,782.95 ล้านบาททั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเล่มรายงานการเงินแผ่นดินและเล่มบทวิเคราะห์ที่ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้นำส่งให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้นะครับนะครับก็ทำให้ท่านใดยังไม่ได้ลงชื่อก็ท่านประสงค์อภิปรายก็ขอลงชื่อทั้ง2ระบบนะครับทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และท่านก็ยกมือได้ด้วยนะครับท่าน1ไม่เกิน8นาทีนะครับเชิญท่านวิรยุทธ์ครับ
5: ครับขอบคุณท่านประธานครับวิญญาณสร้อยทองครับสมาชิกวุฒิสภาครับก็ขอบคุณในงานนะครับที่ได้นำเสนอภาพรวมครับก็กระชับดีนะ2นาทีครับจากเล่มรายงานใหญ่ๆครับส่วนของผมเองก็คงต้องบอกอย่างนี้ครับรายงานตรวจเงินรายงานการเงินแผ่นดินฉบับนี้มีความสำคัญต่อประชาชนนะครับท่านประธานมันบอกอะไรครับมันบอกว่ารัฐบาลหารายได้ได้เท่าไหร่นะครับจ่ายไปเท่าไหร่ได้เหลือให้ใช้ในส่วนของการพัฒนาประเทศเนี่ยก็เท่าไหร่แต่อาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์นะครับตอนนี้เราอยู่ในปีงบปีจะสูแต่รอกำลังพิจารณารายงานเงินนะตัวเงินแผ่นดินปี68ซึ่งก็คงต้องเป็นที่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าความรัชชาตรงนี้อาจจะทำให้เราเองพิจารณาในส่วนของการใช้จ่ายอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาในส่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมบอกอย่างนี้ครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นว่ารายงานจะทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสาระสำคัญแต่ความถูกต้องครับต้องบอกอย่างนี้ความถูกต้องของรายงานเนี่ยทางบัญชีนะครับมันเป็นเรื่องของการคุ้มค่าการใช้เงินแต่เป็นคนละคำถามที่รัฐสภาต้องตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือเปล่านะครบถ้วนหรือเปล่าผมจึงขอตั้งข้อสังเกตไว้สัก5ประการครับท่านประธานครับประการแรกครับปีงบประมาณปี2568รัฐบาลมีรายได้ตามที่ตัวแทนได้นำเสนอนะครับ 2.92 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.46 และค่าใช้จ่ายงบประมาณ 3.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.23 ทำให้รายได้ต่ำกว่าการใช้จ่ายงบประมาณ 7.7 ล้าน 7.7 แสนล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา 53% นะครับตัวเลขนี้มันเป็นเรื่องของผลขาดดุลทางบัญชีตามเกณฑ์ของรายงานนะครับไม่ใช่ตัวเลขขาดดุลงบประมาณโดยตรงสะท้อนคำถามสำคัญว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของรายได้ต่อเนื่องครับรัฐบาลต้องรักษาความสามารถในการดูแลประชาชนในระยะยาวอย่างไรสถานการณ์อย่างนี้ยังคงเป็นมาถ้าเราติดตามงบประมาณปี68 69 70ยังเป็นอย่างนี้ครับยังเป็นเมื่อ ที่ผ่านมารอให้ความเห็นชอบกับงบประมาณปี60ไปยังเป็นเทรนเดียวกันเลยครับท่านประธานสิ่งนี้นะครับผมเสนอว่าเสนอให้รัฐบาลครับแสดงแผนปรับสมดุลการคลังระยะ3ปี5ปีระบุให้ชัดครับว่าจะเพิ่มรายได้จากฐานใดลดรายจ่ายซ้ำซ้อนจากส่วนไหนและรักษางบที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างไรพร้อมรายงานต่อรัฐสภาให้ต่อเนื่องทุกปีแล้วก็ให้มันอัปเดตทันต่อสถานการณ์นะครับรายได้นะครับควรเร่งปิดช่องว่างการจัดเก็บและประเมินความคุ้มค่าของสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนผลักภาระเพิ่มให้ประชาชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือรายงานอธิบายว่าการเงินนำส่งกำไรและเงินปันผลที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งจ่ายเงินปันผลเร็วกว่ารอบปกติในปีก่อนจึงควรแยกอะไรได้ไประจำออกจากผลของการเลื่อนเวลานำส่งเพื่อให้การวางแผนตั้งอยู่บนฐานรายได้ที่แท้จริงครับอย่างนี้เป็นข้อมูลจากรายงานประการที่2ครับท่านประธานภาระดอกเบี้ยกำลังเพิ่มขึ้นข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศรายการดอกเบี้ยจ่ายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 2.4 1แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 40,000 ล้านบาทเกือบ120ภายในปีที่เป็นรายงานปี68นะครับดอกเบี้ยเป็นภาระที่รัฐต้องจ่ายครับและยิ่งภาระเพิ่มขึ้นรัฐก็ต้องจัดสรรการหารายได้มารองรับมากขึ้นสิ่งนี้มันซ้อนเห็นอะไรครับมันทำให้เห็นว่าในเวลาที่เราต้องหาเงินมันมีความต้องการในเรื่องของนโยบายอย่างเช่นการต้องการงบประมาณด้านสาธารณสุขด้านโรงเรียนการศึกษาและการแก้ปัญหาน้ำซึ่งสำคัญขณะนี้ประเทศเราปี70เองเราอยู่ในสภาวะน้ำท่วมนะครับเรามีปัญหาเรื่องน้ำซึ่งรายงานปี68มันสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการที่ผ่านมาจนถึงปี70เรายังคงปัญหานี้อยู่นะครับรายงานระบุให้เห็นว่าสิ้นปีงบประมาณปี68เนี่ยหนี้สาธารณะอยู่ที่ 65.08 แต่ปีนี้ปี70ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดครับ68กว่านะครับ68กว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วซึ่งในส่วนตรงนี้เองพื้นที่ในส่วนที่เป็นในส่วนของพื้นที่ทางการคลังเราต่ำลงเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นครับรายงานอาจจะมาช้าแต่ความเป็นปัญหายังคงอยู่ครับผมเสนอให้กระทรวงการคลังครับนำเสนอการทดสอบความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่แล้วมารายงานให้รัฐสภาและประชาชนเข้าใจว่าหากเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาดรายได้ลดลงหรือดอกเบี้ยสูงขึ้นผลกระทบบริการประชาชนเท่าไหร่และรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะครับในส่วนโครงการที่ใช้เงินกู้ควรเปิดเผยผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งประโยชน์ต่อประชาชนความก้าวหน้าและภาระที่ต้องจ่ายต่อเนื่องเพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าเงินกู้นั้นสร้างความสามารถของประเทศกลับมาคุ้มค่ากับต้นทุนเท่าไหร่ทำไมถึงใช้รายงานนี้สะท้อนกับปัจจุบันผมยังเห็นสถานการณ์ยังเป็นเหมือนรายงานปี68อยู่ก็เลยต้องใช้รายงานนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริบทปัจจุบันเรายังคงอยู่ในสถานการณ์เช่นเคยนะครับประการที่3ครับท่านประธานครับรายงานกล่าวถึงการนำตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณไปประกอบการประเมินหัวหน้างานนะครับซึ่งช่วยเร่งการดำเนินงานได้แต่ต้องมีตัวชี้วัดที่มีเรื่องของคุณภาพและผลลัพธ์ควบคู่กันไปครับยกตัวอย่างครับในปี68เองบอกว่าโครงการเบิกจ่ายครบแล้วโครงการด้านน้ำเบิกจ่ายครบแล้วสิ่งนี้ต้องตอบให้ได้ครับต้องตอบให้ได้ว่ามีน้ำใช้จริงกี่ครัวเรือนลดน้ำท่วมได้หรือเปล่าระบบใช้งานได้ตลอดทั้งปีหรือไม่งบสร้างถนนเสร็จแล้วต้องตอบไปได้ว่าถนนปลอดภัยแล้วลดต้นทุนได้เพียงเท่าใดอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดนะครับว่าเบิกจ่ายได้อย่างเดียวเบิกจ่ายได้ครบหรือเปล่าแต่ในเรื่องของเอาคำนะครับเอาคำเป็นอย่างไรเรายังไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ผมอยากให้รายงานอย่างนี้สะท้อนกลับไปกับฝ่ายบริหารนะครับสำหรับเรื่องของงบอุดหนุนครับรายงานระบุว่ารายจ่ายสำคัญถึงรวมถึงประกันสังคมและการศึกษาเราต้องประเมินตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการไม่เหมารวมว่าเงินอุดหนุนทั้งหมดไม่มีประสิทธิภาพผมเสนออย่างนี้ครับท่านประธานเสนอให้เปิดเผยข้อมูลโครงการสำคัญทั้งวงเงินผู้รับประโยชน์ผลงานและผลประเมินหลังดำเนินการพร้อมทบทวนรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนหรือไม่บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบโดยคุ้มครองสิทธิและการบริการของประชาชนเป็นหลักนะครับประการที่4ครับท่านประธานในงานระบุว่ามูลค่าที่ดินราชวัสดุประมาณ 1.77 แสนล้านบาทจากการปรับปรุงข้อมูลและการประเมินราคาตัวเลขจึงไม่ควรถูกตีความว่าทรัพย์สินสูญหายตามจำนวนดังกล่าวปัญหาที่รายงานระบุไว้อย่างชัดเจนคือที่ดินบางส่วนยังไม่มีข้อมูลรูปแปลงจึงไม่สามารถกำหนดราคาประเมินได้อีกทั้งมีที่ดินที่หน่วยงานเลือกใช้หรือใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นจำนวนมากคำถามคือ รัฐบาลจะบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่าได้อย่างไรหากพื้นฐานของข้อมูลไม่ครบถ้วนครับตรงนี้เองผมคิดว่ากรมธนารักษ์ก็อยู่ในผู้รายงานด้วยก็อยากจะให้ธนารักษ์นะครับได้ชี้หน้าชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการตั้งแต่ปี68จนถึงปี70ตรงนี้มีวิธีการอย่างไรหรือท่านดำเนินการไปแล้วอย่างไรครับเพื่อที่จะมีฐานข้อมูลในเรื่องการบริหารทรัพย์สินนะครับประการที่5ครับท่านประธานครับรายงานฉบับนี้ให้เกณฑ์คงค้างให้เกณฑ์คงค้างแบบผสมและใช้ข้อมูลบัญชีชุดรัฐบาลเป็นหลักตามขอบเขตที่เปิดเผยไว้ครับผมเสนออย่างนี้ครับเสนอให้กระทรวงการคลังจะทำคำอธิบายเชื่อมโยงรายงานฉบับนี้กับข้อมูลการเงินภาครัฐและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นว่ารายการใดอยู่ในรายการใดรวมอยู่แล้วรายการใดเป็นภาระผูกพันในอนาคตและรายการใดอาจกลายเป็นภาระที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยไม่รวมยอดซ้ำซ้อนครับสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องเข้าใจครับว่าประเทศมีความมีภาระอะไรต้องการเมื่อใดและเตรียมเงินไว้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญรายงานการเงินไม่ใช่แค่รายงานที่จะมีต่อรัฐสภาครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือให้ประชาชนได้เห็นและได้เข้าใจสุดท้ายครับท่านประธานผมขอให้รัฐบาลรับข้อสังเกตเหล่านี้นะครับไปจัดทำแผนระบุหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายกรอบเวลานะครับการพิจารณารายงานการเงินควรนำไปสู่การปรับปรุงการบริหารจริงเพราะเบื้องหลังการจ่ายทุกบาทคือภาษีของประชาชนและเบื้องหลังนี้ทุกก้อนคือภาระที่ต้องมีผู้รับผิดชอบไว้ข้างหน้าครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านนิรัตครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตอยู่พักดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิก็ต้องขอกราบเรียนท่านประธานนะครับว่ารายงานนี้เป็นรายงานผลดำเนินงานในปี2500งบประมาณ2568นะครับซึ่งทางวุฒิสภาเราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่เราเริ่มมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเราก็ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2568 2569และเมื่อที่ผ่านมานะครับก็คือ2570กราบเรียนท่านประธานนะครับว่าในเล่มงบประมาณใบนี้นะครับผมคงพิจารณาเฉพาะในหน้าที่23นะครับงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในฐานะการเงินนะครับหลักบัญชีที่ผมผ่านมาก็มีสินทรัพย์กับหนี้สินนะครับท่านก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าเรามีสินทรัพย์อยู่ 8.7 ล้านนะครับแล้วก็มีหนี้สินอยู่ 11.77 ล้านนะครับก็ต้องขอกราบเรียนครับท่านประธานนะครับส่วนต่างก็คือเอาว่าส่วนต่างนะครับหนี้สินลบสินทรัพย์ก็คือเป็นหนี้นะครับส่วนต่างก็ประมาณแค่ 300,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเนี่ยนะครับเรามีพรบว่าหนี้สินไม่ควร 70% ของGDP นะครับสังคมก็เลยเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยจะถังแตกจริงๆมันไม่ใช่ครับท่านประธานถ้ามองลึกๆถ้าเป็นบริษัทจำกัดแล้วเนี่ยเรามีสินทรัพย์ในหนี้สิน11ล้านล้านเนี่ย 11.7 ปัจจุบันอาจจะปาเข้าไปถึง12ล้านแต่เราก็มีทรัพย์สินนะครับอย่างน้อยก็8ล้านล้านส่วนต่างนิดหน่อยครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงผมขอกราบเรียนท่านประธานนะครับไปถึงหน่วยงาน4หน่วยงานที่มาชี้แจงในวันนี้นะครับไปที่กรมบัญชีกลางนะครับท่านประธานเผอิญท่านประธานครับเราเพิ่งพิจารณางบประมาณปี70ผ่านมาผมมีหนังสือเอกสารเล่มนี้วางอยู่ยังไม่ได้เอากลับไปครับผมมาเปิดในงบประมาณเล่มนี้ปรากฏว่ามีเรื่องนึงครับท่านประธานนั่นก็คือเงินนอกงบประมาณคงเหลือยกมาผมไม่ทราบว่าเงินนอกงบประมาณคงเหลือยกมาเนี่ยเผอิญว่าเพิ่งมาเจอนะครับแต่ถ้าผมเข้าใจก็คือเงินในนอกงบประมาณรายได้นอกงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่เนี่ยนะเก็บไว้แต่ละปีเนี่ยจะเป็นวงเงินถึง4ล้านล้านกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าเงิน4ล้านล้านเนี่ยนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะคงไม่ได้เอาไปลงทุนที่ไหนหรอกครับหรือถ้าลงทุนก็ได้ผลตอบแทนไม่มากบางหน่วยงานอย่างเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คงจะเป็นเงินฝากนะในสถาบันการเงินนะครับก็คงจะมีดอกเบี้ยรายรับก็ไม่เกินแค่ 0.5% นะครับขณะที่รายจ่ายของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะถ้าเป็นตัวเลขผมจำไม่ผิดนะครับทางบริหารหนี้สาธารณะเคยแจ้งว่ารายจ่ายเฉลี่ยดอกเบี้ยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.75 ท่านประธานเห็นไหมครับส่วนต่าง 2.75 กับรายได้เงินนอกงบประมาณเนี่ยถ้าผมไม่ผิดนะครับมันจะต่างกันอยู่ประมาณ 2% 2% ของเงิน4ล้านล้านปีนึงก็ประหยัดได้ประมาณ 80,000 ล้านก็กราบเรียนท่านประธานนะครับว่ากรมบัญชีกลางนะครับสำนักงานหนี้สาธารณะควรที่จะนะครับนำส่วนนี้มาพิจารณาบ้าง นะครับแทนที่จะต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 2.75 เราเอาดอกเบี้ยส่วนนี้นะครับปรับวงเงินพวกนี้มาอยู่ในระบบนะครับไม่ได้ยึดมานะครับท่านประธานเพียงแต่เอามาอยู่ในระบบยังไงนะครับแล้วมาบริหารแล้วก็ไปลดส่วนหนี้สาธารณะถ้าเงิน 1.4 ล้านล้านเนี่ยนะเราจะมีสำรองไว้แค่1ล้านล้านอีก3ล้านล้านจากนี้ไปกรมสำนักงานหนี้สาธารณะไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินถึงกู้ก็กู้ภายในของเราหรือจ่ายเงินนะให้ดอกเบี้ย 0.5 ไปเรายังมีวงเงินที่ยกมาประมาณ3ล้านล้านหรือ4ล้านล้านถ้าผมผิดก็ขอกราบเรียนท่านต่อไปด้วยนะครับว่าเงินนี่เงินนอกงบประมาณคงเหลือยกมาความหมายของมันคืออะไรผมเข้าใจว่าเป็นเงินในหน่วยงานไปฝากตามหน่วยงานถ้าเป็นบางหน่วยงานอาจจะเอาไปลงทุนถ้ามีเงินมากนะครับกราบเรียนท่านประธานเรื่องที่2ครับผู้แทนกรมธนารักษ์อันนี้ฝากด้วยนะครับว่ากรณีที่กรมธนารักษ์เนี่ยฮะในทรัพย์สินของประเทศนะฮะเรามีกรมธนารักษ์เนี่ยนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ5ล้านไร่ประมาณ10ล้านไร่แต่มีวงเงินมูลค่าประมาณ5ล้านล้านกราบเรียนท่านประธานเฉลี่ยไร่นึงก็ 500,000 ซึ่งปัจจุบันนี่ผมคิดว่าการประเมินอาจจะไม่ตรงและถ้าผมมีในฐานะที่ผ่านประสบการณ์เป็นนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์มา40ปีกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าสิ่งที่เป็นมูลค่าและเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นก็คือมูลค่าของที่ดินบางแปลงนี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะเวลา10กว่าปี20กว่าปีเป็นมูลค่าเท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้ากรมธนารักษ์เองเนี่ยซึ่งมีทรัพย์สินอยู่แล้วประมาณ5ล้านล้านเนี่ยนะครับท่านประธานจากสามารถบริหารจัดการปรับปรุงอะไรต่างๆให้มันมีมูลค่าเหมือนภาคธุรกิจภาคเอกชนเขาทำเนี่ยเอาแค่ 20% มูลค่ากรมธนารักษ์ก็ปาเพิ่มเข้ามาแล้วอีก1ล้านล้านเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่มีอยู่3ล้านล้านก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น5ล้านล้านเนี่ยก็ฝากกรมธนารักษ์นะครับว่าอย่าไปคิดนะครับว่ามูลค่าที่ดินกรมธนารักษ์ไม่มีค่าจริงๆมีค่าเพียงแต่ขาดการพัฒนาปรับปรุงเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องที่4นะครับฝากสำนักบริหารรัฐวิสาหกิจซึ่งผมดูในนี้แล้วนะครับมีเงินลงทุนอยู่ประมาณ 1.7 ล้านล้านนะครับก็ขอกราบเรียนนะครับว่า1.7 ล้านล้านเนี่ยนะครับถ้ามีรายได้บริหารจัดการที่ดีนะเพิ่มมาอีกสัก 5% นะครับทุกๆ 1% ของท่านเนี่ยก็คือ 17,000 ล้านก็ขอฝากไว้นะฮะมีการบริหารจัดการควบคุมให้ดีเงินน้ำส่งนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับส่วนรายได้นะครับก็ขอกราบเรียนนะครับว่าผมไปดูในหน้าที่53นะฮะการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายกราบเรียนท่านประธานนะครับนโยบายด้านรายได้ก็ขอกราบเรียนฝากไปถึงนะครับกรมบัญชีกลางครับแวด 7% กับ 10% กราบเรียนท่านประธานทุก 1% ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะรัฐบาลจะมีรายได้ประมาณ 1.5 ล้านล้านนะครับถ้าเพิ่มมา 3% ก็คือพรบแวด 10% เนี่ยมันก็อยู่ในสมัยที่ผมก็ยังอยู่นะครับเรายังเป็นนักธุรกิจเมื่อก่อนไม่เคยมีแวดพอมีแวดครั้งแรก 10% แล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีกับเรียนนะครับว่าถ้าท่านเพิ่มอีก 3% ท่านจะเพิ่มขั้นตอนยังไงก็ตามนะครับผมยกตัวอย่างว่านะครับท่านเพิ่มไป 3% นะครับท่านจะมีรายได้กลับเข้ามา 4.5 แสนล้านถามว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับแต่ท่านอย่าลืมว่าการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้า 100,000 บาทเนี่ยเพิ่ม 3% นะครับท่านประธานก็คือเดือดร้อนแค่ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทครับท่านประธานหาร12เดือนก็เดือนละประมาณ250หรือ275แต่ท่านนะครับที่มีขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ10กว่าล้านคนน่ะท่านกลับเอาตีกลับคืนไปสักครึ่งนึง 50% ก็คือ 200,000 ล้านแสดงว่าทุกผู้มีรายได้น้อยที่มาขึ้นทะเบียนไว้1คนเนี่ยท่านสามารถที่จะคืนกลับแวดส่วนนี้เขาจ่ายมา 3,000 แต่ท่านคืนกลับไปที่นะครับ 10,000 ทุกคนก็จะมีรายได้กลับเข้ามาทุกเดือนละเกือบ 1,000 บาทกลับเรียนท่านประธานคนจนไม่เดือดร้อนถ้าท่านประธานจ่าย 3,000 ถ้าจ่ายกลับไป 10,000 มันจะได้อย่าลืมว่าครับท่านประธานคนรวยในประเทศไทยนี่มีมากครับคนจนก็มากแต่ส่วนคนรวยก็ค่าใช้จ่ายจับจ่ายก็สูงไปด้วยเพราะฉะนั้นการเพิ่มมา 3% คนรวยไม่ได้เดือดร้อนนะครับท่านประธาน ทุกวันนี้ข้อมูลค่าเป็นล้าน2ล้านคนรวยก็ยังมีอำนาจซื้อทำไมคนรวยกับคนจนต้องมาใช้เงินเท่ากันกราบเรียนท่านประธานฝากถึงท่านด้วยนะครับถ้าท่านมีระบบจัดการผมคิดว่าไม่เดือดร้อนครับกราบเรียนท่านประธานไปถึง3 4หน่วยงานที่มาชี้แจงวันนี้ครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านขวัญชัยครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกับผมขวัญชัยแสนธิรันครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดอ่างทองครับขอร่วมอภิปรายในรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2568นะครับเนื่องจากเป็นรายงานของการเงินแผ่นดินนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆที่เราจะนำสู่รัฐบาลนะฮะก็คือเรื่องรายงานก็คือเรื่องรายงานนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าผมตั้งตารอจะฟังรายงานสักประมาณสัก20นาทีแต่ได้รับฟังอยู่ประมาณ 2-3 นาทีอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปเบื้องต้นก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้วิธีเปิดสแกนดูเอานะครับก็ขอเริ่มต้นจากในส่วนของสาระสำคัญหรือข้อเท็จจริงที่อยู่ในรายงานหน้าแรกๆนะครับเรื่องรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณเมื่อเทียบ2518กับ2517นะครับทรัพย์สินรวมปรากฏว่าลดลงประมาณ 13,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเนื้อหาเนี่ยบอกว่าเป็นการลดลงของที่ดินราชพัสดุนะฮะที่ลดลงเนื่องจากการจัดสรรอะไรต่างๆไปใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางผู้ทำรายงานเนี่ยได้ดูเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจการพัฒนาต่างๆคือที่ดินที่ลดลงแต่ก็ความมูลค่าที่สูงขึ้นมันน่าจะเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันหรือผกผันกันอยู่ในโดยนัยยะนะครับก็อยากจะให้ชี้แจงตรงนี้นิดนึงครับในส่วนของหนี้สินรวมมันเยอะขึ้นนะครับโอเคสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนรวมกับลดลงอยู่ประมาณ800,000กว่าล้านนะฮะอย่างที่ฟังคร่าวๆแล้วก็ได้ดูตรงนี้ด้วยค่าใช้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 13,000 ล้านแต่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายรวมก็เพิ่มขึ้นมากจนทำให้รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ 200,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งสภาพเศรษฐกิจในปี2518เนี่ยเราเจอภัยธรรมชาติก็ระดับหนึ่งมาปี2019นี่ก็ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะทำให้การจัดเก็บรายได้ต่างๆเนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องสูญเสียไปมันก็จะเยอะขึ้นมากตามนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตและเป็นสอบถามไปยังผู้อภิปรายนะครับที่มาชี้แจงนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยนะครับที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารหรือเป็นโครงการต่างๆสำนักงานที่สร้างแล้วค้างอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเงินงบประมาณของหลวงทั้งนั้นภาษีรายได้ที่เกิดจากที่เก็บจากประชาชนนะฮะตรงนี้มาก่อสร้างแล้วก็เป็นอาคารที่รกร้างว่างเปล่าตรงเนี้ยเราตีเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในส่วนของในรายงานด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้การลงทุนไปแล้วแล้วกลับมาตรงนี้มันตีเป็นศูนย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้ตัวเลขอ่ะที่มันดูที่มันน่าหดหู่นะครับสำหรับผมนะฮะทีนี้ในส่วนที่ในรายงานเนี่ยเราสามารถดูได้คร่าวๆประมาณเท่านี้เพราะว่าเป็นข้อสงสัยที่ผมสงสัยอยู่ในรายงานแล้วทีนี้เราก็เป็นข้อเสนอแนะที่คิดว่าจะนำสู่รัฐบาลนะฮะฝากผ่านในรายงานฉบับนี้นะครับก็คือเรื่องมีประมาณ 2-3 ประเด็นนะครับในประเด็นแรกก็คือความเสี่ยงจากการใช้เงินนอกงบประมาณและหนี้สินตามมาตรา28นะครับเนื่องจากการขยับเข้าใกล้เพดานจำกัดทางกฎหมายนะครับเราก็มีความกังวลอย่างมากต่อการที่รัฐบาลดำเนินโครงการหลายๆอย่างนะครับในเรื่องที่อาจจะต้องทำให้เกิดข้อจำกัดทางเพดานตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังตรงนี้นะครับก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆนะครับเพื่อให้วิกฤตทางการเงินในอนาคตเนี่ยซึ่ง เรามีภาระมากอยู่ในปีนี้อยู่แล้วเนี่ยนะจะได้ผ่านไปอย่างได้ดีนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือปัญหาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการขาดดุลงบประมาณนะครับซึ่งมันมีแต่ว่าเราจะต้องลดรายค่าใช้จ่ายลงไปเรื่อยๆอย่างตามที่ผมได้อยู่ในกรรมการพรบร่างงบประมาณปี670เนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าตึงมากเลยนะครับ ตรงนี้แล้วก็คือเราจะสร้างรายได้ไม่ทันรายจ่ายนะครับรายรับต่างๆนี่ก็ลำบากประชาชนก็เดือดร้อนจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมนะฮะ ระบบเศรษฐกิจก็มีปัญหานะครับก็จะเสนอให้ทางการกระทรวงการคลังเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างจริงจังนะฮะขยายฐานภาษีไปสู่เศรษฐกิจนอกระบบนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรายได้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยหนุนรั่วไหลต่างๆนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับการควบคุมเงื่อนไขในการในรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งข้อบกพร่องทางบัญชีท้องถิ่นและกองทุนนะฮะคล้ายๆกับว่ามันจะมีบางรายการนะครับที่ทางสตง.เนี่ยไม่สามารถรับรองได้นะครับจากที่ผมได้ผ่านตามาในกรรมธิการนะครับก็เลยอยากจะให้ตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่ตั้งไว้แบบมีเงื่อนไขต่างๆตรงนี้นะครับที่อยากจะให้ไปปรับปรุงการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีข้อที่4แถมมานะฮะเรื่องภาระหนี้สาธารณะและดอกเบี้ยที่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยนะคะต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็สัดส่วนหนี้สาธารณะที่ขยับตัวสูงขึ้นใกล้เพดานนะครับซึ่งส่งผลให้ภาระงบประมาณที่ต้องดำเนินการไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยหนี้ในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนสูงมากขึ้นนะครับก็ในส่วนนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญผู้แทนหน่วยงานได้ตอบชี้แจงครับเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ได้กรุณาให้ทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนะคะรวมถึงกรณีที่เป็นคำถามต่างๆก็อาจจะขออนุญาตนำเรียนท่านเป็นรายกรณีไปนะคะสำหรับท่านแรกค่ะท่านวีรยุทธ์สร้อยทองอันนี้ท่านต้องขอบคุณท่านมากๆนะคะท่านมีข้อสังเกตเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ทางกรมศิลปากรเองก็คงจะขอรับในส่วนที่ท่านให้ข้อเสนอแนะนี้ไปนะคะโดยเฉพาะข้อสังเกตต่างๆอย่างไรก็ตามนะคะคงขออนุญาตนำเรียนบางส่วนนะคะว่าในเรื่องของการปรับแผนด้านดุลการคลังต่างๆเนี่ยทางกระทรวงการคลังเองเราได้ดูในส่วนนี้แล้วก็มีการปรับแผนมาเป็นระยะอยู่แล้วด้วยนะคะท่านแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูในภาพรวมในหลายๆกรณีร่วมกันนะคะทั้งในส่วนที่มันเป็นรายได้ที่เราจะได้ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมีรวมถึงในเรื่องของหนี้สินสาธารณะอะไรต่างๆที่จะต้องประมาณการควบคู่กันไปนะคะรวมถึงในเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็อย่างไรก็ตามค่ะแผนตรงนี้ก็จะมีการปรับอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะก็คงเป็นประเด็นที่คงรับข้อสังเกตท่านไว้ว่าทางกระทรวงการคลังเองเราก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการพิจารณาปรับแผนอยู่เป็นลำดับอยู่แล้วนะคะกรณีที่ท่านพูดถึงกรณีดอกเบี้ยจ่ายในประเทศและต่างประเทศก็อันนี้ก็คงต้องนำเรียนท่านค่ะว่าขอรับในส่วนของที่ท่านได้ให้ข้อเสนอว่าทำอย่างไรนะคะถึงจะมีการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะมีเงินไปใช้ในการลงทุนหรือว่าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภาครัฐในส่วนต่างๆแต่คงนำเรียนว่าดอกเบี้ยต่างๆนะคะมันก็เป็นผลสืบเนื่องจากที่ส่วนหนึ่งเราต้องมีการกู้เงินเพื่อมาไปใช้จ่ายในงบประมาณขาดดุลของเรานะคะก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่จำเป็นต้องเกิดนะคะตามสภาพที่เราวิเคราะห์มาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของดอกเบี้ยต่างๆซึ่งเป็นปัญหาหนี้สินที่เรามีเนี่ยเราก็พยายามปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็มีการปรับเป็นหนี้ระยะสั้นระยะยาวมาเป็นลำดับก็อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะคะท่านแต่ก็ขอบพระคุณในข้อเสนอที่ท่านได้ให้ความห่วงใยในเรื่องของภาระส่วนนี้นะคะส่วนในเรื่องของตัวชี้วัดนะคะหัวหน้าหน่วยงานตรงนี้ค่ะที่ท่านได้กรุณาบอกว่าควรจะมีตัวชี้วัดที่มันเป็นเรื่องของทางด้านผลลัพธ์ด้วยก็คงต้องเรียนนำเรียนท่านนะคะว่าโดยตัวชี้วัดก็อาจจะอย่างที่ท่านนำเรียนนะคะว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นในเชิงของเอาท์พุตอาจจะยังไม่มีเอาท์คัมที่ชัดเจนแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวชี้วัดที่เราเสนอตรงนี้ค่ะเราต้องการผลักดันให้ท่านหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้ไปกำกับดูแลในเรื่องของการเบิกจ่ายเป็นหลักนะคะเพื่อที่จะให้เงินออกสู่ระบบเศรษฐกิจอาจจะยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในเรื่องของเชิงผลลัพธ์แต่ว่ากรณีตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าทางสำนักงบประมาณนะคะจะมีการดูแลในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีส่วนหนึ่งประกอบด้วย ยแต่คงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงประเด็นที่ท่านนำเสนอค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าในการที่จะการใช้จ่ายเงินให้การใช้จ่ายเงินเนี่ยได้สื่อถึงผลลัพธ์ที่ภาครัฐควรจะได้รับอันนี้ก็คงรับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของท่านไปนำเสนอต่อไปนะคะประเด็นถัดไปในเรื่องของมูลค่าทรัพย์สินในส่วนของที่ดินที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนะคะเข้าใจว่าในส่วนของที่ดินนะคะที่ยังไม่มีข้อมูลในรูปของรูปแปลของที่ดินอันนี้เป็นข้อมูลณปี68นะคะท่านที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องมีการทำความชัดเจนในเรื่องของแปลงที่ดินให้ชัดเจนก่อนที่เราจะมาประเมินแล้วก็ตีราคามูลค่าก็อาจจะทำให้มูลค่าตรงเนี้ยณส่วนนั้นเนี่ยมันขาดไปนะคะแต่ว่าทางกรมธนารักษ์เองก็ได้มีการพิจารณาที่จะดำเนินการพัฒนาแล้วก็หาความชัดเจนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็ไม่เราไม่ได้ละเลยค่ะเพียงแต่ว่าณตอนนั้นอาจจะคือต้องมีกระบวนการในการดำเนินการนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะในการที่จะพัฒนาที่ดินต่างๆคือที่ดินการพัฒนาทั้งที่ดินที่มันมีอยู่แล้วนะคะที่อาจจะยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ทางกรมธนารักษ์ก็พยายามให้มีการใช้ประโยชน์นะคะมีการตรวจสอบที่ดินที่ราชพัสดุต่างๆที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐก็ดีหรือภาคเอกชนที่ดีเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็

่วนที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของบทวิเคราะห์เพิ่มเติมที่อาจจะดำเนินการในอนาคตต่อไปได้ค่ะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะของท่านท่านวีรยุทธ์นะคะที่ได้กรุณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับของท่านนิรัตน์นะคะท่านนิรัตน์อยู่ภักดีต้องกราบขอบพระคุณท่านเช่นเดียวกันนะคะที่ท่านได้กรุณาให้สื่อให้เห็นข้อมูลในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงในเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินรายได้ต่างๆที่ท่านกรุณาให้แจงรายละเอียดมาแล้วก็ส่วนที่ท่านเป็นห่วงหรือเป็นข้อห่วงใยในเรื่องของเงินนอกงบประมาณซึ่งอยู่ในเอกสารงบประมาณตรงนี้ค่ะก็คงต้องนำเรียนท่านค่ะว่าที่ท่านเข้าใจก็ถูกแล้วนะคะว่าเงินนอกงบประมาณก็คือเงินต่างๆที่อยู่ที่หน่วยงานของรัฐต่างๆซึ่งส่วนใหญ่นะคะเข้าใจว่าอยู่ในรูปของทุนหมุนเวียนหรือว่าเงินกองทุนต่างๆนะคะซึ่งรายได้ส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นวงเงินที่กองทุนต่างๆหรือทุนหมุนเวียนต่างๆเนี่ยเขาจะต้องใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แต่ว่าในส่วนนี้ค่ะก็นำเรียนว่าเงินส่วนนี้ค่ะโดยนโยบายของกระทรวงการคลังเองเนี่ยนะคะเราก็มีนโยบายว่าถ้าหน่วยงานใดนะคะมีเงินนอกงบประมาณนะคะที่อยู่ในความดูแลโดยเฉพาะทุนหมุนเวียนหรือกองทุนต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะตอนพิจารณางบประมาณประจำปีก็จะให้เอาเงินส่วนนี้ค่ะไปเชื่อมโยงกับวงเงินที่ควรจะได้รับงบประมาณประจำปีด้วยนะคะในฐานะที่เรากำกับดูแลทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งก็ยังมีการกำหนดเป็นนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียนนี่คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนนี่นะคะว่าถ้าทุนหมุนเวียนใดนะคะมีเงินสะสมส่วนเกินนะคะทางกระทรวงการคลังเองก็สามารถที่จะขอเรียกให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินด้วยซึ่งอันนี้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนไว้แต่ว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีนะคะอันนี้ก็นำเรียนว่าเราให้ความสำคัญว่าถ้ามีเงินนอกงบประมาณนะคะควรจะเป็นส่วนที่มาสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วยนะคะอันนี้ก็ขอนำเรียนท่านนะคะในส่วนของข้อเสนอต่างๆนะคะที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอทั้งในส่วนของสปน.นะคะในเรื่องของกรมธนารักษ์ก็ดีหรือว่าของสครก็ดีนะคะในเรื่องของเงินลงทุนหรือว่าในเรื่องของทรัพย์สินการประเมินทรัพย์สินต่างๆนี่นะคะกรณีนี้ก็คงรับข้อเสนอของท่านไปนะคะเพราะว่าท่านก็บอกว่าให้ทรัพย์สินก็ควรจะบริหารจัดการให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเงินลงทุนก็ควรจะมีการบริหารจัดการที่ดีอันนี้ก็เป็นแต่ก็คงนำเรียนท่านว่าเป็นแนวคิดที่ทางกระทรวงการคลังเองเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณท่านสำหรับกรณีนี้นะคะส่วนในเรื่องของการบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านเช่นเดียวกันนะคะที่ท่านได้กรุณาชี้ให้เห็นว่าถ้ากระทรวงการคลังจะพิจารณาในเรื่องของแบบอะไรเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้เราสามารถนำเงินรายได้จากผู้มีรายได้สูงนะคะมาจุนเจือผู้มีรายได้น้อยอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ตรงกันอยู่แล้วนะคะท่านทางกระทรวงการคลังเองเราก็พยายามจะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าข้อเสนอของท่านก็ชี้ให้เห็นตัวเลขอะไรหลายอย่างนะคะที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มขึ้นเท่านี้บาทเราควรจะมีรายได้เท่านี้ต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดที่มีประโยชน์มากนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงการคลังคงจะได้พิจารณาเพิ่มเติมต่อไปนะคะสำหรับกรณีของท่านถัดไปนะคะเป็นของท่านขวัญชัยนะคะกรณีท่านมีข้อเสนอแล้วก็ท่านได้สรุปในเรื่องในส่วนของสาระสำคัญทรัพย์สินหนี้สินอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ก็คงเห็นตรงกันค่ะท่านว่าขณะนี้ทรัพย์สินเราอาจจะลดลงนะคะแต่ว่ากรณีของที่ราชพัสดุต่างๆอะไรเนี่ยค่ะก็เป็นมันมีการที่ราชพัสดุคงเรียนท่านอย่างนี้ค่ะว่าเป็นการประเมินตามราคาที่ทางกรมธนารักษ์ประเมินนะคะมันอาจจะไม่ใช่ราคาตลาดทีเดียวเพราะฉะนั้นมูลค่ามันอาจจะเทียบกับราคาตลาดตรงๆของภาคเอกชนไม่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมีประเด็นว่ารายได้เราเพิ่มแต่เพิ่มไม่เยอะหรือว่ารายได้ลดลงถ้าเทียบกันนะคะหมายถึงเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายเราอาจจะต่ำกว่ารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายนี่นะคะก็เป็นส่วนที่อันนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีการกู้นะคะเพื่อมาชดเชยการขาดดุลงบต่างๆแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองก็โดยกระทรวงการคลังที่ดูแลในเรื่องของการเงินนี้นะคะเราก็ได้ให้ความสำคัญกับในการที่จะทำอย่างไรจะพิจารณาจัดสรรเงินไปใช้ในส่วนที่มีความจำเป็นมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งทางงบประมาณเองก็ได้ดูแลในภาพรวมเรา

0: นี้อยู่แล้วด้วยนะคะสำหรับข้อเสนอแนะของท่าน 3-4 ประเด็นนะคะทั้งในเรื่องของความเสี่ยงจากการใช้เงินงบประมาณแล้วก็หนี้สินต่างๆนะคะประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่จะขอให้มีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีหรือว่าทรัพย์สินต่างๆหรือว่าการปรับปรุงในเรื่องของข้อบกพร่องทางบัญชีนะคะในเรื่องของเงินลงทุนหรือว่าภาระหนี้ต่างๆแล้วก็ซึ่งมันจะเป็นปัญหาต้นทุนทางการเงินกรณี 3-4 ประเด็นที่ท่านให้ข้อเสนอแนะก็เป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์แล้วทางเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและกรมบัญชีกลางและหน่วยงานทั้ง 3-4 หน่วยนะคะที่เราดูแลในเรื่องของการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ข้อเสนอเหล่านี้ก็เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างจะตรงกับแนวคิดหรือแนวการดำเนินงานของกระทรวงการคลังอยู่แล้วแต่ว่ายินดีรับข้อเสนอแนะของทุกท่านไปพิจารณาดำเนินการค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจอยู่ไหมครับเชิญครับเอาสั้นๆนะครับท่านท่านอภิปรายมารอบ
2: ผมนิรัตน์จุภักดีขอ1นาทีครับกราบเรียนท่านประธานครับไปถึงสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะครับอยากให้สำนักงานหนี้สาธารณะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าคำจำกัดความของหนี้สาธารณะผมอยากให้ไปพิจารณาเรื่องคำว่าหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุนโดยตรงนะครับกราบเรียนท่านประธานนะครับไม่ว่าท่านจะเพิ่มขึ้นมาอีกสัก4ล้านล้านมันจะเพิ่ม2ข้างนะทั้งข้างทรัพย์สินและฝั่งหนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปติดกับดักในเรื่องของนะครับท่านประธานในเรื่องของหนี้สาธารณะต่อ GDP รัฐบาลจะไม่มีรายได้กลับเข้ามาเลยแต่จะเก็บจากประชาชนเรามีโครงการมากมายครับเรามีเงินทุนในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานอย่างต่างๆไม่ต่ำกว่านะครับ 5-6 ล้านล้านเพียงแต่ถ้ารัฐบาลสำนักงานหนี้สาธารณะชี้แจงกับประชาชนให้ทราบว่าต่อไปนี้นะครับประเทศไทยจะเริ่มนะครับลงทุนโดยตรงนะครับขอใช้คำว่าหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุนโดยตรงและก็ชี้แจงให้สังคมทราบว่ามันจะเพิ่มฝั่งหนี้แต่มันก็จะไปเพิ่มฝั่งทรัพย์สินสิ่งที่มันได้มาก็คือรายได้มันจะเข้ารัฐโดยตรงนะครับแนวคิดที่เราจะไปให้เอกชนลงทุนผมรับได้แต่ว่าหนี้รายได้จากเอกชนมันจะไม่เข้ามาช่วยรัฐสักเท่าไหร่มันจะได้แค่รายได้มาจากแบตแต่ว่าการลงทุนโดยตรงมันจะเข้ามาเพราะเรามีโครงการมากมายครับที่ผมคิดว่ารัฐบาลรอเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในภาคพลังงานนะครับแทนที่จะเอารายได้นี้ไปให้กับเอกชนซึ่งเขาผมว่าร่ำรวยมากพอแล้วเอากลับรายได้ที่จะขึ้นนะครับภายในประเทศเราลงทุนไปกลับมาเป็นดีกว่าครับเพียงแต่ขอย้ำนะครับหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุนโดยตรงครับกราบเรียนครับมันจะเพิ่มขึ้น2ฝั่งครับในระบบบัญชีขอกราบเรียนครับท่านประธาน
1: ขอบคุณมากครับท่าน
3: ท่านครับผมมียืนครับยกมือไว้ก่อนนะฮะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงครับว่าท่านจะชี้แจงไหมเดี๋ยวเอาทีเดียวก็ได้ครับเอาเชิญเชิญ
3: ขออนุญาตครับท่านประธานครับขอบคุณครับมีสร้อยทองครับสมาชิกวุฒิสภาครับก็ขอบคุณนะครับทางหน่วยงานที่ได้ตอบในหลายประเด็นครับก็มีประเด็นที่อาจจะเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องแรกเรื่องของ KPI นะครับอยากจะท่านให้เพิ่มในส่วนของ impact ไปด้วยนะครับต้องฝากเรียนท่านประธานถึงหน่วยงานครับมันคงไม่ใช่ output เอาคำนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของ impact ที่มีต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วในส่วนของการบันทึกนะครับในรายงานเนี่ยเห็นว่ามันมีช่องโหว่ในเรื่องของตัวนี้ระบบ New GFMIS ไทยซึ่งในงบประมาณปี70ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการเองก็ยังมีปัญหานี้คงอยู่ครับก็เลยอยากสอบถามท่านว่าตรงนี้สถานการณ์ในเรื่องของการแก้ไขเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วอยากจะให้อธิบายชัดเจนว่าปัญหานี้จะโดนแก้ไขจบสิ้นในช่วงระยะเวลาอย่างไรนะครับแล้วสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวการใช้งบประมาณนะครับงบประมาณก็คือเราเห็นว่าพื้นที่ทางการคลังของเราเองเนี่ยปี70มาเหลือ68กว่าเยอะ70ขึ้นปี70นะมันจะขึ้นไปเกือบ69ซึ่งอยากจะเห็นว่าในส่วนของการตรวจสอบตรงนี้ครับมีข้อเสนอแนะกับทางรัฐบาลและฝ่ายบริหารอย่างไรครับผมคิดว่าถ้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีน่าจะเห็นแก็บเห็นช่องว่างครับอยากให้ท่านได้นำเสนอช่วงนี้ไอ้ประเด็นนี้ให้นิดหนึ่งแล้วก็พอดีผมเห็นว่าในการเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยพอพูดถึงที่ดินรายแปลงอยากจะทราบว่าเรามีการเก็บข้อมูลรูปแบบของทรัพย์สินที่เป็นอาคารของราชการของประเทศไทยไหมครับถ้ามีจะดูได้ตรงไหนเป็นรูปแบบอย่างไรซึ่งส่วนหนึ่งเองตัวอาคารเนี่ยมันมีเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องที่จะสร้างทดแทนผมคิดว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลพวกนี้มันจะทำให้เห็นว่าเราเองสามารถที่จะจัดการโครงสร้างนะครับหรือจัดที่จะออกงบประมาณเกี่ยวกับ การก่อสร้างอาคารหรือบำรุงอาคารเป็นอย่างไรสุดท้ายนะครับสอบถามว่าประเทศไทยเราสามารถไปสู่การทำซีโร่เบสบัดเจตติ้งได้หรือเปล่านะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับหมดแล้วครับถ้าหมดแล้วก็เชิญท่านได้ตอบครับเชิญครับ
0: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะสำหรับประเด็นแรกที่ท่านได้กรุณาให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องของการตัวชี้วัดในเชิงของ impact หรือผลกระทบอันนี้ก็คงรับข้อเสนอของท่านไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราอาจจะยังไม่ได้ชี้ตรงนั้นโดยตรงนะคะส่วนในเรื่องของการแก้ไขระบบ New CFMS ต้องขออนุญาตเรียนท่านจริงๆค่ะท่านว่าประเด็นเรื่องของ New CFMS เผอิญว่าทีมงานที่มาวันนี้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเกรงว่าให้ข้อมูลท่านไปจะไม่ถูกต้องขออนุญาตว่าถ้าเกิดยังไงนะคะเราอาจจะไปขอเช็คข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีการประสานงานหลังใหม่อีกทีก็น่าจะได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะทราบในส่วนของรายละเอียดนะคะส่วนในเรื่องประเด็นที่3อันนี้ไม่แน่ใจว่าท่าน เรื่องของช่องว่างทางตัวเลขใช่ไหมคะท่านอันนี้ขออนุญาตว่าประเอินทีมงานอาจจะฟังไม่ถนัดสักนิดนึงค่ะในเรื่องของข้อเสนอแนะการตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมคะอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนขออนุญาตประสานกับท่านอีกทีนะคะส่วนในเรื่องของที่ดินรายแปลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางผู้แทนทางกรมธนารักษ์ได้กรุณาให้เรียนท่านสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีแนวทางในการที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลหรือว่าจะดูข้อมูลได้อย่างไรนะคะค่ะท่าน
1: เชิญท่านวิริยุทธ์คร
3: ับ ครับครับ
1: สั้นไปที่ท่านครับ
3: ก็คงให้คำถามที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ตอบจะได้ไม่สับสนครับเรื่องของที่ดินนะครับมีการแจ้งว่ามันมีการสำรวจที่ดินรายแปลงผมเลยถามว่าในการตรวจสอบเงินแผ่นดินตรงนี้เองงบมาแผ่นดินนี้มีการจัดตรวจสอบเรื่องอาคารไหมครับมีเรื่องของอาคารที่เป็นในส่วนของตัวทรัพย์สินอาคารของราชการที่เป็นตัวเลขอยู่ในบัญชีด้วยหรือเปล่าถ้ามีสามารถดูได้อย่างไรซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารแล้วก็หน่วยงานต่างๆเวลาที่จะออกงบประมาณนะครับแล้วในส่วนของตัวระบบ GIMF นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวประสานกับผมหลังใหม่ได้ครับก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่ายังมีปัญหาอาจจะต้องฝากท่านนะครับเพื่อที่ให้เกิดความชัดเจนเพราะว่ารับทราบปัญหานี้ตอนที่พี่งานงบประมาณปี70อยู่นะครับก็เป็นความห่วงใยครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านตอบเชิญครับที่แจ้ง
0: ขอบคุณค่ะท่านขออนุญาตนำเรียนท่านเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะในเรื่องของที่ดินที่เผอิญว่าท่านก็คำถามหลักจะไปอยู่ในเรื่องของอาคารใช่ไหมคะถ้าเข้าใจไม่ผิดเรียนท่านอย่างนี้ค่ะว่าในรายงานการเงินแผ่นดินของเราเนี่ยนะคะเราทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่เราเรียกว่าทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราชพัสดุส่วนอาคารต่างๆนะคะที่หน่วยงานของรัฐได้รับงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยค่ะจะไปอยู่ในรายงานการเงินนะคะประจำปีของหน่วยงานของรัฐนั้นๆค่ะท่านจะไม่ได้รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้นะคะแล้วก็ซึ่งรายงานตรงนั้นนะคะก็หน่วยงานของรัฐก็จะมีการจัดทำแล้วก็มีการนำเสนอผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเช่นเดียวกันเราสามารถดูได้เป็นรายกรณีนะคะแต่ว่าก็คงนำเรียนว่าในส่วนของกระทรวงการคลังเองเราก็มีการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ารายงานการเงินนั้นเนี่ยตามกฎหมายให้เสนอในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะอาจจะไม่ได้ขึ้นมาถึงระดับรัฐสภาแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็คือถ้าเราจะดูเป็นรายกรณีก็คือดูได้ที่รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐแต่ว่าในส่วนของภาพรวมเองก็กระทรวงการคลังก็มีการจัดเก็บตัวเลขภาพรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านอันนี้ก็แต่ว่าไม่รวมอยู่ในรายงานนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตเรียนท่านเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับครับจะมีตอบใช่ไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
4: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวยอดเยาวมาลสุคนธพันธ์ผู้อำนวยการสำนักจัดการนี้หนึ่งสำนักงานบริหารนี้สาธารณะนะคะขอเรียนชี้แจงข้อสังเกตของท่านนิรัตอยู่พักดีนะคะในเรื่องโครงการของการลงทุนของการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะคะทั้งนี้อย่างไรก็ดีนะคะการก่อนหนี้ภาครัฐนะคะของเราเองเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อใช้จ่ายในการเงินกู้เพื่อการลงทุนอยู่แล้วนะคะและฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันของประเทศอยู่แล้วและอันนี้จะรับข้อเสนอของท่านนะคะเพื่อแยกการพิจารณาในการเขียนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการเพื่อการลงทุนของโครงการไรบ้างนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ ผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับครับก็เป็นอนุมัติที่ประชุมได้พิจารณารายงานการตรวจการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2568ตามมาตรา75แห่งพระบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณผู้ชี้แจงทุกท่านครับขอบคุณมากครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.1 นะครับท่านสมาชิกที่เคารพครับเนื่องจากระเบียบวาระที่6ที่ 4.2 ซึ่งเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมการการต่างประเทศได้รับการประสานมาว่าคณะกรรมการยังติดภารกิจอยู่นะขณะนี้นะครับดังนั้นผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอยกระเบียบวาระที่ 6.2 ซึ่งเป็นญัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องไหมครับครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6.2 ยัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยท่านนิชาภาสุวรรณนาคเป็นผู้เสนอเชิญท่านนิชาภาผู้เสนอยติได้แถลงเหตุผลนะครับเชิญครับ
5: ค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนิชาภาสุวรรณนาคสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม5จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณวุฒิสภาที่ได้บรรจุยตินี้นะคะเพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบสำคัญต่อเกษตรกรและประชาชนคนไทยทุกคนในระยะยาวนะคะวันนี้ดิฉันขอเสนอยติเรื่องการติดตามและเสนอแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนค่ะโดยขอให้วุฒิสภาพิจารณาติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่โปร่งใสรอบด้านและคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบระยะยาวต่อประชาชนและประเทศท่านประธานคะ เวลาเราพูดถึง FTA คนส่วนใหญ่ก็มักจะมองคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่างเช่นภาษีการส่งออกการลงทุนหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ดิฉันอยากให้ทุกท่านลองมอง FTA ฉบับนี้ผ่านสิ่งเล็กๆ2สิ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ในมือเกษตรกรและยาในมือของคนไข้เพราะสิ่งที่เรากำลังเจรจากันอยู่วันนี้อาจมีผลไปถึงอนาคตรัฐบาลรายงานว่าการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความคืบหน้าไป15บทใน24บทนะคะและประเด็นทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการเจรจาส่วนการเจรจารอบที่10จะเริ่มต้นปลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะดิฉันมายืนตรงนี้ไม่ได้ที่จะคัดค้านการค้าเสรีแต่ FTA สามารถสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้ค่ะแต่การเปิดประตูให้โอกาสใหม่เข้ามาเราต้องแน่ใจด้วยว่าเราไม่ได้เผลอเปิดประตูหนึ่งให้สิ่งสำคัญของคนไทยหลุดมือออกไปและหนึ่งในเรื่องที่เรายังเจรจาอยู่ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งพาเราไปสู่คำว่าอนุสัญญายูปอป1991หลายคนได้ยินแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ากฎหมายนี้มันซ้ำซ้อนแต่จริงๆแล้วอธิบายได้ง่ายมากนะคะยูปอปคืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มประเทศยุโรปรับรองครั้งแรกในปี1961และมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปี1972 1978และล่าสุดคือ1991หลักการก็คือให้สิทธิ์แก่ผู้พัฒนาพันธุ์ใหม่หรือนักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ผู้ที่ลงทุนคิดค้นและได้รับการคุ้มครองหลักการนี้มีเหตุผลค่ะเพราะถ้าเราต้องการให้คนลงทุนวิจัยพันธุ์พืชใหม่เขาก็ควรได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เขาพัฒนาแต่ท่านประธานคะประเทศไทยไม่ได้ไม่มีกฎหมายเรื่องนี้นะคะเรามีพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช2542อยู่แล้วซึ่งร่างขึ้นโดยหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ CBD ผสมกับ UPOP 1978ตามเงื่อนไขที่ WTO เปิดให้ ข้อกำหนดของ TRIPS WTO มาตรา 27.3B กำหนดเพียงว่าประเทศสมาชิกต้องคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยสิทธิบัตรหรือระบบเฉพาะที่มีประสิทธิภาพหรือทั้งสองอย่างร่วมกันแปลว่ากติกาโลกเปิดให้แต่ละประเทศออกแบบระบบที่เหมาะสมกับตัวเองได้และประเทศไทยก็เลือกระบบคุ้มครองที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชชุมชนและเกษตรกรไปพร้อมกันค่ะ UPOP 1991จึงเป็นมาตรฐานที่สูงกว่า WTO กำหนดไว้แต่ข้อเสนอของสหภาพยุโรปต่อการเจรจา FTA ครั้งนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าแต่ละภาคีต้องคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชให้เป็นไปตามอนุสัญญา UPOP ฉบับที่แก้ไขล่าสุดคือปี1991คำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเราจะคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์พืชหรือไม่แต่คือเราจะคุ้มครองผู้ที่พัฒนาพันธุ์พืชแล้วและรักษาสิทธิ์ของคนปลูกนั้นอย่างไรนี่คือหัวใจของเรื่องนะคะสำหรับเกษตรกรเมล็ดพันธุ์พืช1กำมือไม่ใช่เพียงแค่สินค้า1ชิ้นแต่มันคือต้นทุนการเพาะปลูกในฤดูกาลหน้าการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรการปลูกการคัดเมล็ดที่ดีและเก็บบางส่วนไว้ปลูกต่อมันเป็นวงจรวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับวิถีของเรามาช้านานดิฉันขอชี้ให้เห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าหากประเทศไทยต้องแก้กฎหมายให้เป็นไปตาม UPOP 1991ทั้งหมด7ผลกระทบนะคะผลกระทบแรกสิทธิของเกษตรกรในการเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อดิฉันไม่ได้บอกว่าการเข้า UPOP 1991แล้วเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เลยภายใต้ UPOP 1991หากเกษตรกรปลูกเพื่อบริโภคเองหรือไม่ได้ขายโดยทำได้และประเทศสมาชิกสามารถกำหนดข้อยกเว้นให้เกษตรกรเก็บผลผลิตจากพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองไปปลูกต่อในพื้นที่ตัวเองได้แต่ข้อยกเว้นนี้เป็นเพียงทางเลือกไม่ใช่สิทธิและตามแนวทางของ UPOP เองข้อยกเว้นนี้มาพร้อมกับเงื่อนไขค่ะคือ 1. ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยตามที่รัฐกำหนดหลักเกณฑ์และต้องไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท 2. การเก็บพันธุ์ไปปลูกต่ออาจต้องจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทเพาะพันธุ์ด้วยและสำหรับพืชบางกลุ่มเช่นผักผลไม้ไม้ดอกข้อยกเว้นนี้แทบไม่เปิดโอกาสให้เลยค่ะและการที่บอกว่าเข้าไปเจรจาก่อนแล้วค่อยขอยกเว้นที่หลังดิฉันจึงอยากถามว่าเราจะยกเว้นได้จริงแค่ไหนผลกระทบที่สองค่ะเมื่อสิทธิ์ผูกขาดการผลิตการขยายพันธุ์และจำหน่ายพันธุ์ที่จดทะเบียนอยู่ในมือผู้ทรงสิทธิ์ทั้งภาครัฐขอโทษค่ะทั้งภาครัฐและเอกชนบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติเกษตรกรที่เก็บพันเองไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่ทุกฤดูกาลมูลนิธิวิถีไทยประเมินว่าหากไทยเข้า UPOP 1991ภายใต้ CPTPP ชาวนาไทยอาจต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นปีละ 20,000 กว่าล้านบาทจากปีละ 20,000 กว่าล้านบาทเป็น 62,000 ถึง 120,000 กว่าล้านบาทหรือราว 3-6 เท่าและไม่ใช่แค่ข้าวนะคะรวมพืชไร่พืชผักและพืชยืนต้นอื่นๆด้วยเมื่อรวมความสูญเสียจากการไม่ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรหรือศักยภาพจากการพัฒนายาสมุนไพรผลกระทบโดยรวมของเศรษฐกิจจะสูงถึงปีละ 120,000 ถึง 220,000 กว่าล้านบาทและหากบทบาทของภาครัฐในการผลิตและกระจายพันธุ์ลดลงกลไกถ่วงดุลของรัฐก็จะอ่อนแอลงไปด้วยผลกระทบที่3นะคะแค่เกสรปลิวข้ามไปก็ผิดกฎหมายวิธีการคัดเลือกพันธุ์ของชุมชนข้าวเป็นพืชผสมตัวเองมีโอกาสผสมข้ามไปถึง 4% แต่เพียงเท่านี้ก็มากพอให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งชาวนารุ่นต่อรุ่นคัดเลือกไว้จนเกิดข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลายหมื่นสายพันธุ์ในประเทศไทยภายใต้ UPOP 1991การคุ้มครองครอบคลุมถึงพันธุ์ที่ได้มาจากโดยพื้นฐานหรือ EDV หากละอองเกสรจากแปลงพันธุ์พืชใหม่ปลิวไปผสมกับพันธุ์พืชพื้นเมืองแล้วชาวนาคัดเลือกสายพันธุ์นั้นไว้แล้วบังเอิญมีลักษณะสำคัญของพันธุ์ที่บริษัทจดทะเบียนไว้ชาวนาอาจกลายเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ ผลกระทบที่4และ5นะคะดิฉันจะขอพูดรวมกันเพราะว่ามีผลกระทบคล้ายคลึงกันการคุ้มครองที่ขยายไปถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ยูป๊อปไม่ได้คุ้มครองแค่ส่วนขยายพันธุ์แต่ขยายถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เก็บเกี่ยวได้ที่ทำมาจากผลิตผลผลิตนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะลองนึกถึงเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรอย่างกระชายดำวันนี้เขาปลูกด้วยเง่าด้วยรากเก็บเง่าบางส่วนไว้ปลูกต่อและส่งต่อวัสดุปลูกนี้ตามวิถีดั้งเดิมของชุมชนหากวันนี้มีพันธุ์กระชายดำใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นั้นอาจตามไปถึงการถึงหัวกระชายดำที่เก็บเกี่ยวไปถึงยาสมุนไพรไปถึงผลผลิตอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยที่ไม่มีเอกสารรับรองแหล่งที่มาซ้ำซ้อนก็อาจเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องได้นี่คือจุดที่เรียกว่าจากเรื่องของเมล็ดพันธุ์เริ่มเชื่อมเข้าไปถึงยาผลกระทบที่5หากเสี่ยงต่อการเกิดโจรสลัดทางชีวภาพยูป๊อป1991กำหนดให้คุ้มครองพืชทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรโดยไม่ได้แสดงที่มาของพันธุกรรมที่นำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์ช่องนี้อาจเปิดโอกาสให้มีการนำพันธุกรรมของพืชไทยไปต่อยอดขึ้นทะเบียนสิทธิแล้วนำกลับมาขายตัดหน้านักปรับปรุงพันธุ์และชุมชนไทยเองท่านประธานลองคิดดูนะคะหากพันธุ์พืชและสมุนไพรไทยต้องตกไปยุ่งอยู่ในมือต่างชาติภายใต้อนุสัญญายูป๊อป1991นั่นเท่ากับว่าเราสูญเสียอธิปไตยทางพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษไทยสั่งสมมาหลายชั่วอายุคนผลกระทบที่6นะคะระยะเวลาและขอบเขตการผูกขาดที่กว้างขึ้นท่านประธานคะตารางนี้ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าระยะเวลาคุ้มครองจาก15ปีสำหรับพืชทั่วไป18ปีสำหรับพืชไม้ยืนต้นจะเพิ่มขึ้นเป็น20และ25ปีชนิดที่ต้องคุ้มครองจาก24ชนิดภายใต้ระยะเวลา8ปีก็จะขยายเป็นทุกชนิดภายใต้10ปีสิ่งที่คุ้มครองจากพันธุ์พืชใหม่ขยายไปเป็น EDV คือพันธุ์พืชที่มีลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ปรากฏอยู่พันธุ์พืชที่กลายพันธุ์จากพันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชที่ต้องใช้พันธุ์พืชใหม่ในการขยายพันธุ์ทุกชนิดก็จะถูกคุ้มครองไปด้วยขอบเขตจากการจากส่วนขยายพันธุ์จะขยายไปถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์และสิทธิเกษตรกรที่จากที่เก็บผลิตภัณฑ์ไปเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้ก็จะกลายเป็นต้องมีเงื่อนไขนอกจากนี้ยูป๊อป1991ยังเปิดให้คุ้มครองซ้ำ2ชั้นได้คือทั้งสิทธิ์ในพันธุ์พืชและสิทธิบัตรสำหรับพันธุ์เดียวกันด้วยเหตุนี้มันจึงถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า อนุสัญญายูป๊อปนี้เหมาะกับเกษตรอุตสาหกรรมพืชเชิงเดี่ยวและเอื้อต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์มากกว่าเกษตรกรรายย่อยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาดั้งเดิมสำหรับในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเรารายงานนี้สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิในอาหารก็เคยรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูป๊อป1991เป็นภัยต่อเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรและตั้งข้อสังเกตว่าการควบคุมเมล็ดพันธุ์คือการควบคุมชีวิตท่านประธานคะประเทศไทยเคยมีการพยายามแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2548ให้สอดคล้องกับยูป๊อป1991จะให้อำนาจรัฐมนตรีประกาศกำหนดพันธุ์พืชที่ห้ามเกษตรกรเก็บไปปลูกต่อหรือจำกัดปริมาณได้จนประชาชนกังวลกฎหมายแบบนี้อาจเปลี่ยนเกษตรกรเป็นอาชญากรรมในทางกลับกันนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมขนาดใหญ่เลือกไม่เข้ายูป๊อปและออกกฎหมายของตนเองซึ่งเกษตรกรมีสิทธิ์เก็บรักษาใช้หว่านและเพาะแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือขายผลผลิตจากฟาร์มของตัวเองรวมถึงเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองเหมือนที่เคยทำมาก่อนที่จะมีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ห้ามขายในรูปของเมล็ดพันธุ์ติดตาพันธุ์ที่คุ้มครองนี่แสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์กับการคุ้มครองเกษตรกรมันสามารถไปควบคู่กันได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าอนุสัญญายูป๊อป1991และท่านประธานคะเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การเจรจา FTA ไทยกับ EU เท่านั้นหากประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด12ประเทศ ทยจะต้องเข้าภาคียูป๊อป1991ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่เราตกลงกันเมื่อเดือนมิถุนาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ระบุว่าไทยกำลังพิจารณาเรื่องนี้ที่จะเข้า CPTPP อีกครั้งหนึ่งควบคู่ไปกับการเจรจาการค้า FTA ระหว่างไทยกับ EU สิ่งที่เราตัดสินใจในวันนี้นะคะอาจผูกพันเราไปถึงข้อตกลงฉบับต่อไปด้วยผลกระทบที่7นะคะจากเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในมือเกษตรกรดิฉันอยากพาทุกท่านเข้ามาดูว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือยาที่อยู่ในมือของคนไข้หากการเจรจาทรัพย์สินทางปัญญายังเกี่ยวข้องกับยาหลักการมันก็คล้ายๆกันค่ะคือเราต้องคุ้มครองผู้ที่ลงทุนวิจัยและพัฒนายาใหม่เพราะถ้าไม่มีแรงจูงใจเรื่องพวกนี้นวัตกรรมมันก็เกิดยากแต่ข้อเสนอของ EU เป็นมาตรฐานที่เรียกว่า TRIP Plus คือเกินกว่ากติกาที่ WTO กำหนดไว้เช่นการผูกขาดด้วยข้อมูลทางการทดสอบยาการคุ้มครองตลาดและการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรยาจากการศึกษาของอย.นะคะแล้วก็สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเครือข่ายวิชาการพบว่า 1. ยาสามัญที่ราคาถูกอาจเข้าสู่ตลาดได้ช้าลงอย่างน้อย 2-11 ปี 2. ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศอาจเพิ่มขึ้นและอาจเพิ่มสูงถึง 3.7 ล้านล้านบาทภายใน30ปีข้างหน้าและ 3. ภาระนี้จะกระทบความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงด้านยาการผลิตยาภายในประเทศและคนที่รับผลสุดท้ายมันไม่ใช่ข้อตกลงเป็นตัวหนังสือนะคะแต่คือคนไข้คือผู้ป่วยมะเร็งคือผู้ที่ติดเชื้อ HIV และคือครอบครัวที่กำลังรอว่ายาที่คนในบ้านต้องใช้จะต้องจ่ายราคาเท่าใดท่านประธานคะนี่คือเหตุผลที่ดิฉันเสนอญัตติในวันนี้เพื่อแต่ไม่ได้หยุดการเจรจา FTA นะคะไม่ใช่เพื่อปฏิเสธว่าเราจะคุ้มครองนวัตกรรมหยุดนวัตกรรมและไม่ใช่เพื่อให้วุฒิสภาเราไปเจรจาแทนรัฐบาลแต่เพราะวันนี้การเจรจายังไม่จบรัฐบาลเองก็ยังยืนยันว่า UPOP ไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยจะยอมรับแล้วดังนั้นดิฉันจึงขอให้วุฒิสภาติดตามและตรวจสอบและขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนว่าข้อยกเว้นสำหรับเกษตรกรไทยจะเป็นอย่างไรเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้หรือไม่และจะแลกเปลี่ยนกันได้แค่ไหนต้นทุนพันธุ์เมล็ดพืชจะมีค่าใช้จ่ายด้านยาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนพันธุ์พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยเราจะถูกผูกขาดอย่างไรระบบสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานและในท่าทีทางการเจรจาดิฉันขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาดังต่อไปนี้นะคะ 1. ตัดข้อบทที่ผูกพันให้ไทยต้องเข้าสู่ UPOP 1991ออกจากการเจรจาและคงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ที่มาตรฐาน TRIPS เช่นเดียวกับ FTA ไทย AFTA 2. ระมัดระวังข้อเสนอ TRIPS Plus ด้านยาทั้งการผูกขาดข้อมูลยาการคุ้มครองตลาดและการขยายอนุสิทธิบัตร3. ให้กรมวิชาการเกษตรชะลอการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542 4. เสนอเงื่อนไขให้สหภาพยุโรปยุติการส่งออกเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกห้ามใช้ในยุโรปมาใช้ยังประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบทว่าด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืนที่สหภาพยุโรปเป็นคนออกเองและขอให้ภาครัฐนี้ชี้แจงผลดีและผลเสียต่อเกษตรกรและประชาชนอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่ประเทศไทยจะลงนามในกติกาที่ผูกมัดเราไปอีกหลายสิบปีดิฉันจึงอยากให้พิจารณาให้รอบด้านสุดท้ายแล้วดิฉันคิดว่าการเจรจา FTA เป็นข้อดีดิฉันไม่ได้ขอขัดขวางนะคะแต่การค้าที่ดีอาจวัดได้ว่าประเทศไทยได้อะไรมาและประเทศไทยต้องเสียอะไรไปสำหรับคนที่อยู่มีชีวิตอยู่กับมันเนี่ยจะต้องรับผิดชอบมันไปอีกนานค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับนะครับครับท่านละไม่เกิน8นาทีนะครับก็ขอย้ำกันนะครับในเรื่องเวลาเชิญท่านแรกนะครับท่านกัลยาครับเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันกัลยาใหญ่ประสานสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม5ทํานาอินทรีย์จากจังหวัดลำพูนค่ะดิฉันเป็นสมาชิกของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกแห่งประเทศไทยค่ะจึงจะขออนุญาตนำหนังสือข้อเสนอของเครือข่ายที่ได้ส่งไปยังรัฐบาลเมื่อวันที่23กันยายน2569มานำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบทั่วกันค่ะเรื่องขอให้รัฐบาลไทยไม่รับข้อเสนอในการคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรืออนุสัญญายูป๊อป1991ผ่าน FTA ไทยสหภาพยุโรปเรียนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำเนาเรียน 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2. ผู้แทนการค้าไทยด้วยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายเกษตรกรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรเชิงนิเวศซึ่งมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมตลอดจนใช้ประโยชน์และต่อยอดพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งพันธมิตรซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยหลากหลายสาขามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญายูป๊อป1991ซึ่งคาดว่าซึ่งมีขึ้นในการเจรจารอบที่10ระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมคือวันนี้นะคะโดยข้อเสนอของสหภาพยุโรปในอาร์ติเคิล 10.51 ซึ่งมีผลให้ประเทศไทยต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามที่ได้มีการแก้ไขทบทวนครั้งล่าสุดณกรุงเจนีวาเมื่อวันที่19มีนาคมค.ศ. 1991หรืออยู่ป๊อป1991นั้นจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกรในการเก็บรักษาและนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติในการรักษาและพัฒนาสายพันธุ์พืชเป็นฐานรากสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกเหนือจากนี้รายงานการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP สภาผู้แทนราษฎรในปี2563ได้แจกแจงผลกระทบของยูป๊อป1991ต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไว้ดังนี้ 1. ความเสี่ยงต่อการเกิดโจรสลัดชีวภาพการสูญเสียอำนาจกำกับดูแลการขออนุญาตและการแบ่งปันผลประโยชน์ตามกฎหมายเดิมอาจเปิดช่องให้มีการนำพันธุกรรมพืชไทยไปขึ้นทะเบียนสิทธิในต่างประเทศและนำกลับมาจำหน่ายตัดหน้านักปรับปรุงพันธุ์ในประเทศ 2. การถูกละเมิดสิทธิ์โดยไม่เจตนาจากการผสมข้ามตามธรรมชาติละอองเกสรจากแปลงพันธุ์พืชใหม่อาจปลิวไปผสมกับพืชพื้นเมืองซึ่งอาจเข้าข่ายพันธุ์พืชที่ได้มาโดยพื้นฐานและกระทบต่อวิธีการเก็บและคัดเลือกพันธุ์ของชุมชน 3. ผลกระทบต่อฐานพันธุกรรมและต้นทุนการผลิตข้าวขาดความพร้อมด้านฐานข้อมูลพันธุกรรมที่สมบูรณ์ทำให้เสี่ยงต่อการนำสายพันธุ์ไปต่อยอดโดยไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์และเพิ่มภาระต้นทุนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร 4. การเปิดทางสู่พืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO อาจนำไปสู่ภาระผูกพันในการคุ้มครองพืชดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรมูลค่าสูง 5. ราคาเมล็ดพันธุ์ที่อาจสูงขึ้น 2-6 เท่าการลดบทบาทของภาครัฐในการผลิตและกระจายพันธุ์พืชอาจทำให้กลไกการถ่วงดุลราคาลดลงส่งผลให้เกษตรกรต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากภาคธุรกิจในราคาสูง 6. ความเสี่ยงทางคดีความของเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยขอบเขตการคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาจทำให้ร้านค้าปลีกและผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีระบบเอกสารรับรองที่ซับซ้อนสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 7. การกระจุกตัวของตลาดในกลุ่มบรรษัทขนาดใหญ่ความได้เปรียบด้านทุนเทคโนโลยีและการคุ้มครองตามเกณฑ์EDV อาจกีดกันนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยและสหกรณ์การเกษตรในประเทศนอกจากนี้รายงาน A Sustainable Toolkit for Trade Negotiator โดย UN Environment และ International Institute for Sustainable Developmentได้แบ่งทางเลือกในการเจรจาออกเป็น2แนวทางไว้อย่างชัดเจนโดยระบุให้ระบบที่เปิดให้มีข้อยกเว้นสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์และสิทธิเกษตรกรเช่นยกตัวอย่างกฎหมายของไทยมาเลเซียและอินเดียเป็นแนวทางที่ส่งเสริมนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นในขณะที่ระบบที่ไม่เปิดให้มีข้อยกเว้นดังกล่าวรวมถึงข้อผูกพันที่บังคับเข้าร่วมยูป๊อป1991ถูกระบุสถานะอย่างชัดเจนว่าเป็นทางเลือกที่ไม่แนะนำเนื่องจากจะลดทอนนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่สอดคล้องกับข้อห่วงกังวลของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิในอาหารและแนวปฏิบัติของกรอบความตกลงที่ไทยได้เจรจาเสร็จสิ้นแล้วเช่น RCEP และไทย EFTAFTA ซึ่งล้วนคงเป็นพื้นที่ทางนโยบายให้แต่ละภาคีใช้ระบบ sui generis โดยไม่มีข้อผูกพันบังคับให้ต้องเข้าร่วมอยู่ป๊อป1991ดังนั้นเครือข่ายจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและคณะผู้แทนเจรจาดังนี้ 1. ตัดข้อบทเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชยูป๊อป1991ออกจากการเจรจาปฏิเสธข้อเสนออาร์ติเคิล 10.51 ของสหภาพยุโรปรวมทั้งต้องไม่ยอมรับข้อความใดๆในความตกลงหรือแรงกดดันใดๆที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องแก้พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตามแนวทางของยูป๊อป1991 2. ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุติกระบวนการปรับแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช2542ให้สอดคล้องกับยูป๊อป1991เนื่องจากพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชของไทยได้ยึดหลักตามการคุ้มครองตามความตกลง TRIPS หรือความตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลกเครือข่ายจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและกำหนดท่าทีการเจรจาที่ไม่รับข้อผูกพันยูป๊อป1991เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิของเกษตรกรอธิปไตยและความมั่นคงทางด้านอาหารขอแสดงความนับถือเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทยและภาคี160องค์กร
1: ขอบคุณมากครับก็กราบเรียนท่านกัลยาด้วยความเคารพนะครับจริงๆแล้วท่านต้องเป็นการอภิปรายนะครับเอกสารท่านจัดส่งให้ได้แต่ท่านอ่านเอกสารมาตลอดผมก็ให้ท่านได้อ่านนะครับแต่ว่าในคราวหลังอย่าอ่านนะครับอภิปรายนะครับก็จะเป็นประโยชน์ผมก็เห็นว่าเป็นเอกสารที่มีประโยชน์นะครับแต่ท่านต้องอภิปรายนะครับในข้อ55นะครับ
7: กับเชิญท่านเทวฤทธิ์ครับ
8: อ เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภานะครับขออนุญาตอภิปรายในยติเรื่องเกี่ยวกับความกังวลกรณีการเจรจาการความตกลงเสรีการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรแล้วก็การเข้าถึงยาและสาธารณสุขของประชาชนนะครับที่คุณนิชภาเสนอยตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหัวเรี่ยวต่อเพราะว่าเรากำลังเจรจาอยู่ในรอบที่10นะครับซึ่งกำลังเจรจาอยู่จนถึงต้นเดือนนี้นะครับก็หลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่าผมสนับสนุนเรื่องของการเจรจาเช่นเดียวกับทางคุณนิชภาที่พูดไปนะครับว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นโอกาสในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจนะครับแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการรับเอาคุณค่าสิทธิต่างๆที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยร้องขอมาแต่ว่ามันก็ยังมีข้อกังวลอย่างที่พูดไปล่ะท่านก่อนหน้านี้นะครับแสดงความกังวลเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองนะฮะพันธุ์พืชหรือว่า UPOP1991แล้วก็เรื่องของสิทธิปัตยานะครับท่านประธานประเด็นแรกนะครับท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เนี่ยหรือว่า UPOP 1991นะครับท่านประธานครับทางองค์กร UPOP เนี่ยฮะก็อ้างนะครับว่ามันเป็นแรงจูงใจนะครับในการที่จะทำให้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่นะฮะเกิดการลงทุนนะฮะในเรื่องของบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับมีการจ้างงานนะฮะเกิดความมั่นคงทางอาหารแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามันจะทำให้ต้นทุนแล้วก็สูงขึ้นนะฮะการผลิตแม้ว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะฮะแต่ความจริงแล้วนะครับท่านประธานก็ทราบดีนะครับท่านประธานก็อยู่ในเรื่องของเกษตรกรรมด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะครับทางด้านชีวภาพทางพืชสูงนะครับแล้วก็เกษตรกรไทยเนี่ยก็มีการปรับปรุงแล้วพันธุ์ทุกพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับกันมาโดยตลอดนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็มีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะครับก่อนหน้านี้นะครับไทยเองเนี่ยก็ได้ลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันนะครับในอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายนะครับแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพนั้นอย่างยั่งยืนและที่สำคัญครับท่านประธานในโครงเกณฑ์เป็นหัวใจหลักของการมองเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาก็ดีก็คือเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับแน่นอนครับอย่างที่ท่านกัลยาก่อนหน้านี้พูดมาขออนุญาตเอ่ยนามผมไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพรบคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยปี2542เนี่ยก็มีความพยายามที่จะร่างขึ้นใหม่นะครับให้หลังจากที่มีUPOP 1991ขึ้นมานะครับแล้วก็ร่างขึ้นมาแล้วก็มีการอนุมัตินะครับต่างๆสิทธิในการปรับปรุงพันธุกรรมต่างๆทำนองสิทธิของเกษตรกรในการเก็บพันธุ์พืชไว้ปลูกต่อนะครับแต่ว่าก็สหภาพยุโรปเองเนี่ยครับก็เสนอนะฮะให้ไทยเนี่ยคุ้มครองสิทธิพันธุ์พืชตามอนุสัญญา UPOP เนี่ยครับแล้วก็ทางกรมนะครับขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะครับกรมเกษตรนะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็อยากจะปรับพรบตัวนี้นะครับให้เป็นไปตาม UPOP 1991มานานนะครับมีการคุยกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆบริษัทสารเคมีขนาดใหญ่ต่างๆนะครับแล้วก็แต่ขณะที่ในทางตรงกันข้ามนะครับทางสหประชาชาติเองเนี่ยก็แนะนำนะว่ากฎหมายของไทยแล้วก็กฎหมายของอินเดียเมื่อกี้มีผู้อภิปรายพูดถึงอินเดียนะครับก็เป็นกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับแล้วก็ไม่แนะนำนะครับให้ประเทศไทยแล้วก็อินเดียเนี่ยรับUPOP 1991เพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะมันจะเป็นการจำกัดนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศแล้วก็ทำลายระบบเมล็ดพันธุ์ของชุมชนจากจารีตประเพณีแล้วก็การดำรงวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยนะครับจนไปถึงเรื่องของการลดความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกรนะครับลดความมั่นคงทางอาหารละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลต่างๆนานานะครับท่านประธานครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเด็นเรื่องโจรสลัดชีวภาพอย่างเช่นท่านกัลยาพูดมาก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เปิดรับเอายูปอปเข้ามาเนี่ยครับมันทำให้ต้นทุนของเมล็ดพันธุ์เนี่ยการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยสูงขึ้นนะครับมันก็มีกรณีตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งเกสรเนี่ยฮะข้ามไปหรือว่าเกิดการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ก็อาจจะผิดกฎหมายนะครับเกสรที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะก็อาจจะที่ถูกคุ้มครองเนี่ยก็จะผิดอาจจะผิดกฎหมายนะครับมันมีกรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เคยโดนเรื่องนี้ไปแล้วก็มีการฟ้องร้องกันไปนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งที่เมล็ดพันธุ์ จริงอยู่มันเป็นสินค้าครับท่านประธานแต่สินค้านี่มันคืออาหารมันคือปัจจัย4นะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากนะครับถ้าไปไพรเวทไทหรือว่าทำให้เป็นสินค้าทั้งหมดทั้งมวลโดยที่มีการคุ้มครองการเข้าถึงแล้วก็ทำให้สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้จากการที่จะจำกัดนะฮะการที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ต่างๆในการปลูกต่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องลำบากต่อเกษตรกรซึ่งจะกระทบต่อประชาชนทั่วไปนะครับแน่นอนว่าก็มีข้อเสนอนะครับก็คือใช้พรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขแล้วก็ไม่เข้ายูปอป1991นะครับแล้วก็อาจจะยอมรับเพียงแค่ความตกลงในเรื่องของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าเท่านั้นนะฮะแล้วก็ดูกรณีตัวอย่างอย่างอินเดียเป็นตัวอย่างนะครับก็คือตัดเรื่องยูปอปออกไปเลยนะครับจากการเจรจาทางการค้ากับสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายป้องกันเกษตรกรรายย่อยเป็นต้นนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้พูดถึงปัจจัย4ทางด้านอาหารไปสู่ปัจจัย4ทางด้านยารักษาโรคครับท่านสิทธิบัตรยาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะถูกเจรจาในการต่อรองในเรื่องของการเข้าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะครับมันมีประเด็นปัญหาสำคัญก็คือทำให้มูลค่ายาเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็การขึ้นทะเบียนที่จะเป็นยาสามัญของอย.เนี่ยครับก็จะทอดเวลาต่อไปนานขึ้นนะครับแล้วก็จะกระทบต่อประชาชนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะคนที่นะครับเป็นผู้ป่วยเรื้อรังครับท่านประธานที่จะต้องใช้ยาตลอดนะฮะต้องกินยาตลอดชีวิตเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับทั้งปัจจัย4ทั้งยานะครับแล้วก็อาหารนะครับเหลือแต่เครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยครับเครื่องนุ่งห่มก็คงมีอยู่แล้วนะครับเครื่องนุ่งห่มแต่ว่าที่อยู่อาศัยคงไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่านี่คือ4 2ใน4ปัจจัย4นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายคนเองอาจจะคิดว่าเนี่ยอย่างที่แม้กระทั่งองค์กรยูปอปเองเนี่ยคิดว่าเรื่องของการคุ้มครองสิทธิพันธุ์พืชนะครับหรือว่าการคุ้มครองแม้กระทั่งคุ้มครองสิทธิบัตรยาเนี่ยต่างๆเนี่ยมันและสร้างแรงจูงใจนะครับในการลงทุนทางธุรกิจนะฮะมันทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตนะฮะอาหารผลิตยาต่างๆนะครับต้องเรียนงี้ครับว่าใช่ครับแน่นอนนะครับมันการแข่งขันมันสร้างตรงนั้นขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะฮะอาหารก็ดียาก็ดีล้วนแล้วแต่ถูกสั่งสมมาจากแรงงานมาจากการภูมิปัญญาความรู้แต่ในอดีตมันไม่ควรมีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างแท้จริงมันควรเป็นสมบัติของสาธารณะมันควรเป็นสมบัติของส่วนรวมของมนุษยชาตินะครับผมคิดว่าเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเอาไปใช้แนวคิดแบบจำกัดการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นผ่านยูปอปก็ดีจำกัดเข้าถึงผ่านสิทธิบัตรยาก็ดีนะฮะมันทำให้สาธารณชนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ควรจะได้ผลประโยชน์จากการพัฒนาตรงนี้ไม่สามารถที่จะได้รับอย่างเต็มที่นะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้คณะเจรจาควรจะกังวลแล้วก็ดูกรณีอินเดียเป็นตัวอย่างครับก็มีประเด็นเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านเปรมศักดิ์ครับ
9: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับวันนี้ผมไม่ได้มาขัดขวางการพัฒนาประเทศหรือไม่ได้มาปฏิเสธความจำเป็นของการมีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใดแต่ผมอยากจะให้ก่อนที่เราจะเซ็นลงนามที่ว่าด้วยกติกาสากลใดๆก็ตามเราจะต้องเซ็นด้วยความสง่างามเซ็นด้วยความรอบคอบและที่สำคัญไม่เดินสะดุดขาตัวเองในก้าวต่อไปที่สำคัญจะต้องไม่เอาลมหายใจของประชาชนไปวางอยู่กับตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวท่านประธานครับขณะนี้การเจรจา FTA ระหว่างไทยกับประเทศสหภาพยุโรปได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนจะเจรจาครั้งที่10ในวันที่ช่วง28กันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมที่กำลังย่างเข้ามาคือวันนี้เวลานี้ท่านประธานครับประเด็นที่ยังค้างอยู่บนโต๊ะเจรจาท่านวุฒิสมาชิกได้อภิปรายไปค่อนข้างละเอียดแล้วก็คือยูปอฟแต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ผมจะต้องอภิปรายเสริม เพื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนซึ่งผมจะต้องขอความชัดเจนจากรัฐบาลเพราะท่านประธานครับการค้าเสรีเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีหัวใจที่มีคุณธรรมแล้วนะครับเราก็จะคือหายนะของประชาชนคนส่วนใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมของรัฐบาลจึงต้องตอบคำถามก่อนว่าท่านเตรียมพร้อมแค่ไหนหรือท่านก้าวไปตามตารางเวลาเดินตามเกมของฝ่ายคู่สัญญาของเราซึ่งได้เปรียบกับเราทุกประตูท่านประธานครับ FTA ก็คือไทยกับต่างประเทศคู่สัญญาขณะนี้ก็คือยุโรปยุโรปนี่เป็นคนที่ได้เปรียบเราทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเรื่องที่ผมกล่าวถึงนี้ยิ่งได้เปรียบเรามากเพราะเรื่องยาต่างประเทศเขาเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อย่างมากเข้าสู่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเราลองดูสิครับดูยาจำนวนที่อยู่ในท้องตลาดจำนวนมากผลิตจากต่างชาติทั้งสิ้นแล้วเราเองก็มาด้อยค่ายาในประเทศของเราในขณะเดียวกันขณะนี้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของเราก็คือว่าวันเวลาของเรื่องยาท่านประธานครับยาสามัญขนาดที่ราคาถูกในประเทศเนี่ยจะไม่สามารถเข้าสู่ประเทศไทยได้ตามปกติถ้า FTA เกิดขึ้นเราจะต้องล่าช้าไป2ปีถึง11ปีโอ้ท่านประธานครับ2ปีถึง11ปีความล่าช้าของยาก็จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยจะสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยประเมินจากนักวิชาการด้านสาธารณสุขนะครับจะต้องสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทในช่วง10ปีแรกนั่นก็คือเซนปี69นับไป10ปีแรกค่าใช้จ่ายด้านยาเราจะขึ้นไป 130,000 ล้านบาทและพุ่งขึ้นไปถึง 3.7 ล้านล้านบาทใน30ปีข้างหน้าท่านประธานจำตัวเลขนี้ได้ไหมครับ 3.7 ล้านล้านบาทนี่คืองบประมาณแผ่นดินทั้งปีของประเทศไทยในปี70นะครับที่เพิ่งผ่านที่ประชุมวุฒิสภาเราไปเมื่อเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นครับเฉพาะเรื่องยานะครับเราต้องขาดทุนถึง 3.7 ล้านล้านบาทแล้วเราจะงบประมาณส่วนไหนมารองรับในส่วนที่เราเสียเปรียบในจุดนี้รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณมารองรับแล้วหรือไม่และที่สำคัญก็คือเราจะปล่อยให้กองทุนสุขภาพทั้ง3ระบบมีอะไรบ้างครับ1กองทุนบัตรทองหรือสปสช.นี่เป็นกองทุนใหญ่ที่สุด2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือสวัสดิการข้าราชการนะครับกรมบัญชีกลางนั่นแหละครับที่ท่านประธานทราบดีนะครับและที่3ก็คือกองทุนประกันสังคมเราจะให้กองทุนทั้ง3นี้ล่มสลายไปเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราตกลงใน FTA ฉบับนี้ไปแล้วนะครับมันจะเกิดเรื่องที่เรียกว่าสึนามิฆ่ายาครับมันจะพุ่งเข้ามาชนคนไทยจนเกิดปัญหาหายนะทางด้านสาธารณสุขเพราะฉะนั้นวิกฤตความมั่นคงทางยาของชาติเราจะกลับมาแก้ได้ยังไงครับผมจึงขอเตือนนะครับว่าปัจจุบันนี้เราจะถูกริดรอนอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราเซ็นไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็คือถูกริดรอนในการเข้าถึงยาสำคัญสำคัญถ้าสิทธิบัตรยาเหล่านี้ถูกผูกขาดนานขึ้นโรคที่ร้ายแรงท่านประธานครับที่เป็นกันมากแล้วในประเทศไทยขณะนี้ก็คือติดเชื้อ HIV ครับนี่จะเป็นค่าที่ว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายอีกมหาศาลยังจะต้องมีอีกผู้ป่วยโรคมะเร็งครับท่านประธานครับต้องใช้ยาจากต่างประเทศทั้งนั้นโรคหัวใจโรคเรื้อรังต่างๆค่ายาจะแพงมหาศาลจนเราเข้าไม่ถึงยาที่มีคุณภาพที่เคยเข้าได้ขณะนี้นะครับจนคนเราจะร้องคำว่าตายเสียดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะค่ายามันสู้ไม่ไหวท่านประธานครับเราจะถูกเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้กับบริษัทค้ายายักษ์ข้ามชาติตอนนี้เขาลงทุนมหาศาลนะครับท่านประธานครับถึงขั้นมีการพูดกันว่าการลงทุนของบริษัทยาเนี่ยสามารถลงทุนล้มรัฐบาลได้ด้วยซ้ำไปในหลายๆประเทศที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ประการที่2 อุตสาหกรรมยาของเราเมื่อล่มสลายเราจะทำอย่างไร ท่านประธานอย่าลืมนะครับวันนี้เราเพิ่งพายานำเข้าถึง 70% ครับหมายถึงยา100ส่วนเรานำเข้า70ส่วนผลิตเองในประเทศได้แค่30ส่วนครับได้แค่ 30% เป็นยาส่วนน้อยถ้าหากว่าเราตกลงให้ต่างชาติผูกขาดยาอย่างเบ็ดเสร็จอะไรจะเกิดขึ้นครับอุตสาหกรรมยาก็จะหายใจรวยรินจนสิ้นใจในที่สุดที่ท่านประธานจำได้นะครับเห็นไหมครับองค์การเภสัชกรรมก็คงจะอยู่ไม่ได้และหลายสิ่งหลายอย่างก็คงจะตกเป็นทาสทางยาเขาไปหมดเพราะเราไม่มีฐานการผลิตยาเป็นของตัวเอง

0: ใช้สิทธิ์หรือ CL เมื่อเกิดภาวะวิกฤตนี้ผมฉีดเส้นใต้เลยนะครับต้องเน้นการปกป้องตรงนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลและให้มีความโปร่งใสเปิดเผยกรอบการเจรจาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงอย่าไปกลัวเกรงต่างประเทศเกินไปครับถ้าเราไปกลัวเกรงมากๆคนไทยในแผ่นดินจะตายกันหมดก่อนและอุตสาหกรรมในประเทศก็จะเจ๊งกันหมดก่อนและที่สำคัญข้อเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือให้รัฐบาลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาพัฒนาสมุนไพรพัฒนาการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างจริงจังท่านประธานจำได้ไหมครับช่วงโควิดเราสูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศเรื่องการผลิตวัคซีนเยอะมากเป็นจำนวนเงินมหาศาลอันนี้ทำไมเราไม่ผลิตวัคซีนมาใช้เองทั้งที่โรคเหล่านี้เราทำได้ครับสถาบันผลิตวัคซีนเรามีหมอเก่งๆเภสัชกรเก่งๆนักวิทยาศาสตร์เก่งๆมากมายตรงนี้แหละครับจะเป็นทางรอดของการเซ็น FTA ของเราสุดท้ายท่านประธานครับบททดสอบครั้งสำคัญของรัฐบาลก็คือท่านจะยึดถือผลประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่หรือจะยอมจำนนต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนข้ามชาติวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ผมจะฝากว่าประวัติศาสตร์จะตัดสินใจจะจารึกว่ารัฐบาลนี้จะยืนอยู่บนรากฐานของความรอบคอบรัดกุมและเอาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงหรือไม่ผมจะติดตามต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านเดชาครับท่านเดชาเชิญครับ
2: ครับขอเชิดชูเกษตรกรผู้ผลิตอาหารทุกท่านนะครับไม่มีอาหารก็ไม่มีชีวิตทุกชีวิตตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมเดชานุตไลสมาชิกวุฒิสภาจากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครหมายเลข46ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนิชภานะครับที่เสนอยตินี้เข้ามานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับที่ให้มีวาระนี้ขึ้นมานะครับท่านนิชภาก็อยู่กลุ่มเดียวกับผมนะครับกลุ่มที่5กลุ่มชาวนาและปลูกพืชล้มลุกท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับการเข้าร่วม FCA นะครับแล้วก็บังคับให้เราเข้าอยู่พร้อมถึง991โดยอัตโนมัติท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของแผ่นดินขอใช้คำว่าเรื่องเล่าแล้วกันครับท่านประธานครับเพราะว่าเราเมื่อสมัยนั้นเรายังไม่จะเป็นประเทศไทยท่านประธานครับเมื่ออดีตนะครับท่านประธานคือเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์คือมืดลงพระอาทิตย์ตกดินก็มืดลง6โมงเย็นพอ6โมงเช้าก็สว่างนี่คือประเทศไทยเรามีอากาศที่เหมาะสมฝนตกมาความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ทางอาหารเราก็เจริญเติบโตพอหมดฤดูฝนลมหนาวมาพื้นที่ของเราพืชพันธุ์ต่างๆก็ออกดอกออกผลข้าวในนาก็ออกรวงเหลืองอารามซึ่งเป็นที่มาของคำว่าดินแดนสุวรรณภูมิสุวรรณที่แปลว่าทองนะครับท่านประธานครับใครก็อยากได้แผ่นดินนี้บรรพบุรุษของเรานักรบของเราร่วมกับพระมหากษัตริย์ในอดีตรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เราเพื่อให้เรามีกินเรื่องของเรื่องก็คือชีวิตทุกคนอยู่แค่กินคุณจะมีร้อยล้านพันล้านตายไปคุณก็เอาไปไม่ได้คุณก็อยู่ได้แค่กินนี่คือบรรพบุรุษสร้างแผ่นดินไว้ให้พวกเราเราอยู่บนแผ่นดินนี้นะครับเราก็ควรที่จะช่วยกันรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราท่านประธานครับโลกใบนี้มีประชากรมากกว่า 50% ที่อยู่ในโซนนี้ที่ประชาชนอยู่ในโซนนี้ที่มีมนุษย์อยู่ในโซนนี้ในสภาพยุโรปหรือประเทศหนาวๆมีประชากรไม่เท่าไหร่หรอกครับท่านประธานมันจะมีประชากรเยอะได้ยังไงเวลาฤดูหนาวมาหิมะตกแต่งตัวปกคลุมกันมิดชิดขนหมีเอ่ยอะไรเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างคลุมกันหมดการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันทีถ้าแทบจะตายหนาวตายท่านประธานประชากรมันก็เกิดน้อยไม่เหมือนบ้านเราเป็นเมืองร้อนเมืองอบอุ่นของเรามันอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งคนทั้งอาหารคุณจะมีลูกกี่คนคุณก็สามารถม มีอาหารกินได้ไม่ต้องไปซื้อไปอะไรที่ไหนข้างๆบ้านก็เก็บกินได้เมื่อสมัยก่อนผม

0: อยู่บนพื้นที่บ้านผมยังทันมีอันนี้ก็เอาไปแบ่งอีกอย่างหนึ่งอีกบ้านกินมีการแบ่งปันมีการแลกเปลี่ยนกันกินนะครับท่านประธานครับเราเสียแผ่นดินจากนักล่าอาณานิคมเมื่ออดีตมากมายหลายหนเราต้องสูญเสียแผ่นดินเราไปกี่ครั้งกี่หนลองไปอ่านประวัติศาสตร์ดูนะครับท่านประธานการล่านิคมต่างๆการล่าอาณานิคมต่างๆเราก็สูญเสียไปวันนี้นะครับท่านประธานเราทำท่าจะสูญเสียอาณานิคมทางอาหารไปอีกท่านประธานครับการล่าอาหารการยึดครองพืชสัตว์ประมงอาหารต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยท่านประธานครับนี่เกิดจากอะไรมันเกิดสิ่งอย่างนี้ได้ยังไงผมมองว่านะวันนี้ผมไม่ขึ้น PowerPoint เลยนะเพราะผมจะพูดเพื่อท้าชนกับข้าราชการบางกลุ่มบางหน่วยงานเลยนะท่านประธานคุณไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินผมจะบอกให้นี่พูดกันตรงๆเลยเห็นหน้าชัดๆเลยนะครับท่านประธานครับผมเนี่ยเป็นชาวนาท่านประธานครับ 49% ของเม็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยพวกเราเก็บพันธุ์ไว้ทำเองท่านประธานครับอีก 21%แบ่งปันกันกับเพื่อนบ้านหรือซื้อขายกันกับนาข้างๆนาเพื่อนบ้านที่มันสวยข้าวสวยเราก็เอามาทำพันธุ์ไปซื้อมาทำพันธุ์ท่านประธานครับนี่ล่อเข้าไป 70% ละยอดอีก 70% นะชาวนา 70% เก็บไว้กับซื้อขายกับนาข้างบ้านผู้ประกอบการ 18% สหกรณ์ 3% ศูนย์ข้าวชุมชน 3% ที่เหลืออีก 6% เป็นของกรมการข้าวท่านประธานครับเราผลิตไม่พอเราเก็บไว้ใช้เองผมพูดมาถึงตรงนี้พอจะมองภาพเห็นไหมว่าชาวนาไทยเอาเฉพาะชาวนาอย่างเดียวมองเห็นความชิบหายของประเทศไทยของอาชีพของผมเองแล้วท่านประธานครับผมทำนาเนี่ยนะทำข้าวหนึ่งสายพันธุ์ก็ประมาณ1รุ่นหรือ2รุ่นผมก็จะเปลี่ยนแล้วเพราะไม่เปลี่ยนผลผลิตมันจะดรอปลงพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะไปโดนไอ้นักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยแหละสุดท้ายเราก็จะเข้าข่ายในประเด็นของเขาทันทีอาจจะมีความผิดอาจจะติดคุกได้อาจจะต้องคดีได้ท่านประธานครับถ้ายังมองไม่ชัดภายใน10ปีถ้าเราเซ็นสัญญาแล้วเข้าอนุสัญญาอยู่ป๊อปพืชทุกสกุลทุกชนิดต้องเข้าอยู่ใต้ภายใต้อนุสัญญานี้ท่านประธานนึกออกไหมภายใน10ปีพืชทุกสกุลทุกชนิดคำว่าทุกสกุลทุกชนิดนั่นหมายความว่าทุกต้นไม้ที่เรามองเห็นอยู่ทุกต้นหญ้าพืชทุกอย่างที่มองเห็นอยู่รอบตัวเราเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจของเขามันใช่เหรอมันใช่เหรอครับท่านประธานเราทำอย่างนี้เหรอเราเนี่ยชักจูงให้นักล่าอาณานิคมพวกนี้เข้ามายึดครองพันธุ์พืชของเราท่านประธานครับหลายครั้งหลายหนที่เรามีประเด็นเรื่องนี้กันแล้วข้าราชการหน่วยงานของรัฐออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงหรอกพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวต่างๆคุณสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ได้ชาวนาเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อได้ก็ถูกเขาก็พูดถูกแต่เขาพูดไม่หมดไงท่านประธานเขาพูดไม่หมดไม่หมดยังไงรู้ไหมเราซื้อมาเราเอามาปลูกสมมติปลูก50ไร่เราปลูก50ไร่เราขายได้ถ้าเราซื้อเขามาแล้วแต่เราเก็บไว้ทำพันธุ์50ไร่เนี่ยปลูกต่อเนี่ยอันเนี้ยภาษาเขาใช้คำว่าไมายอาจจะคำว่าอาจจะนั่นคือไม่พูดตรงๆปฏิเสธเลยอาจจะนี่คือไม่แล้วคุณเอาไปปลูกต่อคุณก็ผิดเอาไปขายต่อให้เพื่อนบ้านก็ผิดอย่างเนี้ยมันไม่ใช่วิถีชีวิตของคนไทยนักปรับปรุงไทยของไทยเนี่ยครับปรับปรุงพันธุ์ของไทยเนี่ยคิดว่าตัวเองจะเก่งจะไปเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ด้วยอย่างงี้สุดท้ายโนฮาวคุณทู่เขาไม่ได้หรอกคุณก็จะต้องไปเป็นพ่อค้าหรือว่าไปเป็นมือปืนรับจ้างหรือเป็นพ่อค้าขายสินค้าให้กับต่างประเทศเขาบางคนบอกว่ามองว่ามองไม่ออกว่าทำไมอาหารจะแพงขึ้นมันแพงยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆท่านประธานถึงแม้เวลาจะหมดขอเวลานิดนึงท่านประธานครับคือชาวนาไปซื้อพันธุ์ข้าวมาแพงชาวนาปลูกข้าวปุ๊บ ชาวนาเอาข้าวไปขายโรงสีถือว่าเป็นธุรกิจต่อเนื่องไปขายโรงสีโรงสีก็ต้องขออนุญาตลานซื้อข้าวก็ต้องขออนุญาตโรงสีแปรรูปเป็นข้าวสารแม่ค้าพ่อค้าในตลาดรับซื้อตลาดขายส่งคุณมาซื้อไปขายคุณก็ต้องขออนุญาตแม่ค้าขายข้าวแกงขายข้าวผัดคุณก็ต้องขออนุญาตนึกภาพออกยังว่ามันจะแพงขึ้นยังไงแต่ละขั้นตอนคุณต้องเสียค่านักเลงค่านักเลงค่านักเลงให้หน้ากวาดปุ่งปันทุกขั้นตอนเลยคุณต้องเสียค่านักเลงทั้งหมดคุณกินข้าวผัดจานหนึ่งในข้าวผัดจานหนึ่งมีอะไรบ้างเราลองนึกภาพดูอาจจะมีไข่มีข้าวแน่นอนมีต้นหอมมีผักชีมีมะนาวมีมะเขือเทศโดยประมาณโดนทั้งหมดแหละครับท่านประธานโดนทั้งหมดโดนแม้กระทั่งท่านนั่งกินไอ้ส้มตำอยู่เนี่ยเผลอนั่งกินส้มตำอยู่ท่านประธานส้มตำเป็นของนักปรับปรุงพันธุ์หรือเปล่าไอ้มะละกออ่ะเป็นของนักปรับปรุงพันธุ์หรือเปล่าท่านคิดว่าจะรอดเหรอไม่ใช่ว่าจะรอดนะผมจะบอกให้เนี่ยเรากำลังชักนำพาโจรสลัดชีวภาพเข้ามายึดครองแผ่นดินไทยยึดครองของที่อยู่บนแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้เราควรช่วยกันรักษาไว้ท่านประธานครับข้อคิดง่ายๆก่อนที่จะนั่งลงไปบริษัทเขาผลิตรถมาคันหนึ่งหรือร้อยคันก็แล้วแต่พันคันหมื่นคันก็แล้วแต่เราเนี่ยไปซื้อรถมาเราซื้อมาท่านประธานเราซื้อมามันต้องขาดจากกันแล้วส่วนเราจะขับหรือเราจะไปขายต่อให้ใครในอนาคตมันเป็นเรื่องของเราซื้อเข้ามาคุณจะผลิตอีกร้อยคันพันคันหมื่นคันไปขายใครมันก็เรื่องของคุณก็ผลิตไปสิคุณจะมาห้ามผมไปขายคนอื่นได้ยังไงผมจะขายเป็นมือสองมือสามคนอื่นมันก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมครับท่านประธานเราซื้อมาเราไม่ได้ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านอังคณานิรภัยจิตครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานอังคณานิรภัยจิตค่ะท่านประธานค่ะดิฉันจะขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของสิทธิในเมล็ดพันธุ์ค่ะท่านประธานค่ะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของภูมิภาคและก็ของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยการรักษาและพัฒนาเมล็ดพันธุ์เนี่ยจึงเป็นภูมิปัญญาที่เกษตรกรและชาวนานะคะรวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองรักษากันมานานในทางสากลค่ะสิทธิเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิทธิที่รับรองไว้ในปฏิญญาสหประชาชาติไว้ด้วยสิทธิของชาวนาและบุคคลอื่นที่ทำงานในพื้นที่ชนบทหรือ UNROP ค่ะในซึ่ง UNROP เนี่ยรับรองสิทธิในที่ดินนะคะในอาหารในเมล็ดพันธุ์ในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมรวมถึงการดำรงชีวิตนะคะของเกษตรกรสาระสำคัญของสิทธิเมล็ดพันธุ์คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ควรถูกมองเพียงว่าเป็นสินค้าแต่เมล็ดพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเป็นความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นอธิปไตยทางอาหารของชุมชนรวมถึงสิทธิของชาวนาที่ครอบคลุมความสามารถในการเก็บเมล็ดพันธุ์จากผลผลิตของตนเองเพื่อใช้เมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไปรวมถึงการขายการคัดเลือกนะคะการพัฒนาเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์สู่คนรุ่นต่อไปด้วยในมาตรา19ของ UNROP ได้เน้นย้ำถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติการมีส่วนร่วมความมั่นคงทางอาหารที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไรก็ดีค่ะข้อกังวลในปัจจุบันก็คือใครมีอำนาจควบคุมเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีหลายประการนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นความกังวลของเกษตรกรได้แก่ประการแรกค่ะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประการที่สองในเรื่องของระบบสิทธิบัตรหรือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ที่อาจทำให้เกษตรกรมีข้อจำกัดในการเก็บการใช้และการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ของตนเองประการที่สามค่ะกฎเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนการรับรองพันธุ์และมาตรฐานการจำหน่ายหากออกแบบโดยคำนึงถึงเฉพาะเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์อาจทำให้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านหรือของคนพื้นเมืองหรือระบบแลกเปลี่ยนของชุมชนถูกกีดกันและก็กระจุกตัวเป็นเรื่องของธุรกิจประการต่อไปค่ะการเพิ่มขึ้นของอำนาจของบริษัทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในห่วงโซ่เมล็ดพันธุ์ อาจส่งผลต่อความสามารถของเกษตรกรในการกำหนดระบบเมล็ดพันธุ์ของตนเองและประการสุดท้ายค่ะก็คือการนำทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ดั้งเดิมของชุมชนไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับการยอมรับหรือแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกษตรกรอย่างเหมาะสมท่านประธานคะสิทธิในเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะเมล็ดพันธุ์เชื่อมโยงกับสิทธิหลายด้านไม่ใช่เพียงเรื่องของเกษตรกรรมแต่เมล็ดพันธุ์หมายถึงอาหารหมายถึงรายได้หมายถึงที่ดินวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศดังนั้นถ้าหากเกษตรกรไม่สามารถรักษาและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของตนเองได้ก็อาจกระทบต่อความสามารถในการผลิตอาหารและการดำรงชีวิตของชุมชนสิทธิในเมล็ดพันธุ์จึงเชื่อมโยงกับสิทธิในอาหารอธิปไตยทางอาหารสิทธิในดินในน้ำในทรัพยากรความรู้วัฒนธรรมและการกำหนดอนาคตของชุมชนเองด้วยค่ะนอกจากนั้นสิทธิในเมล็ดพันธุ์ยังสัมพันธ์กับบทบาทของผู้หญิงในแรงงานและการอภิปรายในสภาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในชนบทผู้หญิงชาติพันธุ์ผู้หญิงพื้นเมืองเกษตรกรและชาวนาหญิงเพราะผู้หญิงจำนวนมากมีบทบาทในการคัดเลือกการเก็บรักษาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ดังนั้นการคุ้มครองสิทธิในเมล็ดพันธุ์จึงควรคำนึงถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่เป็นเกษตรกรรายย่อยหญิงที่เป็นคนพื้นเมืองคนเป็นชาวนาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงการให้ความสำคัญกับรัฐหรือบริษัทธุรกิจเท่านั้นดังนั้นที่มีข้อเสนอแนะนะคะที่รัฐควรจะทำก็คือประการแรกรัฐควรสร้างกฎหมายและนโยบายที่ทำให้สิทธิของเกษตรกรเกิดขึ้นจริงเช่นรับรองสิทธิของเกษตรกรในการเก็บการใช้การแลกเปลี่ยนการพัฒนาและการขายเมล็ดพันธุ์ประการที่2ค่ะสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์โดยเกษตรกรและการปรับปรุงพันธุ์แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนประการที่3ค่ะสนับสนุนระบบเกษตรนิเวศประการที่4ปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อป้องกันการนำทรัพยากรพันธุกรรมไปใช้โดยมิชอบหรือการแสวงประโยชน์และประการที่5ค่ะควรทบทวนกฎหมายเมล็ดพันธุ์และทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนโดยให้เกษตรกรโดยเฉพาะผู้หญิงมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์สรุปค่ะท่านประธานค่ะปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชาวนาและบุคคลอื่นที่ทำงานในพื้นที่ชนบทเน้นย้ำว่าเกษตรกรไม่ควรถูกลดบทบาทให้เป็นเพียงผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์แต่ต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นผู้อนุรักษ์ผู้พัฒนาและผู้ถ่ายทอดเมล็ดพันธุ์และความรู้และรัฐมีหน้าที่ต้องออกแบบกฎหมายและนโยบายให้สิทธิของเกษตรกรอยู่ร่วมกับทรัพย์สินทางปัญญาและตลาดเมล็ดพันธุ์ได้โดยไม่ทำลายระบบเมล็ดพันธุ์ของชุมชนค่ะนอกจากนั้นเนื่องจากประเทศไทยได้รับรองหลักการชี้แนะสหประชาชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดังนั้นในการดำเนินธุรกิจต่างๆจึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมและกรอบความร่วมมือของ FTA ก็ต้องสอดคล้องอย่างเต็มที่กับแนวทางตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านหรือ Human Rights Due Diligence เพื่อให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกห่วงโซ่ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อผลผลิตของเมล็ดพันธุ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนการตรวจสอบด้านสิทธิแรงงานรวมถึงการเคารพการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ถ้าหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเราต้องมีการชดใช้เยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดหลักการยับยั้งป้องกันและเยียวยาเพื่อให้กรอบข้อบังคับนี้คุ้มครองผู้มีสิทธิ์ส่วนได้เสียทุกคนอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านเกียรติชัยไมตรีวงศ์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม8 สิ่งแวดล้อมพลังงานจังหวัดสมุทรปราการผมขอสนับสนุนหลักการของยติที่นำเสนอนี้นะครับเพราะผมมองว่า FTA ไทยสหภาพยุโรปเนี่ยไม่เพียงเป็นการที่จะลดภาษีผลประโยชน์จากการลดภาษีอาจจะไม่เป็นสิ่งเดียวที่เราจะต้องพิจารณาแต่จำเป็นจะต้องยอมรับกติกาใหม่ทางเศรษฐกิจไทยทั้งการค้าการลงทุนยาเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลพลังงานสิ่งแวดล้อมไปอีกยาวนานครับจากการเจรจาของเรากับยุโรปเนี่ยก็มาถึง9ครั้งก็ยังจะเข้าสู่ครั้งที่10สรุปได้15เรื่องใน24เรื่องเรื่องที่เหลือเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ละเอียดอ่อนผมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราอภิปรายกันมาไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ปัญญาทางด้านยาพันธุ์พืชพื้นที่ทางนโยบายของรัฐวันนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องเร่งให้จบนะครับแต่จำเป็นต้องตรวจสอบแล้วก็ทบทวนให้ชัดนะครับว่าเราได้อะไรเสียอะไรเราได้เรื่องภาษีเราจะเสียอะไรประการที่หนึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับจริงๆผมอยากจะเปรียบเทียบผลประโยชน์เรื่องนี้ประเทศไทยกับเวียดนามซึ่งเขามี FTA กับทางยุโรปอยู่แล้วผมไม่อยากมองว่า FTA เนี่ยเป็นเกมที่จะมีผู้แพ้ผู้ชนะเราชนะเราใครแพ้นะครับแต่จากข้อมูลที่พยายามจะอธิบายนะครับว่าผลประโยชน์ของ FTA ของไทยเนี่ยกับสหภาพยุโรปเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมีการคำนวณออกมาที่ประมาณ 1.63 ของ GDP ประเทศไทยเปิดประตู27ประเทศขนาดเศรษฐกิจรวมประเมินไว้ว่า 16.6 ล้านยูโรซึ่งมองเป็นโอกาสนะครับก็คือภาษีจะเป็นศูนย์บนสินค้า XYZ อะไรบางอย่างขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เปิดโอกาสในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสินค้ามูลค่าสูงต่างๆแต่ที่สำคัญมากคือสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองต่างๆที่มีการถูกบังคับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับแต่ประเด็นเนี่ยผลประโยชน์ที่เขาประเมินเนี่ยนะครับมันเป็นผลประโยชน์ของผู้ค้ารายใหญ่ของประเทศไทยหรือ SME หรือเกษตรกรกันแน่ซึ่งอันเนี้ยบางครั้งเราเอาผลประโยชน์โดยรวมดูมันดีแต่เอาเข้าจริงการกระจายผลประโยชน์อันนี้เนี่ยอาจจะไม่แฟร์เพราะนั้นการประเมินเนี่ยก่อนที่จะลงนามเนี่ยจะต้องประเมินว่าผลประโยชน์ไปอยู่ที่ใครกันแน่แล้วบางครั้งผลเสียอยู่ที่คนคนหนึ่งแต่ผลได้ไปอยู่ที่คนหนึ่งอาจจะไม่แฟร์เพราะนั้นมันจะต้องประเมินตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้ยังไม่เห็นนะครับว่าผลประโยชน์โดยรวมที่ว่าเนี่ยไปอยู่ที่ใครแต่ผลเสียอาจจะมากับรายย่อยประเด็นที่สองเนี่ยครับต้นทุนที่มองไม่เห็นเนี่ยที่เราพูดกันมีการประเมินและมีการเรียกร้องมาจากหลายกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูปอฟ1991หรือจะเป็นยานะครับที่เราพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ยาเนี่ยจะทำให้มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการเก็บเมล็ดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพกระทบต่อเกษตรกรรอยย่อยต่างๆนะครับหรือจะเป็นยาซึ่งจะทำให้ต้นทุนไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพืชหรือข้อกังวลในเรื่องต้นทุนของเราเองโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยสูงขึ้นเราจำเป็นจะต้องประเมินต้นทุนที่เราจะต้องกระทบเปรียบเทียบกับผลประโยชน์นะครับถ้าดูแล้วไม่คุ้มนะครับก็ไม่จำเป็นต้องลงนามเราต้องต่อรองครับและโดยเฉพาะต่อรองเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของ SME แล้วก็เกษตรกรไม่ใช่จะเป็นผลประโยชน์ของรายใหญ่แต่ว่าผลเสียมาอยู่ที่รายย่อยถ้าไม่คุ้มก็ไม่จำเป็นต้องลงประการที่3นะครับเราอยากจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันหลายๆอย่างกฎเกณฑ์เขาเนี่ยก็เหมือนผลักดันให้เราพยายามจะสร้างนวัตกรรมของเราเองและสร้างมาตรฐานใหม่ในเชิงของระบบที่สอดรับกับประเทศและโลกต่างๆเราควรจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันก็คือถ้าเขาผลักดันให้เราสร้างนวัตกรรมพืชพันธุ์ของตัวเองสร้างระบบมาตรฐานต่างๆที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าเช่น EUDR หรือจะเป็นเรื่องของคาร์บอนที่จะต้องผลิตสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างระบบการลงทุนใหม่ของเราให้เป็นไปในแนวนี้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเนี่ยก็จะเป็น แนวทางที่ผลักดันให้นวัตกรรมใหม่ของเราเนี่ยกลายเป็นการสร้างรายได้ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้จะต้องเปรียบเทียบว่ารายได้กับข้อเสียเนี่ยใครดีกว่ากันไม่ใช่เราจะไปปฏิเสธอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องถือว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องปรับตัวเราต้องสร้างนวัตกรรมพืชพันธุ์ของตัวเองเราต้องสร้างผลผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ปกป้องสิทธิของเราด้วยซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจหรือ SME หรือเกษตรกรต้องแบกหน้ารับเป็นฝ่ายเดียวรัฐบาลจะต้องสร้างเกราะป้องกันตัวนี้ขึ้นมาผมมีคำถามต่อรัฐบาล3ข้อครับก่อนปิดการเจรจาเนี่ยรัฐบาลควรจะมี impact assessment อย่างเป็นระบบนะครับดู fact base เลยครับว่าผู้ได้ผู้เสียรายสาขาเนี่ยทั้งรายได้การจ้างงานต้นทุนยาต้นทุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุนคาร์บอนเป็นอย่างไรเมื่อรับข้อเสนอเข้ามาอันที่2ผลกระทบอธิปไตยต่อนโยบาย UPOF 1991 dataexclusivity source code การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรัฐบาลกำหนดเดดไลน์หรือเรดไลน์ของประเทศไทยไว้อย่างไรครับมีกลไกที่คุ้มครองสิทธิ์ปกป้องเตรียมไว้หรือยังสำหรับเกษตรกรผู้บริโภคระบบสาธารณสุขต่างๆ 3 ครับไทยต้องต่อรองให้บททางด้าน TSD เนี่ยคือความยั่งยืนเนี่ยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับมาไม่ใช่อยู่ในตัวเลขสุดท้ายเงินลงทุนเทคโนโลยีมาตรฐานคาร์บอนการวิจัยร่วมการพัฒนาบุคคลไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเลยเรารับภาระอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องมีแผนรองรับด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยนะครับอยากจะฝากว่า FTA ที่ดีเนี่ยไม่ใช่ข้อตกลงที่จะต้องปิดให้เร็วนะแต่คือข้อตกลงที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้ประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายหลงจ้องแล้วจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมปิดความเสี่ยงของคนไทยดูอย่างเวียดนามเป็นตัวอย่างซึ่งเขาก็มี FTA แต่ทำไมเขาถึงสามารถบริหารจัดการได้นั้นก็อย่าปฏิเสธอย่างเดียวแต่ต้องรักษาผลประโยชน์ของไทยมากที่สุดครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านปัญชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้กระผมขออภิปรายเรื่อง UPOF 1991นะครับซึ่งกำลังเป็นข้อกังวลขององค์กรเกษตรกรภาคประชาสังคมนักวิชาการผู้บริโภคในบริบทของการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปและการปรับปรุงพรบคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยครับเรื่องนี้ผมไม่ได้จะเริ่มต้นด้วยคำว่ารับหรือว่าไม่รับนะครับ UPOF 1991เนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะเริ่มด้วยหลักการง่ายๆเพียงประโยคเดียวว่าก่อนเราจะผูกพันอะไรเราจำเป็นจะต้องเปิดเผยก่อนหรือเปล่าเพราะเรากำลังพูดถึงพันธะกรณีระหว่างประเทศที่เมื่อรับแล้วอาจจะย้อนกลับมาเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศแล้วก็กระทบสิทธิของเกษตรกรเป็นเวลาหลายสิบปีดังนั้นก่อนประเทศไทยจะผูกพันเราก็ควรจะรู้ก่อนว่าเรากำลังจะผูกพันกับอะไรใครได้ประโยชน์ใครรับต้นทุนและเรามีหลักประกันอะไรให้กับเกษตรกรไทยผมขอยืนยันนะครับว่านักปรับปรุงพันธุ์พืชควรได้รับการคุ้มครองประเทศไทยต้องสร้างแรงจูงใจในการวิจัยให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ผลิตผลดีทนโรคทนแล้งแล้วก็การแข่งขันได้แต่ว่าคำถามที่สำคัญก็คือเราจะสร้างสิทธิใหม่ให้กับคนพัฒนาพันธุ์โดยที่ไม่ทำให้สิทธิเดิมของคนที่ปลูกคัดเลือกเก็บแล้วก็พัฒนาพันธุ์มาหลายช่วยอายุคนหายไปได้อย่างไรครับภายใต้ UPOF 1991สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ได้รับการขยายมากขึ้นขณะที่การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้ปลูกต่อเป็นข้อยกเว้นที่แต่ละประเทศอาจจะกำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตแล้วก็เงื่อนไขของตัวเองได้และการแลกเปลี่ยนหรือว่าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองก็จะถูกจำกัดมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ภาคประชาสังคมเขากังวลครับเพราะว่าสำหรับเกษตรกรแล้วเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่สินค้าที่ซื้อมาใช้หมดแล้วก็ทิ้งไปนะครับเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดเนี่ยมันสามารถจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ของฤดูการผลิตครั้งหน้าได้การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อจึงไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุนแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพึ่งพาตัวเองวิถีเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและท้ายที่สุดคือความมั่นคงทางอาหารครับ และข้อห่วงใยนี้ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญอิสระภายใต้กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ4ด้านได้แก่สิทธิในอาหารสิทธิในการพัฒนาสิทธิของชาวนาและความยากจนได้ส่งหนังสือร่วมถึงรัฐบาลไทยและส่งอีก1ฉบับไปถึงผู้แทนสหภาพยุโรปโดยตรงโดยแสดงความกังวลว่าข้อเสนอให้ไทยปฏิบัติตาม UPOF 1991ภายใต้ FTA ไทย EU อาจจะกระทบความสามารถของไทยในการเคารพคุ้มครองแล้วก็ทำให้สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในอาหารครับสาระสำคัญก็คือก่อนรับพันธกรณีที่อาจจะกระทบสิทธิของเกษตรกรต้องถามให้ชัดว่าเราได้ประเมินผลกระทบแล้วหรือยังและเกษตรกรซึ่งเป็นคนที่จะอยู่กับกติกานี้ได้ทุกวันได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่ครับเรื่องนี้ยังสอดคล้องนะครับกับหลักกับรายงาน Rights to Seed ของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชาวนาซึ่งย้ำสิทธิตามมาตรา19ของ UN Drop ในการเก็บใช้แลกเปลี่ยนแล้วก็จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรและเสนอให้รัฐหลีกเลี่ยงระบบที่จำกัดสิทธิเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงสภาพการเกษตรแล้วก็ความหลากหลายของแต่ละประเทศครับท่านประธานครับบทเรียนจากต่างประเทศยิ่งทำให้หลักก่อนผูกพันต้องเปิดเผยที่ผมเน้นย้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งครับที่เคนยาศาลสูงต้องเข้ามาวินิจฉัยบทบัญญัติที่เอาผิดวิธีปฏิบัติด้านเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรนะครับโดยที่ยืนยันในสาระสำคัญว่าการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไม่ควรจะเป็นอาชญากรรมที่ฮอนดูรัสเองศาลสูงสุดเคยเพิกถอนกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีลักษณะเดินตามแนว UPOF 1991เพราะเห็นว่ากระทบสิทธิในอาหารในขณะที่รายงานของ UN ยังกล่าวถึงแซมเบียซึ่งมีข้อกังวลเรื่องการปรับกฎหมายตาม UPOF โดยขาดการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอซึ่งคล้ายๆกับกรณีของประเทศไทยเลยและมาเลเซียซึ่งมีบทเรียนเรื่องการกระจุกตัวของตลาดแล้วก็ต้นทุนเมล็ดพันธุ์ที่สูงขึ้นรายงานสิทธิในเมล็ดพันธุ์ UN Drop มานะครับก็กล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยครับผมไม่ได้ยกตัวอย่างเหล่านี้เพื่อบอกว่าถ้าเกิดไทยรับอยู่พร้อมแล้วสิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อประเทศอื่นมีบทเรียนเราไม่ควรเซ็นก่อนแล้วค่อยศึกษาแต่เราควรศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะผูกพันหรือไม่ยิ่งเมื่อดูโครงสร้างตลาดโลกนะครับตามที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้ก็ยิ่งมีเหตุผลให้เปิดข้อมูลใหญ่เลยรายงานของ UN ระบุว่าตลาดเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์โลกเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 7.2.73 ล้านล้านบาทนะครับแต่บริษัทเพียง4กลุ่มก็คือ Bayer, Corteva, Syngenta และ BASF ควบคุมตลาดรวมกันมากกว่าครึ่งโลกเลยนะครับ4บริษัทและบริษัท10รายแรกเนี่ยมีส่วนแบ่งรวมประมาณ 70%ผมไม่ได้กล่าวเหมารวมนะครับว่าบริษัทเหล่านี้กระทำอะไรผิดแต่เมื่อเรามีกระจกตลาดที่กระจุกตัวสูงแล้วเรากำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารัฐก็ควรจะต้องตอบให้ได้ว่าอำนาจการต่อรองของเกษตรกรไทยจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงต้นทุนเมล็ดพันธุ์จะเพิ่มขึ้นหรือไม่และเกษตรกรไทยจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากน้อยเพียงใดถ้ารัฐมีคำตอบก็ยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะไม่เปิดเผยครับด้วยเหตุนี้คณะกรรมการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภานะครับก็เลยได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการศึกษาผลกระทบทั้งสิทธิในการเก็บใช้แลกเปลี่ยนแล้วก็จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ต้นทุนของเกษตรกรผลต่อพันธุ์พื้นบ้านความหลากหลายทางชีวภาพการแข่งขันในตลาดและความมั่นคงทางอาหารและที่สำคัญก็คือขอให้เปิดเผยร่างกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ผลการศึกษาผลกระทบแล้วก็เหตุผลประกอบการตัดสินใจและให้เกษตรกรกับภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นไม่ใช่หลังจากที่หลักการสำคัญถูกกำหนดไปแล้วครับวันนี้กระผมจึงขอทวงถามผ่านท่านประธานนะครับไปยังกรมวิชาการเกษตรอย่างตรงไปตรงมาครับว่า1ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ขณะนี้อยู่ที่ไหนและเมื่อใดประชาชนจะได้เห็นร่างฉบับปัจจุบันครับและข้อ2ขอให้เปิดตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชร่างใหม่และ UPOF 1991เนี่ยต่างกันตรงไหนโดยเฉพาะสิทธิในการเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อการแลกเปลี่ยนการจำหน่ายและข้อยกเว้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยและข้อที่3ผลการประเมินผลกระทบอยู่ที่ไหนครับทั้งต้นทุนเกษตรกรการแข่งขันความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงทางอาหารถ้าเกิดเกษตรกรมวิชาการเกษตรแล้วก็รัฐบาลนะครับมั่นใจว่าเกษตรกรยังจะได้รับความคุ้มครองกระผมว่าวิธีคลายความกังวลที่ดีที่สุดไม่ใช่การบอกประชาชนว่าไม่ต้องกังวลแต่คือการบอกประชาชนว่านี่คือร่างกฎหมายครับนี่คือข้อมูลและนี่คือหลักประกันของเกษตรกรเชิญตรวจสอบได้เลย พราะว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นตัวเลือกนะครับระหว่างนวัตกรรมกับการเกษตรประเทศไทยสามารถคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วก็คุ้มครองสิทธิของเกษตรกรไปพร้อมๆกันได้แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำสำเร็จถ้าประชาชนยังไม่เห็นสิ่งที่กำลังจะผูกพันพวกเขาครับท่านประธานครับ FTA อาจจะเจรจาอยู่หลังประตูที่ปิดนะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยสุดท้ายแล้วจะออกมาอยู่ในไร่นาอยู่ในต้นทุนของเกษตรกรและอยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นสำหรับพันธกรณีที่อาจจะอยู่กับประเทศไทยไปอีกหลายสิบปีผมขอฝากหลักง่ายๆไว้ว่าสิ่งที่ผูกพันคนทั้งประเทศไม่ควรจะตัดสินใจโดยที่คนทั้งประเทศมองอะไรไม่เห็นเลยก่อนผูกพันต้องเปิดเผยก่อนให้ประชาชนรับผลต้องให้ประชาชนรับรู้และก่อนเซ็นอนาคตของเมล็ดพันธุ์ไทยต้องเปิดให้คนไทยได้อ่านตัวหนังสือในสัญญาเสียก่อนขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญท่านชดชัยบัวดิษฐ์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับชดชัยบัวดิษฐ์ครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ภาคการเกษตรนะครับวันนี้พอคุยเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของภาคการเกษตรก็เลยต้องมีส่วนร่วมนะครับอนาคตของคำว่านวัตกรรมและความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยเรานั้นเป็นแหล่งผลิตอาหารที่เรียกได้ว่าจะเป็นครัวของโลกอยู่แล้วนะครับจะเป็นครัวของโลกอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำไมรัฐจะต้องไปผูกพันต่างๆขึ้นมาเยอะต่อไปนะครับเราต้องดูความสมดุลระหว่างฐานรากของเรานะครับกับนวัตกรรมของเรานั้นเวลานี้ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่เป็นส่วนใหญ่จะใช้นวัตกรรมนำการผลิตนั้นก็จะอยู่ในลักษณะของกรมวิชาการหรือบริษัทใหญ่ๆถ้าเราไปเซ็นลักษณะนี้เกษตรกรเราจะอยู่อย่างไรนะครับต่อไปครับงั้นเราต้องมองจุดดีจุดเสียในการกระทำนะครับข้อดีของมันก็คือได้พันธุ์ใหม่นวัตกรรมใหม่ผลผลิตสูงทนทานต่อโรคอะไรแบบนี้นะครับทำให้นักลงทุนเข้ามาแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะประกอบอาชีพในการวิจัยได้แต่เคยคิดถึงข้อกังวลว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้เกษตรกรนะครับของเราเมื่อเป็นรายย่อยก็สูญเสียในการเก็บนะครับมาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆต้นทุนในการผลิตต้องซื้อเขาตลอดก็ต้องสูงขึ้นอายุนะครับในการรักษาเก็บเมล็ดพันธุ์เราก็ต้องอาศัยจะต้องซื้อเขาตลอดไปหรือเปล่าต่อครับนะครับสิ่งเหล่านี้เรามาพิจารณาแล้วแสดงว่าถ้าเราไปเซ็นตัวนี้สิทธิเราโดนลบไปนะครับกลายเป็นข้อยกเว้นให้กับในการที่จะเวลาผลิตพืชแต่ละอย่างในการใช้เมล็ดพันธุ์อะไรเหล่านี้ก็ต้องไปขอเป็นกรณีพิเศษเรามองกันง่ายๆนะครับว่าถ้าตอนนี้นะครับเราเกิดภาวะวิกฤตเกี่ยวกับน้ำท่วมทั่วประเทศแล้วเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรครับต้องรอสั่งเขาอย่างเดียวต้องรอซื้อเขาอย่างเดียวประเทศเราจะไปอย่างไรนะครับแต่ถ้าประชาชนเราแต่ละคนเก็บกันเอาไว้มีบวบมีมะเขือมีอะไรก็ตามนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวอะไรเนี่ยก็เก็บไว้น้ำแห้งเราก็สามารถดำเนินการต่อได้นะครับเวลาเกิดไปพิบัติในการที่จะไปขอนะครับหน่วยงานราชการก็ยากแล้วแล้วถ้ายังไปขอเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกอีกเมื่อไหร่เรื่องมันจะจบและเมื่อไหร่เราจะได้กินกันนะครับต่อครับการกระทบเหล่านี้ถ้าเรามองนะครับการทำงานแบบนี้เหมือนกับก็เรียกว่าสร้างอำนาจผูกขาดให้กับบริษัทใหญ่หรือเปล่าให้กับนายทุนหรือเปล่านะครับขยายคุ้มครองสิทธิ์นะครับตลาดเมล็ดพันธุ์จุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มใหญ่ชุมชนที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ชุมชนจะทำอย่างไรนะครับบ้านนี้ช่วยเหลือชุมชนนี้บ้านนี้ช่วยเหลือชุมชนนี้สิ่งต่างเก่าๆต่างๆที่เรามีมามันก็จะถูกทำลายไปแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาแทนคือการซื้อขายอย่างเดียวเลยนะครับถ้ามีการซื้อขายอย่างเดียวและอำนาจในการต่อรองเราจะเอาจากไหนแล้วเราเมื่อไหร่เกษตรกรไทยจะเข้มแข็งครับนะครับต่อครับ
6: สิ่งเหล่านี้จริงๆในปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วของเรานะครับแต่เราจะทำต่อกันหรือไม่หรือเราจะเปิดช่องว่างให้กับต่างประเทศอีกไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆและต่อไปจะไปสู่ผลไม้ล่ะครับเราต้องคิดสิ่งเหล่านี้ว่าเมื่อเปิดช่องว่างให้กับก็แล้วเนี่ยช่องทางต่างๆเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาประเทศไทยเราถ้าท่านดูนะครับแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับ112สายพันธุ์นะครับมะม่วงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกิดจากเมล็ดพันธุ์เราทำได้แต่มันเป็นเพียงแต่ว่าการตลาดเท่านั้นที่ยังไม่ดีนะครับในการที่จะไปร่วมกับแต่ละประเทศนั้นนะครับจริงๆแล้วเขาเอาของเราไปพัฒนาแต่ในการพัฒนาเป็นเพียงกลไกการตลาดในการที่จะซื้อขายเท่านั้นเองต่อครับจริงๆแล้วนะครับมันยังไม่ได้มีทางเลือกแก้ทางเดียวเราไม่รับก็ได้นะครับถ้าเป็นโดยรวมแล้วนะครับเมื่อกี้หลายท่านก็ได้พูดไปแล้วว่าเราจะไม่รับก็ได้แต่ถ้ารับต้องมีกรอบจำกัดในการที่จะทำเราจะทำสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ว่าเราต้องทำเพื่อประชาชนเราต้องทำเพื่อเกษตรกรแต่ทำแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยกลายเป็นผู้ยากไร้ไปเรื่อยเนี่ยแล้วเราจะทำไปทำไมนะครับฝากท่านประธานไปนำเสนอว่าถ้าเราทำในสิ่งเหล่านี้นะครับต่อครับถ้าในรูปแบบที่มองแล้วว่าเกษตรกรเรานะครับไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ก็ไม่ควรจะรับนะครับเพราะการที่จะผลิตออกมานั้นมันไม่ใช่คำว่านักวิจัยไม่ใช่คำว่าบริษัทหรือทุนแต่จะเป็นลักษณะของเกษตรกรรายย่อยมันอาจจะต้องทำในปลายภาคหน้าแต่เวลานี้จะบอกว่าเมื่อเกษตรกรเรายังไม่ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งไม่สร้างให้เป็นสหกรณ์ไม่สร้างให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ายังเป็นรายย่อยแบบนี้ยังไม่ถึงเวลาครับนะครับต่อครับต้องคิดผลกระทบว่าถ้าเราทำไปแล้วนั้นมีความโปร่งใสไหมชาวบ้านได้รับผลประโยชน์อย่างไรนะครับหลักประกันก็กฎหมายในการคุ้มครองไปถึงกับประชาชนไหมไปถึงกับเกษตรกรไหมแล้วแต่ละหน่วยงานมีการมีส่วนร่วมไหมครับสิ่งจำเป็นที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับจะเข้าสู่สังคมต่างๆคำว่าความโปร่งใสคือสิ่งสำคัญการมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำนวัตกรรมมาใช้นั้นต้องคิดถึงเกษตรกรเราก่อนต้องคิดถึงประชาชนเราก่อนว่าในการทำแล้วประชาชนเราต้องได้อย่าทำแล้วนะครับให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทำแล้วทำให้ติดขัดต่อประชาชนแล้วเราก็ไม่ควรจะทำสำหรับวันนี้นั้นหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วเราก็คงได้ฟังกันเยอะแล้วอยากจะบอกว่าในการตัดสินปัญหาหรือในการจะทำอะไรก็ตามการมีส่วนร่วมก็ควรจะมีครบทุกภาคส่วนวันนี้เราเป็นผู้รวมกันทุกคนที่ได้พูดไปแล้วฝากนำเสนอไปยังรัฐบาลบอกว่าการตัดสินใจในสภาวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตและลมหายใจของเกษตรกรเราตลอดไปดังนั้นคิดให้มากๆเพื่อเกษตรกรจะอยู่อย่างยั่งยืนอาชีพของคนไทยจะอยู่อย่างยั่งยืนฝากด้วยครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านนวติบุตรพงษ์พงษ์สุวรรณครับ
7: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านครับผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับหลายๆท่านได้อภิปรายไปในส่วนของที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรยานะครับซึ่งจะมีการผูกขาดอย่างมากมายต่อไปเราไม่ต้องพูดถึงซื้อยาถูกหรือเจเนริกนะยาแบบเจเนริกจะไม่มีแล้วเพราะยาที่มุ่งเป้าทั้งหลายหรือยาที่เกี่ยวพันกันกับเรื่องโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะไขมันความดันเบาหวานก็จะต้องเป็นยาที่มีสิทธิบัตรทางปัญญาเนี่ยผูกขาดยาวนานถึง36ปีจากเดิมเคย20ปีนะอันนี้ซึ่งก็รายละเอียดในส่วนที่สัญญาอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วนะครับข้อตกลงการค้าเสรีไทยกับยุโรปนะครับซึ่งเอาละครับผมก็ไม่พูดในประเด็นนี้มากเพราะว่าหลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมจะขออภิปรายในส่วนของความพร้อมของรัฐไทยดีกว่าครับว่าประเทศไทยเราพร้อมตรงไหนบ้าง ถ้าใครเคยมีประสบการณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะรู้เลยครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศเยอะมากที่มาคุ้มครองในประเทศไทยแต่ทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยที่ได้รับการคุ้มครองมีหรือไม่นะครับผู้เสนอญัตติเคยเสนอทรัพย์สินทางปัญญาคนไทยให้ไปจดทะเบียนไหมครับผมคิดว่าคงเสนอแล้วแต่ไม่เข้าใจวิธีการเสนอว่ามันยากเหลือเกินนะแต่ฝรั่งมันจดโหเยอะแยะไปหมดยุบยิบยุบยิบตรงมันเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศมีมากมายที่มาคุ้มครองในประเทศไทยแล้วแต่ทรัพย์สินทางปัญญาคนไทยมีแต่พวก GI ทั้งหลาย GI ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาที่บ่งบอกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เช่นข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวหอมมะลิบ้างกล้วยไข่บ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแบบพืชผลซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคุ้มครองแหละแต่วันดีคืนดีเขาก็จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอีกทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชยและล้าสมัยหรือล้าหลังต่อไปในที่สุดนั่นคือความสามารถในกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทยก่อนที่เราจะไปตกลงกับยุโรปหรือ EU หรือแม้กระทั่งประเทศใดๆในโลกนี้ก็ตามผมขอเสนอให้คณะยัตติอันนี้นะเสนอให้ปรับปรุงกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยซะก่อนถ้าเราไม่ปรับปรุงกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเราก็จะมีแต่กรมที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนานาชาติแต่ของคนไทยเองไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจดทะเบียนผมก็เคยมีประสบการณ์ในการไปร่วมจดทะเบียนเพื่อทดสอบดูความสามารถปรากฏว่าส่งไปแล้วเหมือนปิงปองเลยครับส่งไปส่งกลับส่งไปส่งกลับเพื่อไม่ให้มันเสร็จดังนั้นคนที่จะเสร็จก็คือคนไทยที่ท้อถอยครับผมมีเพื่อนเป็นด็อกเตอร์หลายคนนักประดิษฐ์มากมายเขาก็พยายามจะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาทางดิจิตอลทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกแผงวงจรเลยทั้งหลายประเทศไทยเรามีไม่กี่บริษัทหรอกครับที่จดทะเบียนได้นะยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยนามนะครับบริษัทฟอร์ดเป็นต้นเนี่ยฟอร์ดก็ทำตู้บุญเติมเนี่ยนะครับได้รับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแต่มันก็เล็กมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขามาจดทะเบียนในประเทศไทยท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ขออนุญาตว่าเราต้องปลุกกระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ตื่นจากภวังค์ได้แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำเองไม่ได้หรอกครับถ้ารัฐบาลไม่หนุนนะสหรัฐอเมริกาในยุคของโทมัสอัลวาเอดิสันเขาจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือแพทเทนต์เขาเนี่ยแทบทุกวันมีเป็นหลายร้อยแพทเทนต์ต่อปีนั่นหมายความว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเราทำอะไรกันอยู่เราอยู่มาตั้งนานไปดูปริมาณทรัพย์สินทางปัญญาที่เราจดไปมันเป็นไม่กี่ร้อยนะครับที่สะสมกันไปกันมาเนี่ยนะครับแล้วจำนวนที่จดทะเบียนมากกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่นบ้างสหรัฐบ้างสหภาพยุโรปบ้างมาจดทะเบียนในประเทศไทยวันนี้นะครับการค้าดิจิตอลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เราพยายามจะควบคุมคราวนี้เราไม่ต้องควบคุมแล้วครับเพราะเขาประกาศปั๊บมาเขาควบคุมเราเลยคือกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่กรมทรัพย์สินทางปัญญาขออภัยครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะออกกฎหมายตามข้อตกลง FTA เนี่ยนะครับเป็นการควบคุมโดยปริยายเพราะเราต้องให้สัตยาบันดังนั้นการเจรจาใดๆนั้นนะครับจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะวันนี้สิทธิผู้บริโภคเนี่ยดูแลยังไงล่ะครับดูแลบริการโทรคมนาคมให้ไม่ผูกขาดหรือมีราคาแพงทุกวันนี้ยังไม่มีปัญญาดูแลเลยครับทั้งประเทศมีอยู่2เจ้านะ2เจ้าใหญ่ๆเองนะครับไม่มีอีกแล้วรวมแล้ว2เจ้านี้ก็ 95% ขึ้นไปของปริมาณในการดูแลการโทรคมนาคมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเสรีภาพในการไหลของข้อมูลก็คือ cross border data flow และ source code ในทุกวันนี้อธิปไตยของข้อมูลของคนไทยก็ไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับเราถูกละเมิดข้อมูลโดยนานาชาตินะวันดีคืนดีก็จะมีบริษัทข้ามชาติเนี่ยเอาข้อมูลของเราไปมหาศาลวันนี้ข้อมูลคนไทย60 กว่าล้านคนไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยรัฐบาลแต่ได้รับการครอบครองโดยกลไกข้ามชาติเหล่านี้รวมไปถึงกลไกของบริษัทเอกชนที่ทำให้ข้อมูลของเรานั้นรั่วไหลไปโดยไม่คำนึงเลยครับคนไทยตาปริบๆครับมองดูว่าข้อมูลคนไทย ถูกละเมิดทุกวันทุกวันทุกวันท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านคงไม่ทราบล่ะครับหรือว่าท่านทราบแต่ท่านไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือข้อมูลนั้นมีคุณค่าและการปกป้องคุ้มครองข้อมูลของเราเนี่ย PDPA เนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้มงวดเฉพาะกับเอกชนไทยแต่ไม่ได้เข้มงวดกับรัฐบาลไทยนะครับว่าของเขาเนี่ยสหภาพยุโรปเขามีสิ่งที่เรียกว่า GDPR เขาเป็นไกด์แดนนะครับของกฎหมายอนุมัติห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือซอร์สโค้ดหรือห้ามบังคับจัดเก็บข้อมูลในประเทศที่ทำให้รัฐนั้นเสียอำนาจในการกำกับดูแลซึ่งอันนี้ประเทศไทยเราแทบไม่มีนะครับของแม้กระทั่งของสวเองก็ตามเราบอกเราอ้างว่าไม่เปิดเพราะมันมีPDPA และอื่นๆแต่ท่านทราบไหมครับว่าข้อมูลของสมาชิกวุฒิสภาก็ถูกล่วงละเมิดไปเหมือนกันวันนี้ล่วงละเมิดไปไหนแล้วก็ไม่ทราบได้บางครั้งเราลงคะแนนรับกันก็จะมีคนบางกลุ่มบางพวกได้รับรู้เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับดังนั้นในประเทศนี้อะไรก็ตามที่เป็นการไหลของข้อมูลก็จะมักจะมีปัญหานะครับเอาละครับไปย้อนกลับมาเรื่องของยานี่ครับยานี่สำคัญมากยามุ่งเป้าทั้งหลายที่เราต้องใช้กันอยู่ทุกวันเช่นยามะเร็งยาเบาหวานยาความดันต่อไปอันนี้อดีตเรามีเขาเรียกว่าเจนเนอริกนะยาประเภทพื้นฐานเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าดีลกับสหภาพยุโรปแล้วการผูกขาดยาหรือสิทธิบัตรของยาก็จะยาวนานสูงสุดถึง36ปีซึ่งจะนับจากนี้ไปอีกเท่าไหร่20 กว่าปี10กว่าปีนะผมอาจจะแก่ตายไปแล้วไม่ทันได้ใช้ยาที่มีราคาถูกนะครับมีการประเมินกันในเอกสารฉบับที่ท่านให้มานี่แหละเป็นแสนกว่าล้านนะรัฐบาลไทยจะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้จ่ายนะครับก็ขอฝากท่านเอาไว้ด้วยว่าเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบไม่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขามาประนามว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ให้ความใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านมังกรศรีเจริญกุลครับ
8: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติเรื่องการพิจารณาการติดตามและเสนอแนะแนวทางให้การในการเจรจาความตกลงทางการค้าไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศของเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนผมนั่งฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นจากโรงอาหารก็ยังไม่มีอะไรที่ยังน่าสนใจเท่าไหร่ครับฟังมาเรื่อยๆและเริ่มสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าไปหยิบเอกสารที่ด้านข้างเข้ามาอ่านต้องขอบคุณสำนักวิชาการที่ได้ไปหาข้อมูลมาให้พวกเราได้อ่านกันนะครับก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหภาพไทยยุโรปเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ภูเก็ตก็คือวันที่6ตุลาคมเผอิญยตินี้เข้าวันนี้พอดีเลยเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างครับ9ประเด็น9ข้อ1สินค้า2กฎถิ่นกำเนิดสินค้า3มาตรการสุขอนามัย4การค้าและการลงทุน5การค้าดิจิตอล6ทรัพย์สินทางปัญญา7การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ8พลังงานและวัตถุดิบ9บทบัญญัติอื่นและข้อตกลงอันสุดท้ายพลิกมาอีกหน้าหนึ่งที่หน้า22ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเรากำลังเจรจาอยู่ในบทสุดท้ายท่านบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด3ส่วนเจรจาไปแล้ว2ส่วนเหลืออีก1ส่วนและถามกลับไปว่าถ้าการเจรจาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีฮะทำไมชมัชชาคนจนหรือสมัชชาเกษตรกรต้องรวมตัวกันที่ภูเก็ตเพื่อคัดค้านเรื่องที่กำลังเจรจาอยู่เมื่อวานนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงชื่อร่วมคัดค้านกันทั่วประเทศกับ เรียกง่ายๆว่ายูพอปนี่นะครับผมไม่ได้ขัดขวาง FTA นะฮะก็ย่อมาจาก Free Trade Area นะครับซึ่งเป็นข้อตกลงไทยกับยุโรปซึ่งก็มีมาหลายปีแล้วคำถามที่จะถามกลับไปรัฐบาลผมก็มีอยู่5ข้อหลังจากที่นั่งอ่านและพิจารณาอยู่สักครู่หนึ่งข้อ1รัฐบาลจะรับประกันสิทธิ์ของเกษตรกรอย่างไรหากไทยรับในหลักการของ UPOP 1991รัฐบาลจะรับประกันอย่างไรว่าเกษตรกรจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์จากผลผลิตของตนเองไว้ปลูกในฤดูถัดไปหากมีการตกลงข้อ2เมล็ดพันธุ์ของชาวนาหรือของเกษตรกรไทยจะกลายเป็นของใครครับหากนำเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองไปคัดเลือกและปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดตามข้อตกลงนี้และใครจะมีสิทธิ์ในเมล็ดพันธุ์นี้ข้อ3เกษตรกรจะยังแลกเมล็ดพันธุ์กันได้หรือไม่เพราะหากเกษตรกรชุมชนมีเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้สิทธิของผู้เพาะพันธุ์แล้วนำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนแจกจ่ายกันในชุมชนจะผิดกฎหรือไม่อย่างไรข้อ4พันธุ์พืชของไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรครับอย่างเช่นพันธุ์ของน่าน59ที่จังหวัดน่านนี่แหละฮะก็เป็นพันธุ์พืชของไทยกำลังอยู่ในการขอใบรับรองขอการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรก็ติดขัดกันมา 2-3 ปีแล้วตอนนี้กำลังดำเนินการกันอยู่ไทยมีพันธุ์ข้าวหลายชนิดนะครับข้อ5หากเกิด

0: ้องถอยหลังลงขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอเชิญท่านมณีรัตน์เขมวงศ์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาขอร่วมอภิปรายในยตินี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการคุ้มครองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ภายใต้ยูพอฟ1991ค่ะซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในระหว่างการเจรจาการตกลงการค้าเสรีและสหภาพยุโรปนี้นะคะดิฉันเห็นว่าการเจรจา FTA เป็นโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งทางด้านการค้าการลงทุนการเข้าถึงการตลาดและการส่งเสริมงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมแต่ในขณะเดียวกันค่ะผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับนั้นกระจายไปถึงใครบ้างและใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนกับกติกาที่เกิดขึ้นใหม่นี้ค่ะเพราะจากข้อมูลที่ดิฉันได้ศึกษาชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งทางด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและสาธารณสุขของประเทศไทยสำหรับยูพอฟดิฉันเห็นว่าเราควรที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมเมล็ดพันธุ์สำหรับกสิกรจึงไม่ใช่เพียงสินค้าแต่ว่าเป็นต้นทุนการผลิตเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นฐานของการพึ่งพาตนเองค่ะข้อกังวลที่ปรากฏในยตินี้มีน้ำหนักอย่างยิ่งทั้งทางเรื่องการเก็บและการใช้เมล็ดพันธุ์ต้นทุนการผลิตความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหารท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คืออำนาจในการรับมือกับกติกาใหม่ของแต่ละฝ่ายไม่เท่ากันค่ะบริษัทขนาดใหญ่มีเงินทุนมีนักวิจัยมีฝ่ายกฎหมายมีศักยภาพในการปรับตัวต่อกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้แต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจ

0: อยู่ในระหว่างการพิจารณาขณะนี้และในยติเองก็เสนอให้วุฒิสภามีหน้าที่จะต้องติดตามตรวจสอบและเสนอแนะต่อรัฐบาลก่อนที่จะมีการเจรจานำไปสู่ข้อผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายนโยบายและประโยชน์สาธารณะของประเทศค่ะท่านประธานคะ FTA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ควรวัดเพียงแค่ว่าเราเปิดตลาดได้เท่าไหร่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แต่ต้องวัดด้วยว่ากติกาที่เปลี่ยนไปสำหรับคนที่ตัวเล็กที่สุดในระบบแล้วเขาจะยืนอยู่อย่างไรค่ะดิฉันจึงฝากถามผ่านไปท่านผ่านท่านประธานไปยังรัฐสภาไปยังรัฐบาลว่าหากรัฐได้ประโยชน์จากการเจรจาแล้วหากภาคธุรกิจและผู้พัฒนาพันธุ์ได้รับความคุ้มครองมากขึ้นแล้วเกษตรกรรายย่อยของประเทศไทยจะได้อะไรจากข้อสัญญานี้นะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะเรามีกลไกที่จะรับประกันอะไรได้บ้างว่าผลประโยชน์ของประเทศในภาพใหญ่จะไม่เกิดขึ้นโดยให้คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นผู้ที่แบกรับต้นทุนค่ะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็นว่ารัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักให้รอบคอบก่อนที่ประเทศจะผูกพันกับกติกาที่อาจทำให้เกษตรกรไทยต้องผูกพันไปอีกหลายสิบปีค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ก็เชิญท่านปริญญาวงศ์เชิดฝันครับ

0: านปริญญาไม่ได้อยู่ในห้องประชุมก็ถือว่าไม่ติดใจจะอภิปรายนะครับจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับขอเชิญท่านนิชชาภาสุวรรณนาคผู้เสนอยติอภิปรายเป็นการสรุปอีกครั้งเชิญครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันนิชชาภาสุวรรณนาคนะคะสมาชิกวุฒิภาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้เสนอยติในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยดิฉันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความห่วงใยแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นในการให้ข้อมูลกับที่หลากหลายนะคะผ่านไปทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณวุฒิสภาของเราที่ได้เปิดเวทีนี้ได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายมากนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญที่การเจรจา FTA ครั้งนี้ที่อนุสัญญายูปอปเนี่ยมีผลกระทบกับประชาชนแล้วก็เกษตรกรณส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเมล็ดพันธุ์หรือสิทธิบัตรยาอย่างเดียวนะคะอย่างที่ดิฉันได้อภิปรายไปแล้วว่ามีการเจรจาผ่านไปแล้ว15บทใน24บทยังเหลืออีก9บทที่ยังไม่สามารถเจรจาผ่านได้10อีก9บทเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแรงงานหรือแม้แต่เรื่องของด้านของการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ด้านการนำเข้าเครื่องในสัตว์เข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกับเกษตรกรประชาชนแล้วก็ธุรกิจ SME ของประเทศทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยอย่างที่อภิปรายไปแล้วนะคะว่าภาครัฐเองเนี่ยควรจะต้องมองถึงผลดีและผลเสียที่ประเทศจะได้รับแล้วก็ให้ข้อมูลกับประชาชนเกษตรกรอย่างตรงไปตรงมานะคะดิฉันเองเนี่ยอยากจะให้เราเองได้กล้าที่จะถามว่าการเจรจา FTA ครั้งนี้ภายใต้ UPOF เนี่ยเราเองเนี่ยได้ประโยชน์และผลเสียกับประเทศชาติอย่างไรเราควรที่จะกล้าถามว่าเกษตรกรเมล็ดพันธุ์1กำมือในเกษตรกรกับยา1เม็ดในผู้ป่วยเนี่ยมันคุ้มแล้วไหมกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เราจะได้กลับคืนมาเพราะสุดท้ายประชาชนคือผู้ที่จะได้รับผลกระทบนี้ในระยะยาวค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณท่าน

ยิ่งสภาครับที่เสนอญัตตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเข้าสิริที่ประชุมของวุฒิสภาครับเป็นว่าที่ประชุมได้พิจารณาญัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยที่ประชุมได้มีความสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวหากที่ประชุมไม่ขัดข้องผมจะให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบเป็นอันจบการระเบียบวาระการพิจารณาที่ระเบียบเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่6ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์บางกอกเวิร์นปลาย2030จากกระบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: และทางคณะกรรมการได้ขออนุญาตให้นายธีรทัศน์อินทวงศ์คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีชมพูและเตรียมความพร้อมสู่เวิร์นพราย2030ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้ผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับคณะกรรมการเข้าประชุมที่เรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนแถลงครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภาขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์Bangkok World Prize 2030จากขบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจเสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนต่อที่ประชุมวุฒิสภาสืบเนื่องจากประเทศไทยโดยกรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Prize 2030ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เป็นกลไกในการยกระดับสิทธิและความเสมอภาคขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีชมพูพัฒนาระบบเมืองและบริการสาธารณะส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตลอดจนยกระดับบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยเหตุนี้คณะกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการศึกษาว่าประเทศไทยจะสามารถใช้โอกาสจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Prize 2030ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้อย่างไรทั้งในมิติด้านสิทธิเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงการสร้างมรดกหลังงานซึ่งสามารถดำเนินการต่อไปจากภายหลังจากปี2030บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ Bangkok World Prize 2030จากขบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมพ.ศ. 2562ข้อ98ประกอบข้อ99ดังนี้ 1. การดำเนินการคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีชมพูและเตรียมความพร้อมสู่เวิร์นพราย2030ดำเนินการพิจารณาศึกษาโดยเชิญบุคคลหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาและหารือร่วมกันตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนณอาคารรัฐสภา2. ผลการพิจารณาศึกษาสำหรับผลการพิจารณาศึกษานั้นกับผมขออนุญาตให้ท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศวุฒิสภาและเป็นประธานคณะทำงานได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาการศึกษาต่อวุฒิสภาต่อไปขอบคุณครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับที่มาของรายงานฉบับนี้เริ่มต้นมาจากคำถามที่ผมคิดว่าสำคัญมากต่อประเทศไทยในขณะนี้ครับหลังจากที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการผ่านพรบสมรสเท่าเทียมทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับผู้มีความหลากหลายทางเพศมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียเราจะทำอย่างไรให้ความก้าวหน้าด้านสิทธิครั้งนี้ไม่หยุดอยู่เพียงกฎหมายฉบับเดียวแต่สามารถต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเมืองภาพลักษณ์ประเทศแล้วก็บทบาทของไทยในภูมิภาคได้ครับประจวบเหมาะกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับองค์กรบางกอกพรายได้เสนอให้ รุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030พอดีแต่ก่อนจะพูดว่าประเทศไทยควรจะจัดงานอย่างไรผมคิดว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า World Pride คืออะไรครับจุดเริ่มต้นของเครือข่าย Interpride นะครับหรือว่าเครือข่ายผู้จัดงาน Pride ระดับโลกย้อนกลับไปถึงปี2525เมื่อผู้จัดงาน Pride จาก6เมืองในสหรัฐอเมริกาได้มารวมตัวกันที่บอสตันเพื่อช่วยกันรับมือกับปัญหาที่ผู้จัดPrideในเวลานั้นต้องเผชิญทั้งเรื่องการขออนุญาตความปลอดภัยการต่อต้านและการบริหารจัดการการรวมตัวกันครั้งดังกล่าวนั้นเนี่ยยังเป็นการรวมตัวกันเฉพาะในประเทศอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าต่อมาในปี2540สมาชิกของ Interpride เห็นว่าควรจะมีเวทีระดับโลกของขบวนการPrideจึงเกิดสิทธิที่เรียกว่า World Pride ครับและกรุงโรมก็ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride ครั้งแรกในปี2543สิ่งสำคัญคือ Interpride เนี่ยไม่ได้เริ่มมาจากการเป็นองค์กรของรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากการเป็นบริษัทเอกชนนะครับไม่ได้เริ่มจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่เริ่มจากชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นการจะจัด World Pride ได้ไม่ใช่เพียงการจัดงาน Pride ในประเทศให้ใหญ่ขึ้นแต่เป็นเวทีที่เมืองเจ้าภาพจะต้องแสดงให้เห็นความพร้อมทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนการมีส่วนร่วมของชุมชนวัฒนธรรมการบริหารเมืองและบทบาทระหว่างประเทศครับนี่เป็นเหตุผลที่การประมูล World Pride แตกต่างจากการประมูลสิทธิการจัดงานมหกรรมทั่วไปนะครับสมาชิกที่จะลงคะแนนเนี่ยเขาไม่ได้ถามแค่ว่าสนามบินเราพร้อมไหมโรงแรมพอไหมถนนดีไหมแต่เขาถามด้วยว่าชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศมีส่วนร่วมจริงหรือไม่ประเทศนี้ปลอดภัยจริงหรือไม่และสิทธิมนุษยชนถูกให้ความสำคัญจริงหรือไม่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่องานจบจะมีอะไรดีขึ้นสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยอย่างถาวรคณะทำงานจึงไม่ได้ถามเพียงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะจัด World Pride ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพพออยู่แล้วแต่ต้องถามให้ใหญ่กว่านั้นนะครับคือถ้าเกิดโลกมอบโอกาสในการจัด World Pride ให้กับประเทศไทยเราจะใช้โอกาสนี้ช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาขึ้นทุกด้านได้อย่างไรและหลังจากงานจบประเทศไทยของเราเองตลอดจนประชาชนจะได้อะไรที่ยั่งยืนบ้างครับรายงานจึงวางแนวคิดไว้ตั้งแต่ต้นว่า World Pride ต้องเริ่มจากขบวนการสิทธินะครับเพื่อนำไปสู่ตลาดที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนและทั้ง3เรื่องนี้จะต้องถูกออกแบบไปพร้อมกันตั้งแต่ช่วงการประมูลช่วงเตรียมงานช่วงจัดงานแล้วก็หลังงานไม่เช่นนั้นท่านเน้นแต่เรื่องของสิทธิแต่ว่าไม่มีโอกาสในการขยายตลาดโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดมีแต่ตลาดแต่ไม่มีความก้าวหน้าเรื่องสิทธิก็เสี่ยงกลายเป็นถูกมองว่า World Pride เนี่ยก็แค่ใช้ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นเครื่องมือทางการตลาดและถ้าไม่มีมรดกที่ยั่งยืนWorld Prideมันก็จะเป็นเหมือนดอกไม้ไฟครับท่านประธานที่จุดขึ้นแล้วสวยงามแล้วก็ดับหายไปถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปWorld Prideมันไม่ใช่งานที่จัดขึ้นบ่อยนะครับในประวัติศาสตร์26ปีนับตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันมีการจัดงานWorld Prideมาแล้ว10ครั้งใน11เมืองได้แก่เมืองตามที่เห็นอยู่ในสไลด์ตรงนี้เลยครับWorld Prideครั้งแรกนะครับจัดที่กรุงโรมนะครับหลังจากที่เกิดInterpride ขึ้นนะครับแล้วก็เราเลือกกรุงโรมเป็นเจ้าภาพซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยก็สอนบทเรียนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ World Pride เนี่ยบอกเราว่าเมืองที่ชนะการประมูลการเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เมืองที่อวดตัวว่าใครจัดงานได้ใหญ่ที่สุดแต่การแข่งขันว่าใครสามารถโน้มน้าวได้น่าเชื่อที่สุดว่าทำไมโลกทุก LGBTQ ทั่วโลกเนี่ยต้องมารวมตัวกันที่เมืองนี้ในปีนี้และอีกด้านหนึ่งประสบการณ์ของหลายเมืองเนี่ยก็พิสูจน์ได้ว่าWorld Prideไม่ใช่การสร้างการมองเห็นทางสังคมเท่านั้นแต่สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับเมืองได้อย่างมีนัยยะสำคัญด้วยครับอย่างโตรอนโตเองนะครับปี2557มีค่าใช้จ่ายของผู้มาเยือนประมาณ 17,000 ล้านบาทมาดริดปี60มีค่าใช้จ่ายทั่วเมืองระหว่างงานประมาณ 14,700 ล้านบาทซิดนีย์ปี66สร้างผลต่อเศรษฐกิจรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประมาณ 4,600 เท่ากับ 4,340 ล้านบาทและสนับสนุนการจ้างงานเทียบเท่างานเต็มเวลาประมาณ 1,699 ตำแหน่งส่วนวอชิงตันดีซีนะครับปี68มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 14,070 ล้านบาทตัวเลขของแต่ละเมืองเนี่ยใช้วิธีคำนวณต่างกันจึงไม่ควรใช้เพื่อเปรียบเทียบกันแต่สิ่งที่เห็นร่วมกันที่ชัดมากก็คือ World Pride สามารถเปลี่ยนการรวมตัวกันทางสังคมให้กลายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับเมืองได้จริงครับและนั่นก็คือเหตุผลที่รายงานของเราตั้งคำถามว่าถ้ากรุงเทพได้เป็นเจ้าภาพปี2030เราจะทำยังไงไม่ให้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ของการจัดงานแต่ไหลไปถึงเศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับซึ่งหากใช้สมมติฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ล้านคนเข้ามา ามาในประเทศไทยในช่วงจัดงานบัวพรายนะครับใช้จ่ายเฉลี่ย 7,200 บาทต่อคนอันนี้ตัวเลขมาจากผลการศึกษาของททนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เป็น LGBTQ คนหนึ่งมาเที่ยวไทยเนี่ยจะเกิดค่าใช้จ่ายโดยตรงประมาณ 72,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย1ล้านคนคูณ 72,000 บาทนะครับก็กลายเป็น 72,000 ล้านบาทอันนี้คือเฉพาะค่าใช้จ่ายโดยตรงในช่วงนั้นนะครับยังไม่รวมผลทางอ้อมอย่างเช่นผลต่อมเนื้อทางภาษีแล้วก็คุณค่าทางการสร้างภาพลักษณ์สร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแต่ผมอยากย้ำครับว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือถ้าเงินก้อนนี้ไหลเข้าสู่ประเทศไทยจริงเงินมันจะไหลไปถึงใครบ้างครับไปถึง SME หรือเปล่าไปถึงศิลปินหรือไม่ไปถึงช่างแต่งหน้าช่างทำผมแรงงานอิสระที่เป็น LGBTQ หรือเปล่าไปถึงธุรกิจของผู้มีความหลากหลายทางเพศจริงๆหรือไม่หรือจะกระจุกอยู่แค่กับเศรษฐกิจนะครับขนาดใหญ่ไม่กี่กลุ่มนี่คือเหตุผลที่รายงานใช้คำว่าเศรษฐกิจที่เสริมพลังครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ข้อเสนอของรายงานนะครับผมขออนุญาตท่านประธานให้คุณธีทัศน์อินทวงศ์คณะทำงานพิงค์อีโคโนมีแล้วก็บัวพราย2030รายงานต่อที่ประชุมโดยสังเขปถึงวิธีการพิจารณาศึกษาการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและกระบวนการที่คณะทำงานใช้ในการทำงานฉบับนี้ครับ
3: สไลด์ต่อเลย
4: กราบเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายธีทัศน์อินทวงศ์ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีชมพูและเตรียมความพร้อมสู่เวอร์พาย2030ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภากระผมขอนำเสนอภาพรวมถึงกระบวนการจัดทำรายงานฉบับนี้ซึ่งให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและการนำเสนอข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ครับประการแรกคณะทำงานใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิจากการประชุมการรับฟังความคิดเห็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานวิจัยเอกสารนโยบายรวมถึงข้อมูลจากในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการศึกษาจากงานอัมสเตอร์ดัมเวอร์พายที่ทำให้คณะทำงานได้เห็นถึงความสำคัญของการกำหนดเรื่องเล่าหลักของการเป็นเจ้าภาพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการกำหนดมรดกที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาประกอบเป็นการวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยครับประการที่2นะครับคณะทำงานได้ประชุมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น10ครั้งระหว่างวันที่7มกราคมถึงวันที่10มิถุนายน2569โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายสาขาเข้ามาให้ความคิดเห็นครอบคลุมทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาการวิชาการด้านการแพทย์สุขภาพและคุณภาพชีวิตตลอดจนผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานร่วมมือทวิภาคีนอกจากนี้ยังได้เชิญผู้แทนจากภาคเอกชนในส่วนกรรมสำคัญเช่นการแพทย์อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมความงามไทยหรือทีบิวตี้การค้าปลีกแฟชั่นรวมถึงภาคประชาสังคมและนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากทุกภาคส่วนมีเป้าหมายเพื่อการวางกรอบเศรษฐกิจสีชมพูและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพเวอร์พาย2030โดยมุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิทธิความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมครับนอกจากนี้ครับการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการก็ยังเกิดขึ้นภายในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับณห้องประชุมสัมมนาอาคารรัฐสภาใน2เวทีและ3ห้องปฏิบัติการเฉพาะประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงรวมทั้งศึกษาครอบคลุมไปถึง15อุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจสีชมพูสาระสำคัญของรายงานจึงไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลแต่เพียงเท่านั้นแต่เป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นจากหลายภาคส่วนจนพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงไม่ได้มุ่งตอบคำถามแต่เพียงว่าประเทศไทยเราจะเตรียมความพร้อมสำหรับเวอร์พาย2030ได้อย่างไรแต่ยังมุ่งตอบคำถามสำคัญที่ว่าเราจะใช้โอกาสงานเวอร์พาย2030ในการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องแม้ภายหลังการจัดงานจะสิ้นสุดลงแล้วได้อย่างไรจึงขอนำเรียนมาณที่นี้กราบขอบพระคุณครับ
2: ครับขออนุญาตท่านประธานอภิปรายต่อนะครับจากการศึกษาทั้งหมดถ้าเกิดจะสรุปรายงานให้เข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยผมขอแบ่งออกเป็น3ช่วงครับช่วงก่อนงานระหว่างงานแล้วก็หลังงานช่วงแรกก็คือก่อนงานนะครับคำถามที่เราต้องตอบโลกให้ได้ก็คือทำไมต้องกรุงเทพทำไมต้องประเทศไทยและทำไมจะต้องเป็นปี2030ครับเรื่องเล่าของประเทศไทยนะครับไม่ควรจะมีเพียงว่าคนไทยเป็นมิตรเที่ยวสนุกอาหารอร่อยหรือว่าจัดงานเก่งนะครับแต่เพราะว่าความเป็นมิตรเนี่ยมันไม่เท่ากับความเท่าเทียมที่มีระบบกฎหมายรอง องรับประเทศที่เป็นมิตรคือประเทศที่คนมาเที่ยวเรารู้สึกดีแต่ประเทศที่มีระบบรองรับคือประเทศที่คนมาทำงานมาลงทุนมาเรียนมารักษาพยาบาลมาสร้างครอบครัวพำนักระยะยาวและใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีรายงานจึงเสนอให้ประเทศไทยใช้ปี2030เป็นเส้นตายเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาจากแค่ประเทศที่มีความเป็นมิตรทางวัฒนธรรมต่อกลุ่ม LGBTQ สูงไปเป็นประเทศที่มีความเสมอภาคทางเพศที่มีระบบรองรับอย่างแท้จริงในทุกแง่มุมครับและผมขอสรุปสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับออกมาเป็นทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเราจะต้องมีเจ้าภาพกลางที่ชัดเจนครับบทเรียนจากลอนดอนนะครับบอกให้เราสับรู้ว่าต่อให้เป็นเมืองระดับโลกเนี่ยก็จัดงานล้มเหลวได้ถ้าเกิดไม่มีโครงสร้างบริหารการเงินและผู้ตัดสินใจที่ชัดกรุงเทพจึงต้องมีกลไกปฏิบัติการกลางที่เชื่อมโยงรัฐบาลกรุงเทพมหานครภาคธุรกิจแล้วก็ชุมชนเข้าด้วยกันโดยที่แยกบทบาทผู้กำหนดนโยบายผู้จัดงานผู้ดูแลงบประมาณผู้ตรวจสอบแล้วก็ผู้แทนชุมชนให้ชัดเจนครับเรื่องที่สองก็คือต้องมีแผนด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเราไม่จำเป็นต้องอ้างว่าทุกกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยทุกฉบับจะเสร็จก่อนปี2030แต่ต้องแสดงว่าประเทศไทยรู้ว่าอะไรยังขาดและมีแผนที่จะเดินหน้าชัดเจนอย่างเช่นการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติสุขภาพของคนข้ามเพศการคุ้มครองข้อมูลและระบบร้องเรียนที่ปลอดภัยครับเรื่องที่3การเตรียมเมืองเนี่ยไม่ใช่แค่การเตรียมเฉพาะสถานที่จัดงานเท่านั้นนะครับต้องคิดเรื่องขนส่งการจัดการฝูงชนห้องน้ำที่ไม่กีดกันเพศสภาพป้ายหลายภาษาทางสัญจรที่ผู้พิการเข้าถึงได้นะครับหรือที่เรียกกันว่าอารยสถาปัตย์จุดฉุกเฉินและพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่โครงสร้างสำหรับ LGBTQ เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดทางเมืองเข้าถึงง่ายขึ้นผู้สูงอายุก็จะได้ประโยชน์คนพิการก็จะได้ประโยชน์เด็กและครอบครัวได้ประโยชน์นักท่องเที่ยวได้ประโยชน์สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะได้ประโยชน์ครับเรื่องที่4ก็คือต้องปลอดภัยทั้งกายทั้งใจแล้วก็ทั้งข้อมูลนะครับเพราะว่าสำหรับนักกิจกรรมบางประเทศเนี่ยการที่มีรูปปรากฏว่าเขามาร่วมงานเวิลด์ไพรด์ที่ประเทศเราอาจจะสร้างความเสี่ยงให้กับเขาได้เมื่อเขาเดินทางกลับประเทศต้นทางและเรื่องที่5ชุมชนจะต้องมีอำนาจร่วมตัดสินใจตั้งแต่ต้นไม่ใช่แค่เขียนแผนเสร็จแล้วถึงจะเรียกชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศมารับฟังเพราะว่าเวิลด์ไพรด์เนี่ยมีรากฐานมาจากชุมชนถ้าชุมชนไม่มีเสียงในโครงสร้างบริหารเราก็อาจจะมีงานที่มีสีรุ้งแต่ขาดหัวใจของไพรด์ครับส่วนที่2ก็คือระหว่างจัดงานนะครับช่วงเวิลด์ไพรด์เนี่ยคือช่วงเวลาที่โลกจะหันมามองประเทศไทยพร้อมกันทั้งนักท่องเที่ยวนักลงทุนสื่อผู้จัดพรายนะครับนักกิจกรรมศิลปินแล้วก็ภาคธุรกิจเราจึงไม่ควรจะใช้โอกาสนั้นจัดเพียงขบวนพาเหรดกับคอนเสิร์ตรายงานเนี่ยเสนอแนะให้มี6กลุ่มกิจกรรมหลักนะครับได้แก่เวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลกและภูมิภาคพื้นที่ชุมชนงานแสดงและจับคู่ธุรกิจเศรษฐกิจสีชมพูกิจกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมประสบการณ์เมืองและพื้นที่สำหรับออกแบบมรดกสำหรับหลังจบงานครับถ้าเกิดสรุปให้ง่ายๆนะครับผมคิดว่าในช่วงจัดงานเนี่ยมันต้องเกิด3อย่างพร้อมกัน1ขบวนการสิทธิต้องมีพื้นที่จริงเวทีสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่ต้องเปิดให้พูดเรื่องกฎหมายการเลือกปฏิบัติสุขภาพความปลอดภัยดิจิทัลและสถานการณ์ของคอมมูนิตี้ LGBTQ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเปิดเผยและต้องเปิดพื้นที่ให้คนที่มักจะไม่ได้อยู่กลางเวทีอย่างเช่นคนข้ามเพศผู้พิการเยาวชนผู้สูงวัยผู้ติดเชื้อ HIV แรงงานฐานล่าและนักกิจกรรมจากประเทศที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมอย่างแท้จริงครับอย่างที่2ก็คือต้องเปลี่ยนคนที่เดินทางเข้ามานะครับให้เกิดห่วงโซ่สีชมพูให้ได้เวิลด์ไพรด์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับระบบนิเวศเศรษฐกิจสีชมพูของไทยรวมทั้งคอนเทนต์วายยูรินะครับสุขภาพและเวชศาสตร์ยืนยันเพศสภาพและอุตสาหกรรมอื่นๆทั้งหมดแล้วก็ต้องมีตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยมีการจับคู่ธุรกิจมีการจัดซื้อที่เปิดโอกาสให้ SME แล้วก็ชุมชนได้มีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ให้เงินที่เกิดจากเวิลด์ไพรด์เนี่ยไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็หายไปกับนักท่องเที่ยวเราก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ประชาชนอย่างแท้จริงครับอย่างที่3นะครับคือทุกกิจกรรมเนี่ยต้องถามตั้งแต่วันแรกว่าหลังงานจบแล้วจะเหลืออะไรเพราะว่าเวิลด์ไพรด์เนี่ยมันต่างจากงานเทศกาลทั่วไปถ้าจัดเวทีสิทธิข้อเสนอแนะเนี่ยในเชิงตัวบทกฎหมายต้องมีหน่วยงานรับต่อถ้าฝึกแรงงานคนนะครับทักษะต้องได้การรับรองพัฒนาพื้นที่ก็ต้องใช้ต่อถ้าจับคู่ธุรกิจต้องมีระบบติดตามว่าธุรกิจเติบโตต่อหรือไม่เพราะว่ามรดกเนี่ยมันต้องเริ่มจากการออกแบบระหว่างงานไม่ใช่คิดหลังปิดพิธีครับส่วนสุดท้ายแล้วผมคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุด ุดนะครับก็คือช่วงหลังงานวันหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางกลับเวทีก็จะถูกรื้อธงจะถูกเก็บโรงแรมก็จะกลับมามีห้องว่างต่อแล้วคำถามคือแล้วประเทศไทยจะเหลืออะไรครับรายงานเสนอให้เราสร้างมรดกอย่างน้อยหลายด้านควบคู่กันนะครับมรดกด้านกฎหมายและสิทธิข้อเสนอที่เกิดระหว่างงานเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการได้จริงนะครับทั้งการไม่เลือกปฏิบัติอัตลักษณ์ทางเพศสิทธิครอบครัวการคุ้มครองข้อมูลและบริการสุขภาพมรดกด้านเมืองเราจะต้องมีห้องน้ำไร้เพศนะครับทางสัญจรป้ายระบบความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่สาธารณะที่ลงทุนไปจะต้องเป็นทรัพย์สินของประชาชนต่อหลังงานมรดกด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือต้องรักษาฐานข้อมูลผู้ประกอบการตลาดแล้วก็ให้ธุรกิจเปิดตลาดโลกในช่วงเวิลด์พรายเติบโตต่อได้มรดกด้านทักษะแล้วก็แรงงานคนที่ทำงานในงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปินช่างแต่งหน้าช่างตัดผมผู้จัดกิจกรรมหรือแรงงานสร้างสรรค์ต้องได้ทักษะต้องมีการสร้างมาตรฐานแล้วก็โอกาสอาชีพที่ติดตัวตลอดจนมรดกระดับภูมิภาคเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับชุมชนภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรเดินหน้าต่อไม่ใช่หายไปพร้อมกับพิธีปิดครับและรายงานนี้ก็ยังเสนอสิ่งที่สำคัญมากอีกเรื่องนึงนะครับก็คือต้องวัดผลไม่ใช่ประกาศว่างานประสบความสำเร็จเพราะคนเยอะนะครับแต่ว่าจะต้องมีระบบติดตามผลอย่างชัดเจน100วันหลังจากงาน1ปีหลังจากงาน3ปีหลังจากงานไทยจะได้อะไรตรงนี้จะทำให้ World Pride แตกต่างจากงานเทศกาลทั่วไปครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดไปนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของปี2030ที่อยู่ยังห่างออกไกลออกไปเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าเนี่ยจุดตัดสินสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตครับวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน69นะครับจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่และประชุมระดับโลกของอินเตอร์พรายซึ่งเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการประชุมอินเตอร์พรายในเอเชียและในวันที่30ตุลาคมประเทศไทยจะนำเสนอการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเวิลด์พรายส์2030ต่ออินเตอร์พรายเป็นครั้งสุดท้ายครับหลังจากนั้นสมาชิกจะลงคะแนนทางออนไลน์ระหว่างวันที่2ถึง8พฤศจิกายนนะครับแล้วก็คาดว่าจะประกาศผลในช่วงเดือนธันวาคม69ถึงมกราคม70ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานที่วุฒิสภากำลังพิจารณาในวันนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นรายงานอีกเล่มนึงของรัฐสภาแต่เป็นหลักฐานอีกชิ้นนึงที่แสดงให้สมาชิกอินเตอร์พายและเหล่าประชาคมโลกเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติของไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับต่อไปผมไม่ใช่สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านจะลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ครับซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวน3ท่านนะครับโดยขอให้ท่านใช้เวลาคนละไม่เกิน8นาทีครับท่านแรกเชิญท่านพิญญพัฒน์สันสนิยะชีวินครับอภิปรายครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญพัฒน์สันสนิยะชีวินสมาชิกวุฒิสภาค่ะขอใช้เวลาของสภาแห่งนี้นะคะนำเสนอการอภิปรายพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์บางกอกเวิลด์พรายด์2030จากวงการสิทธิสู่เศรษฐกิจที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนนะคะซึ่งก็จัดทำโดยคณะกรรมการการต่างประเทศนะคะซึ่งก็เข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งนี้นะคะท่านประธานคะความก้าวหน้าประสิทธิครั้งบริษัทนะคะจากการใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยนะคะได้ประกาศกฎหมายสำคัญว่าประเทศเรานะพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านสิทธิและความเท่าเทียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแต่คำถามสำคัญเชิงนโยบายที่รัฐและพวกเรานะในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะคะจะต้องตอบคำถามร่วมกันในวันนี้ก็คือเราจะใช้ความก้าวหน้าทางกฎหมายนี้เป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไปได้อย่างไรให้เป็นรูปธรรมค่ะรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้นะคะก็ได้ศึกษาถึงเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศค่ะภายใต้กรอบแนวคิดหลัก3ประการก็คือ from movement to empowering market นะคะ to sustainable legacy นะคะนั่นก็คือการเริ่มจากกระบวนการสิทธิของชุมชนขยายไปสู่ตลาดที่เสริมพลังกระจายโอกาสและจบลงด้วยการสร้างมรดกที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศไทยค่ะทุกท่านคะจากการที่ศึกษารายงานฉบับนี้นะคะแม้เราจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมในสังคมไทยนะคะก็ยังไม่ได้เท่ากับความคิดเสมอภาคเชิงระบบค่ะพี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศนะก็ยังต้องเผชิญอยู่กับปัญหาด้านอคติการเลือกปฏิบัติข้อจำกัดด้านเอกสารอัตลักษณ์ทางเพศสภาพนะแล้วก็การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนข้ามเพศค่ะและการขาดระบบร้องเรียนที่ปลอดภัยนะคะการเสนอตัวจัดงานเวิลด์พรายด์2030นะคะจะเป็นแรงเร่งที่บีบให้ภาครัฐนะคะก็ต้องเร่งพัฒนากฎหมายนะแล้วก็บริการสาธารณะเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรอบด้านค่ะประเด็นต่อมานะคะในแง่เศรษฐกิจสีชมพูนะคะหรือว่าพิงค์ พิงอีโคโนมี่นะคะทุกวันนี้นะคะเราพูดถึงเศรษฐกิจสีชมพูนะคนมักก็จะคิดถึงเรื่องเฉพาะกลุ่มก็คือกลุ่ม LGBTQ+แต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะเศรษฐกิจสีชมพูก็ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแต่ว่ามันคือระบบเศรษฐกิจที่ว่าเติบโตจากการที่เรายอมรับในความหลากหลายค่ะรายงานฉบับนี้นะคะประมาณการว่าหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านคนและใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 72,000 บาทจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนโดยฉับพลันทันทีนะถึง 72,000 ล้านบาทเลยนะและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเลขเงิน 70,000 กว่าล้านเนี่ยก็คือการออกแบบกลไกที่ให้เม็ดเงินนั้นนะคะกระจายไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะธุรกิจชุมชนแล้วก็แรงงานสร้างสรรค์ฐานรากนะไม่ว่าจะเป็นช่างทําผมช่างแต่งหน้าศิลปินพื้นบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการ15กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะก็อย่าปล่อยให้เม็ดเงินนะไปกระจุกตัวอยู่กับแค่กลุ่มทุนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับคนระดับล้านคนนะคะมันก็จะเป็นการบังคับไปในตัวนะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการปรับปรุงระบบขนส่งนะคะแล้วก็ทางลาดสำหรับผู้พิการนะคะป้ายสื่อสารหลายภาษานะคะพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยนะแล้วก็เรื่องของการจัดสร้างห้องน้ำนะที่ไม่ต้องไปกีดกันในเรื่องของเพศสภาพนะคะซึ่งการลงทุนพัฒนาเมืองเหล่านี้นะก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศเท่านั้นนะแต่ว่าก็เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะเด็กนะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนนะที่จะได้ใช้ประโยชน์นะจากการที่เกิดสิ่งเหล่านี้ในเมืองขึ้นอย่างถาวรนะคะท่านประธานคะยุทธศาสตร์นี้นะคะก็จะยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะจากเดิมที่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมดานะคะให้ก้าวไปสู่inclusive destination นะคะหรือว่าประเทศที่มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็ความเท่าเทียมที่เป็นสากล นะคะโดยวางตำแหน่งให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น Southeast Asian World Pride ค่ะคือการทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นวิธีกลางที่ว่าเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมแล้วก็นักกิจกรรมเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาเซียนก็เข้ามามีเสียงแล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงนะสุดท้ายนะก็คือเรื่องของมรดกที่ภาคภูมิใจหลังจากที่ได้จัดงานไปแล้วนะนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของรายงานเล่มนี้นะคะงาน World Pride 2030นะคะก็จะมีความหมายต่อเมื่อหลังขบวนพาเหรดจบลงประเทศไทยก็จะต้องเหลือมรดกทางนโยบายนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนะคะหรือระบบสวัสดิการแรงงานอิสระนะหรือกองทุนสนับสนุนชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นอย่างจับต้องได้ค่ะไม่ใช่ว่าไปเหลือไว้แค่ขยะแล้วก็ภาพถ่ายประวัติศาสตร์สำคัญที่ผ่านมานะคะท่านประธานคะจากการที่ดิฉันได้อ่านดูนะบทเรียนจากการจัดงานเวิร์ลไพร์ในเมืองต่างๆทั่วโลกคณะกรรมการก็ได้ถอดบทเรียนสำคัญมาเป็นข้อเตือนใจสำหรับการทำงานของภาครัฐไว้นะก็เช่นกรุงโรมอิตาลีนะก็สอนนะว่าไพร์คือการยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแม้ว่าจะเจอแรงกดดันหรือว่าแรงต้านทางสังคมนะคะลอนดอนอังกฤษนะคะก็เตือนเราเรื่องวินัยทางการเงินแล้วก็ธรรมาภิบาลนะคะการจัดงานระดับโลกก็จะล้มเหลวทันทีหากว่าเราขาดความโปร่งใสแล้วก็ไร้การบริหารจัดการที่ดีนะคะและก็ซิดนีย์นะประเทศออสเตรเลียก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการขยายเสียงให้แก่กลุ่มชนพื้นเมืองแล้วก็ผู้ที่ถูกทำให้เงียบในภูมิภาคนะคะแล้วก็บทเรียนจากอัมสเตอร์ดัมนะคะเนเธอร์แลนด์ก็ชี้ชัดนะคะว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพที่ชนะใจประชาคมโลกก็ไม่ใช่การเกณฑ์คนให้มาเดินปาร์ตี้ให้มันใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องเล่าเชิงสิทธิมนุษยชนที่ทรงพลังแล้วก็การมีคำตอบที่ชัดเจนนะว่าโลกและประชาชนจะได้อะไรหลังจบงานนะคะดังนั้นจึงมาสู่ข้อเสนอที่ว่าต้องให้ภาคประชาสังคมนะคะและชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับบริหารไม่ใช่ว่าถูกลดรอนบทบาทเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือว่าเป็นแค่ภาพประกอบการประชาสัมพันธ์นะรวมถึงเร่งรัดขับเคลื่อนกฎหมายแล้วก็แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิรวมถึงการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัตินะคะท่านประธานคะที่ฉันก็ขอทิ้งท้ายไว้ว่าการจัดงานบางกอกเวิลด์ไพร์2030นะคะก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดงานเทศกาลนะแต่ว่ามันคือการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนประเทศค่ะและนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่สุดที่ประเทศไทยจะสามารถพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าเราไม่ได้มองความหลากหลายเป็นแค่สินค้าทางการตลาดนะแต่ว่าเรามองเรื่องความหลากหลายเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชนค่ะความเสมอภาคและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อนาคตที่ยั่งยืนของประชาชนทุกคนสุดท้ายนี้ฉันก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชาชนแล้วกลุ่มหลากหลายทางเพศเพื่อความเสมอภาคนะคะขอบคุณค่ะ
0: เชิญท่านประภาสปิ่นตบแต่งครับ
4: ครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตบแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17ประชาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับก็ขอร่วมอภิปรายนะครับเสนอความเห็นบางประการนะครับต่อรายงานการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ Bangkok World Prize 2030นะครับท่านประธานครับที่จริงผมเองเนี่ยนะฮะอยากจะกล่าวแค่ว่าอยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับคณะทำงานรวมถึงบุคคลหน่วยงานต่างๆนะครับผู้เชี่ยวชาญที่ได้ร่วมกันจัดทำรายงานเรื่องนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่ามีภาคประชาสังคมจำนวนหลายท่านหลายส่วนนะครับได้เข้ามาร่วมทำรายงานฉบับนี้นะครับผมเองมองโดยภาพรวมนะครับซึ่งก็ติดตามการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจนะครับที่มีทั้งงานศึกษานะครับในสถาบันศึกษารวมถึงการทำงานของกรรมธิการหรืออนุกรรมการต่างๆในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มักจะให้ความสำคัญให้พื้นที่กับกลุ่มคนดังที่ผมกล่าวนะครับแต่ว่ารายงานนี้นะครับผมคิดว่าได้ขยายนะครับพรมแดนมาสู่ความสนใจกลุ่มที่สำคัญมากนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้คนที่มีความหลากหลายทางด้านโลกชีวิตอัตลักษณ์นะครับซึ่งสภาพัฒน์เองเนี่ยนะครับก็ประมาณการว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะฮะจะสภาพัฒน์ใช้คำนี้นะครับมีอยู่ประมาณน่าจะไม่น้อยกว่า6ล้านคนต่างพวกนี้นะครับในประเด็นที่ผมกล่าวนี่ก็คือรายงานชิ้นนี้ผมคิดว่าได้ให้พื้นที่กับกลุ่มนะครับหรือกระบวนการเคลื่อนไหวอัตลักษณ์นะครับนี้นะครับทั้งในแง่ของการครับทำความเข้าใจนะครับแล้วที่สำคัญคือผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะสนใจอัตลักษณ์ของผู้คนนะฮะที่อยู่ในกระบวนการนี้นะครับในมิติที่รับรองอัตลักษณ์ด้วยกฎหมายเช่นความกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรืออื่นๆนะครับแต่ว่าในรายงานชิ้นนี้นะครับได้ขยายพรมแดนมาสู่เรื่องของมิติทางเศรษฐกิจนะฮะที่เรียกเศรษฐกิจสีชมพูนะฮะเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาด้วยกันนะครับเพื่อนำมาสู่เรื่องของรายได้นะครับความอยู่รอดในเรื่องของการผลิตนะการทำมาหากินนะครับซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ทำความเข้าใจนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่สำคัญนะครับทีนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่างานนี้นะครับไม่ควรจะเป็นการทำความเข้าใจนะหรือเตรียมพร้อมเพื่อจัดแบบที่ใช้คำว่าเฉพาะกิจอีเวนต์นะครับแต่ควรจะทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องนะครับจริงในวงการเคลื่อนไหวนะครับทางสังคมก็มักจะมีคำสองคำที่ใช้เปรียบเทียบก็คือ event กับ movement นะครับผมคิดว่ารายงานชิ้นนี้นะครับได้แสดงให้เห็นชัดว่าเราควรจะต้องนะครับทำความเข้าใจนะครับและเสนอในรายงานนี้อย่างชัดเจนว่าไม่ควรจะเป็นแค่เทศกาลขนาดใหญ่นะครับหรือกิจกรรมระยะสั้นแต่ควรจะเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิในความแตกต่างหลากหลายในโลกชีวิตอัตลักษณ์ของผู้คนนะครับแล้วก็ขยายมาสู่มิติเรื่องของการตลาดเศรษฐกิจนะครับที่จะช่วยส่งเสริมพลังของกลุ่มก้อนผู้คนที่มีโลกชีวิตเหล่านี้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นมรดกที่ยั่งยืนนะครับสืบเนื่องในความหมายดังที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือว่าสืบเนื่องในแง่ของเรื่องเศรษฐกิจสีชมพูนะครับหรือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนะครับซึ่งรายงานเนี่ยนะครับได้เสนอนะฮะสำคัญข้อค้นพบสำคัญและเป็นข้อเสนอต่อการจัดงานนะฮะ5-6ประการด้วยกันนะครับที่ผมก็ไม่อยากจะพูดซ้ำนะครับครับว่าก็อยากจะแสดงความเห็นด้วยนะครับข้อเสนอนะครับทั้ง6ประ
6: การนะครับที่รายงานนี้พยายามทำให้งานไม่เป็นแค่อีเวนต์หรืองานเทศกาลนะเฉพาะกิจเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอว่าฐานคิดนะต้องอยู่บนฐานการเข้าใจเรื่องของสิทธิของความหลักแตกต่างหลากหลายของผู้คนอัตลักษณ์ของผู้คนต่างๆนะครับต้องเป็นฐานคิดในเรื่องของการจัดงานนี้นะครับแล้วก็ขยายนะครับมิติทางด้านสิทธินะฮะในการแค่รับรองนะครับอัตลักษณ์ของผู้คนให้ขยายมาสู่มิติเรื่องของเศรษฐกิจหรือการตลาดสีชมพูนะครับที่ในรายงานนี้ใช้คำนี้นะครับในประเด็นที่สองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสีชมพูนะครับก็ผมอาจจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งที่จริงรายงานก็คำนึงอยู่แล้วก็คือเราก็ทราบดีอยู่นะครับว่าการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันอาจจะใช้คำว่าข้ามชั้นชนชั้นนะฮะมีตั้งแต่คนรวยจนถึงคนข้างล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าควรจะต้องให้ผู้คนนะครับสามารถเข้ามาร่วมนะครับได้ทุกชั้นชนเพราะว่าในลักษณะของการรวมกลุ่มก้อนแบบนี้มันมีลักษณะที่มันตัดข้ามนะครับกลุ่มก้อนของผู้คนต่างๆนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็ในแง่ของการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับของชุมชนนะกลุ่มคนต่างๆนะครับผมคิดว่านี่เขาจะเป็นประเด็นที่เห็นด้วยกันนะครับทั้งสุดท้ายนะครับก็อยากจะขอแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์สำคัญนะครับของวุฒิสภาของรัฐสภาที่จะทำให้สิทธินะครับของกลุ่มผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านอัตลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะครับได้รับการยอมรับนะครับทั้งในพื้นที่ทางสังคมและในมิติในเชิงกฎหมายนะครับได้รับการหนุนเสริมในแง่ของเศรษฐกิจนะครับต้องสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจนะครับต่างๆนะครับดังที่รายงานได้พยายามเสนอนะครับเพื่อที่จะรองรับชีวิตในเรื่องของการผลิตเรื่องของรายได้แรงต่างพวกนี้นะครับก็ผมคิดว่าข้อเสนอคราวนี้นะครับในรายงานนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าได้เสนอให้เห็นถึงว่าความหลากหลายในโลกชีวิตของผู้คนเนี่ยนะครับสามารถที่ของเป็นสิ่งที่มันสามารถสร้างกันได้นะครับบนการคำนึงถึงฐานสิทธิ์นะที่มั่นคงปลอดภัยนะครับและต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรายได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนนะครับในสังคมไทยโดยรวมด้วยนะครับก็ขอครับชื่นชมรายงานฉบับนี้นะครับนะขอขอบคุณคณะทำงานนะครับ
0: เชิญท่านปริญญาวงศ์เชิดฝันครับเชิญครับ
7: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณร่างรายงานของกรรมการการต่างประเทศนะครับที่เสนอในส่วนเรื่องของBangkok World Pie 2030นะครับว่าเราจะก้าวไปสู่Bangkok World Pie นี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับต้องบอกท่านประธานครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอีกหนึ่งช่องทางตลาดใหม่ที่จะทำให้ประเทศของเรามีกำเนิดทางด้านเศรษฐกิจแบบใหม่ๆเข้ามาได้มากเช่นเดียวกันต้องเล่าให้ฟังครับว่าบุคคลที่ได้แสดงตนว่าเป็นกลุ่ม LGBTนี้เองนะครับจากทั่วโลกเนี่ยครับก็จะมีบางสำนักก็บอกว่าเฉลี่ย 7-9% ของประชากรโลกก็อยู่ที่ประมาณเบื้องต้นประมาณ 600-800 ล้านคนสำหรับบนโลกใบนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในรายงานพวกนี้เองไม่เคยมีรายงานของกลุ่มประเทศจีนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวมาเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าคนจีนเองก็เป็น LGBT แบบแฝงอยู่ต่อไปเราคงมีจำนวน LGBT มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราเล่นตลาดนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เปิดใจที่ทำให้กลุ่มบุคคลด้านนี้ได้มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการในการที่จะทางเรื่องส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจทางเรื่องทางด้านสังคมสิทธิต่างๆประเทศไทยของเราเองนะครับก็จะเป็นโอกาสดีเช่นเดียวกันที่จะได้โอกาสของทางด้านเศรษฐกิจด้านนี้และผมเชื่อว่าบุคคล เหล่านี้เองเนี่ยครับรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีในภาพปกติเองบางประเทศอาจจะรู้จักประเทศไทยแต่ในส่วนเรื่องของเวอร์พายหรือพายมันต่างๆเนี่ยครับในทั่วโลกผมเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในdestination ของเขาในการที่จะเข้ามาร่วมงานครั้งหนึ่งในกับให้กับประเทศไทยและผมเชื่อว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับโอกาสที่Bangkok World Pride เนี่ยครับ2030จะเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งเราจะต้องท้าทายในการที่เราจะต้องทำให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในด้านนี้อย่างไรบ้าง3ส่วนสำคัญนะครับก็คือ1คือด้านสิทธินั่นเองนะครับว่าความปลอดภัยการเข้าอยู่หรือความปลอดภัยสิทธิต่างๆของชาวต่างชาติที่จะเข้าหรือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับมีความพร้อมแค่ไหนสามารถดูแลเขาได้อย่างไรไม่มีการถูกเหยียดถูกละเมิดสิทธิ์ต่างๆกับเขาอย่างแท้จริงนะครับส่วนที่สองนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับคือทางด้านอีโคโนมีเนี่ยครับเรื่องนี้เองเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าในส่วนของจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมเองเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มาทั้งหมดจากทั่วโลก600ถึง800ล้านคนเพียงแค่ยกตัวอย่าง1ล้านคนในเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นจำนวนมากแต่ต้องขอบคุณท่านกรรมการครับที่ดูภาพหลังจากเกิดหากมีการจัดงานแล้วหลังจากนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆงานที่เราเคยได้จัดงานระดับโลกนะครับวันนี้จัดเสร็จพรุ่งนี้หายไปอาจจะมีความต่อเนื่องหลังจากนั้นเพียงไม่เกิน30วันหลังจากนั้นก็เปล่าประโยชน์ไม่มีผลอะไรที่เกิดขึ้นโครงสร้างการลงทุนต่างๆนานาที่เราจัดการลงทุนงานระดับนี้นะครับมันใช้เงินจำนวนมากนะครับแต่ในการข้อเสนอของทางกรรมการนะครับมีการเสนอหลังจากจบงานแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรและเราจะได้อะไรเกิดขึ้นและความต่อเนื่องเรื่องพวกนี้เองเนี่ยครับก็เราคิดว่าเราอยากจะเป็นเหมือนตัวอย่างเช่นประเทศบราซิลประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีความพร้อมในการจัดงานและสุดท้ายกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเองเนี่ยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ของเขาที่เขาอยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมทุกๆปีแล้วก็เข้าถึงวันนี้เองก็คงต้องฝากท่านกรรมการครับว่าเราคงจะต้องไปมองศึกษาในกลุ่มของประเทศที่เขามีความหลากหลายทางเพศและได้การยอมรับแบบนี้ครับก็คือที่บอกครับ2ประเทศหลักก็คือไม่บราซิลก็ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับซึ่งมองว่าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของผู้มีหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงท่านประธานครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับว่าในงานพรายมันต่างๆในของประเทศไทยเองเนี่ยครับผมเชื่อว่าในทุกที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเขามีวิธีการแสดงและการมีความมีส่วนร่วมกันค่อนข้างจะดีมันดีตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วประเทศเราไม่ต้องไปบังคับให้ใครมาช่วยทำอะไรแต่มันคือการเปิดโอกาสที่ทำให้คนในประเทศมีส่วนร่วมในการจะจัดกิจกรรมผมยกตัวอย่างในงานนี้ครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมก็ไปร่วมงานที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านต้องบอกครับว่าคนที่ไปไม่ใช่คนที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งหมดแต่เมื่อเมืองจัดทุกคนก็อยากจะเข้าร่วมเข้าไปร่วมกันทำกันทุกคนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วในเมืองเองก็จะมีการลงทุนด้วยชุมชนนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินองค์กรจากภาครัฐต่างๆเลยครับทุกคนอยากร่วมอยากผลักดันทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้นะครับคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความโดดเด่นของในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศและสุดท้ายนะครับผมคนหนึ่งครับก็ขอสนับสนุนความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศนะครับให้ประเทศไทยเรามองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ครับว่าสุดท้ายทั้งเศรษฐกิจทั้งรายได้ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆนะครับเชื่อว่าประเทศไทยคือหนึ่งในอาเซียนที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็ต้องฝากกรรมการครับว่าในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็อย่าลืมกลุ่มผู้พิการที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกันในงานที่เราจะจัดเวอร์พายนี้เองเนี่ยครับเราคงจะต้องมองถึงผู้พิการเช่นเดียวกันนะครับแล้วต่อเนื่องครับถ้าเมื่อเราสามารถดูแลผู้พิการได้เท่ากับสิทธิการวางแผนวางระบบพายในประเทศของเราเนี่ยครับมันจะตอบโจทย์ความเท่าเทียมในทุกๆด้านของสังคมเท่ากับว่าในอนาคตต่อไปเราสามารถจัดกิจกรรมของผู้พิการระดับโลกในประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: เชิญท่านกัลยาใหญ่ประสานครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันกัลยาเยประสานนะคะจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลำพูนการที่พูดถึงจังหวัดลำพูนนะคะดิฉันจะนำมากล่าวถึงรายงานการศึกษาของกรรมาธิการต่างประเทศดิฉันรู้สึกว่าการทำรายงานในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นมุมมองที่แหลมคมมากเหมือนกับมุมมองอนาคตของประเทศเลยนะคะท่านทราบไหมคะว่าจังหวัดลำพูนก็เคยมีการมีชื่อเสียงในการส่งเสริมผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหลายปีมาแล้วเราจะมีชื่อเสียงในเรื่องการประกวดนางฟ้าจำแรงติดต่อกันหลายๆปีมีปีหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศเราที่พลิกประวัติศาสตร์จากการที่ไม่คบกับประเทศคอมมิวนิสต์ได้เดินทางไปจับมือกับประธานาธิบดีของประเทศจีนท่านผู้นั้นเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยขณะเดียวกันท่านก็ไปชมการประกวดนางฟ้าจำแรงที่ลำพูนนะคะนั่งอยู่แถวหน้าด้วยเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันจะรู้สึกเศร้ามากพ่อแม่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจการเบี่ยงเบนทางเพศของลูกบางท่านทุบตีลูกเมื่อลูกอยากจะแต่งตัวสวยๆงามๆเป็นลูกผู้ชายแต่อยากจะเป็นผู้หญิงนุ่งกระโปรงเด็กหลายคนเนี่ยต้องเจ็บปวดกับการที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจแต่หลายท่านนะคะที่ดิฉันได้พบเจอเขาก็อวดให้ดิฉันว่าเมื่อก่อนน่ะผมมีลูกผู้ชาย2คนแต่เดือนนี้ผมได้ลูกชายคนลูกสาวคนแล้วก็สวยด้วยคือสังคมน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปการทำให้การเปลี่ยนแปลงทางเพศสภาพดิฉันก็เพิ่งจะมายอมมาเข้าใจว่าเรามีทั้ง LGBTQ คือไม่ได้มี2เพศการที่รายงานฉบับนี้ได้จุดประกายในเรื่องอยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะรับการเท่าเทียมกันของทุกเพศสภาพสามารถที่จะขยับให้เราสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพของสังคมได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากดิฉันขอชื่นชมและขอบคุณที่ท่านศึกษาอย่างจริงจังและไม่ได้ศึกษาแบบนั่งเทียนเขียนท่านมีปฏิบัติการมีการรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นมีการถอดบทเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็เสนอแนะอย่างรอบด้านให้กับรัฐบาลดิฉันก็ยังคิดว่าในขณะที่เราสามารถที่จะเข้าถึงแกนของผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือทางอินเตอร์ไพรส์ดิฉันยังคิดว่าพลังของสังคมที่จะขับเคลื่อนจะต้องเป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกันแล้วก็จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพเหล่านี้จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าสังคมไทยเนี่ยทุกภูมิภาคนะคะทุกพื้นที่เนี่ยคนเหล่านี้แหละที่เป็นกลุ่มก้อนของคนที่สร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านศิลปะการเขียนภาพการร้องเพลงการออกแบบการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าได้ LGBTQ มาเป็นแม่งานเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเขาจะมีพลังที่มากมหาศาลกว่าคนธรรมดาปกติของเราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันอยากสนับสนุนท่านนั้นก็คืออยากให้ท่านผลักดันต่อไปไม่อยากให้ท่านจบลงด้วยหนังสือเล่มนี้ในขณะที่ท่านมีเครือข่ายในขณะที่อาจจะมีรัฐบาลหรือผู้บริหารยังมองไม่เห็นแต่ท่านเนี่ยจุดประกายได้เลยว่าสังคมไทยในขณะที่เป็นเหมือนแกนนำเป็นหัวหอกในเรื่องนี้แล้วเนี่ยดิฉันมองว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อาจจะเป็นคานงัดนะคะคา การงัดที่สำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ด้วยพลังของพวกเราชาว LGBTQ ค่ะขอสนับสนุนรายงานแล้วก็ขอสนับสนุนให้ท่านขับเคลื่อนต่อไปให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยในการที่จะรองรับมาตรฐานทุกอย่างของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับทางคณะกรรมการมีประเด็นตอบชี้แจงไหมครับเชิญครับ
2: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมพรชัยวีรัตน์พันธ์นะครับสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณท่านสวทั้ง4ท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกอย่างมากต่อรายงานฉบับนี้นะครับผมเองรู้สึกตื้นตันใจมากๆเลยเพราะว่ามันก็เป็นรายงานที่ผมเชื่อว่าไม่มีวุฒิสภาประเทศไหนจะคิดจะหยิบยกขึ้นมาทำนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณความเปิดกว้างของวุฒิสภาแห่งนี้ด้วยวุฒิสภาแห่งนี้อาจจะไม่ใช่สวรุ่นเราสวรุ่นที่แล้วเป็นวุฒิสภาที่โหวตรับพรบสมรสเท่าเทียมกันอย่างไม่แตกแถวเลยนะครับแทบจะไม่มีผู้ใดที่งดออกเสียงเลยด้วยซ้ำนะครับมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าวุฒิสภาแห่งนี้มีความเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่แล้วหรือว่ารุ่นนี้ก็ตามนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับท่านพิญญาพัฒน์นะครับที่ก็เหมือนสรุปรายงานฉบับนี้ให้เราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เห็นด้วยกับบทสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะของท่านทุกข้อเลยนะครับส่วนท่านประภาสเองพูดถึงความสำคัญของคอมมูนิตี้ภาคประชาสังคมนะครับผมก็ต้องบอกเองว่าคำว่าพรายเนี่ยคนไทยอาจจะฟังเราไม่รู้ว่าจริงๆมันมาจากอะไรนะครับมันมาจากการที่เมื่อ 50-60 ปีที่แล้วอ่ะแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือเพศอื่นๆเนี่ยคุณจะถูกจับครับมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าเกิดจะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศออกมาไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างอังกฤษที่ตอนนี้เขาเปิดกว้างมากๆเนี่ยสมัยก่อนนะครับ60-70ปีที่แล้วการที่คุณเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเนี่ยก็เป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ถูกจับนะครับคนกลุ่มทั้งหลายเหล่านี้ในประเทศอย่างอังกฤษหรืออเมริกาเขาเลยรวมตัวกันออกมาเรียกร้องสิทธิของเขาที่มันถูกเบียดเบียนไปโดยกฎหมายนะครับพรายเนี่ยมันเกิดออกมาพรายมันคือเป็นคำว่าภาคภูมิใจนะครับมันเกิดมาจากการที่คนกลุ่ม LGBTQ รวมตัวกันออกมาประท้วงรัฐบาลครับเขาออกมาประท้วงเป็นประจำทุกปีนะครับเรียกร้องสิทธิ์จนได้รับสิทธิ์การเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาแล้วนะครับเขาก็ได้รับสิทธิ์อื่นๆเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เรื่องของสิทธิในการเข้าถึงฮอร์โมนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสิทธิในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เขาออกมาเรียกร้องสิทธิในเชิงของการประท้วงเนี่ยมันเป็นพลังงานแง่ลบเขาอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นพลังงานแง่บวกมันก็เลยกลายเป็นกระบวนการพาเรดพรายอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้มันจะเป็นชาว LGBTQ นะครับออกมาแต่งตัวแสดงความเป็นตัวตนออกมาเป็นขบวนสีรุ้งนะครับแต่งตัวอย่างสวยงามนะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็มีพรายพาเรดติดต่อกันมา 5-6 ปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้ถ้าเกิดเราก็จะเห็นเลยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากภาคประชาสังคมมันมาจากคนที่ถูกกดขี่นะครับจนสุดท้ายเขาเปลี่ยนพลังงบเป็นพลังบวกมันเลยกลายเป็นอะไรที่โพซิทีฟขนาดที่มันจะมีมหากรรมเวิลด์ไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะจัดขึ้นมาได้ผมก็อยากจะตอกย้ำอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าผลการโหวตนะครับในปลายเดือนนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยที่เขาจะโหวตกันว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือว่าบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาสเปนเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากสำหรับประเทศไทยเพราะว่ากฎหมายเขาพร้อมนะครับเขามีทั้งกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับแล้วเขามีทั้งกฎหมายเรื่องอุ้มบุญเรื่องเปลี่ยนสัญชาติมีอะไรกฎหมายเขาพร้อมกว่าเราเยอะเขาก็เป็นประเทศที่จัดงานเฟสติวัลระดับโลกมาเยอะมากไม่แพ้เราแถมในบิดบุ๊กนะครับตอนที่เขาไปเหมือนประมูลชักชวนให้คนโหวตให้เขาเนี่ยเขาถึงกับพูดว่าเขาจะสร้างเป็น LGBTQ sanctuary นะครับเป็นสถานลี้ภัยสำหรับ LGBTQ ทั่วโลกคือณขณะนี้เนี่ย35ประเทศมีพรบสมรสเท่าเทียมแล้วแต่อีก67ประเทศทั่วโลกการเป็น LGBTQ ยังเป็นความผิดทางอาญาอยู่ถ้าเกิดคุณแสดงตัวตนในประเทศใดออกมาแล้วมีความเสี่ยงที่คุณจะถูกรัฐบาลจับกุมเนี่ย

0: บูรณ์ชนะแล้วทุกอย่างจะจบนะครับเราต้องทำตัวให้คู่ควรด้วยนะครับแต่ว่าไม่ว่าผลการประมูลนะครับสิทธิในการจัดงานในเดือนตุลาคมเนี้ยมันออกมาอย่างไรมันจะออกหัวหรือออกก้อยผมก็เชื่อว่าไอ้กระบวนการเนี้ยไฟมันถูกจุดติดแล้วนะครับต่อให้เราจัดเบอร์ไพรไม่ได้มันก็มีการพยายามที่จะจัดไพรระดับเอเชียขึ้นเราจะร่วมกับเกาหลีนะครับญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยจัดงานเวิลด์ไพร์จัดงานเอเชียนไพร์ขึ้นมานะครับโดยที่หมุนเวียนกันทุกๆ2ปีคล้ายๆเวิลด์ไพร์นี่แหละต่อให้เราไม่ได้ถึงตรงนั้นผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการไพร์เนี่ยมันก็จะต้องถูกจุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องด้านสิทธิและอย่างที่ท่านสว.กัลยาได้ว่าผมว่ามันเป็นอนาคตของประเทศไทยนะครับคือจริงๆกรรมธิการการต่างประเทศเนี่ยมีรายงานอีกเล่มหนึ่งนะครับที่กำลังจะออกมาเล่มนี้เล่มหนามากเกือบ600หน้าเลยทีเดียวเรื่อง King Economy นะครับอันนั้นจะเจาะลึก15กลุ่มอุตสาหกรรมเลยว่ามันมีกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรที่มี LGBTQ เป็นศูนย์กลางบ้างนะครับแล้วเราควรจะทำการส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยถามว่าเราสู้ประเทศอื่นได้ไหมไม่ได้แล้วแต่เรายังเป็นที่หนึ่งในเรื่องของซีรีส์วายนะครับเราส่งออกซีรีส์วายมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกซีรีส์ยูริก็มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องผ่าตัดยืนยันเพศสภาพเราก็ติด1ใน3ของโลกนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทีบิวตี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสกินแคร์นะครับเครื่องสำอางของไทยเราเป็นอันดับ4ของเอเชียแล้วแล้วเจ้าของกิจการเหล่านั้นจำนวนมากเป็น LGBTQเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราส่งเสริมเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยนะครับก็จะสามารถนำคนกลุ่มนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยได้นะครับก็เข้าใจว่ารายงานตัวพิงค์อีโคโนมีเนี่ยน่าจะเข้าสู่รัฐสภานี้ในอีกสัก2-3สัปดาห์นะครับถึงตอนนั้นเราอาจจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งกันอีกทีนึงครับขอขอบพระคุณครับ
1: มีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบที่แจ้งหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับเป็นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการและได้บันทึกในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับขอบคุณคณะกรรมการครับเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4ระเบียบวาระที่5เรื่องการพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีท่านสมาชิกครับพอดีหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมผมขอปิดการประชุมครับ

ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเกาะติดสภากันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่ประชุมวุฒิสภานั้นได้มีการพิจารณานะคะยติเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้านะคะ FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะซึ่งเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะคะหรือประเด็น UPOP 1991ค่ะซึ่งที่ประชุมวุฒิสภานั้นก็ได้มีการรับทราบนะคะแล้วก็เห็นชอบนะคะกับข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภาหลายๆท่านค่ะแล้วก็จะมีการรวบรวมนำส่งไปยังคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะการประชุมวุฒิสภานั้นก็เริ่มต้นขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 8:45 นะคะโดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนั้นมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปอาทิเช่นปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลขอให้หน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและออกมาตรการเยียวยาพร้อมทั้งขอให้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนและลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสารที่ไม่จำเป็นสำหรับการขอรับเงินเยียวยาอีกทั้งยังมีปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจนทุเรียนและผลไม้หลายชนิดยืนต้นตายเป็นจำนวนมากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขอให้รัฐบาลนั้นเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับออกมาตรการการช่วยเหลือหากเกษตรกรรายใดยังมีหนี้สินอยู่ขอให้มีการพักชำระหนี้ออกไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านอกจากนี้นะคะสมาชิกยังหารือถึงปัญหาไม่มีระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน

0: ในพื้นที่ที่ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งที่ผ่านมาประชาชนต้องทนใช้น้ำอุปโภคบริโภคที่ไม่ได้มาตรฐานมาเป็นเวลานานจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีการประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและยังมีปัญหาน้ำกัดเซาะไหลทางซึ่งก็ทำให้ดินสุดตัวและพื้นผิวถนนได้รับความเสียหายที่บ้านสองแควตำบลเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงซ่อมแซมนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่คณะกรรมการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภานะคะได้กล่าวว่าจากรายงานในปี2567พบสถิติแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานจำนวน 36,000 คนปี2560ต่อปีนะคะและในปี2568นั้นจำนวน 38,000 คนที่ทำงานในด้านกิจการเกษตรและปศุสัตว์การแปรรูปสัตว์น้ำกิจการต่อเนื่องประมงก่อสร้างจึงเป็นการยืนยันว่าแรงงานต่างด้าวสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดระนองแต่คำถามที่ตามมาก็คือจะจัดการกับระบบอย่างไรให้มีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องให้คนไทยมีโอกาสประกอบอาชีพแรงงานได้รับการคุ้มครองดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ5ข้อต่อเรื่องนี้ก็คือต้องใช้ความจริงของการจ้างงานเป็นฐานทำงานเป็นผู้ช่วยโดยกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนแจ้งความต้องการแรงงานกับกลไกท้องถิ่นปิดช่องว่างที่ทำให้เกิดการจ้างงานนอกระบบและเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมค่ะ
1: ข้อเสนอที่จัดตั้งกรมใหม่ควรเปรียบเทียบการเพิ่มบุคลากรและปรับกระบวนการงานของหน่วยงานเดิมเพราะรายงานพบทั้งปัญหากำลังคนและขั้นตอนการเพิ่มองค์กรค่ะจึงพิสูจน์ได้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้จริง

0: องทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
4: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
5: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคลสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภาพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
3: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1โดยกว่าร้อยละ60อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
6: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวอำเภอเชียงประการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพิธีบวชป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมครั้งนี้โดดเด่นและทรงคุณค่าคือการขับเคลื่อนผ่านพลังบวรหรือบ้านวัดราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่พิธีบวชป่าถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเกราะคุ้มกันธรรมชาติการนำผ้าจีวรมาผูกรอบต้นไม้ใหญ่เป็นกุศโลบายเตือนใจไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับพื้นป่าชัยประการเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐพระสงฆ์และชุมชนให้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมี

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันเย็นวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณอัธพรปานกลัดดำเนินรายการครับ สวัสดีครับคุณอัธพรครับ
1: สวัสดีครับคุณทรงพลครับครับและนอกจากเรา2คนวันนี้นะครับยังมีทีมงานนะครับบรรณาธิการวันนี้ครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานโดยคุณอรัญญาชมชื่นครับและ Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับก็มาพบเจอกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 15:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
2: ครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือประชุมครม.วันนี้ฮะก่อนเข้าวาระพิจารณาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลนะก็ได้ใช้เวลาหารือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับเพราะท่านนายกก็ลงพื้นที
1: ่
2: แล้วก็มอบหมายท่านเอกนิติเนี่ยเป็นประธานในการดูแลในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับปัญหาหลักตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะครับก
1: ็
2: คุยกันละครับในที่ประชุมเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนประชุมครม.นะฮะก็ท่านก็จะเน้นย้ำนะครับเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ออกมาช่วยหน่อยนะครับรู้แล้วว่าตอนนี้คมนาคมก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อยากจะให้เพิ่มเติมเรื่องของการบริการรถยกให้กับประชาชนที่จมน้ำเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนรถจมน้ำเนี่ยต้องเสียค่ารถยกเนี่ยโอ้โหเป็นพันนะครับ
1: ครับ
2: เออแล้วไม่ใช่ว่าเรียกแล้วจะมา
1: ใช่ต้องใช้เวลาด้วย
2: ต้องต่อคิวนะฮะแล้วก็ทางด้านของประกันถ้ามีก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะยกรถไปซ่อมที่ไหนเนี่ยโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญ
1: เป็นเรื่องใหญ่นะ
2: ใช่ก็เลยเน้นย้ำว่าให้กระทรวงคมนาคมช่วยหน่อยนะฮะช่วยเหลือในการบริการรถยกรถยนต์ประชาชนที่ท่วมแล้วก็จมน้ำไปยังที่หมายนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการและคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็รับไม้ต่อไปนะครับก็คงจะได้เห็นเรื่องของรถยกนะฮะน่าจะฟรีนะครับถ้ามาจากกระทรวงคมนาคม
1: นะนะครับอันนี้ก็ควรจะฟรีด้วย
2: ใช่แล้วก็จะน่าจะต้องไปดำเนินการทั่วประเทศนะฮะเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ภัยกำลังจะมาในบางพื้นที
1: ่โดยเฉพาะภาคตะวันออกพี่จ๊อบช่วงนี้เนี่ยกระหน่ำเลยไม่ว่าจะเป็นที่นครนายกปราจีนบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องด้วย
2: ครับแถวองครักษ์เนี่ยรังสิตเนี่ยก็ยังพอสมควร
1: คลอง
2: 12คลอง13นะฮะอ่ะต้องไปดูกันส่วนกระทรวงสาธารณสุขการฮะให้ออกมาช่วยประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับเขาก็จะมีอาชีวะอะไรพวกนี้มาช่วยเหลืออยู่แล้วนะฮะกระทรวงแรงงานก็มีนะฮะในการที่จะช่วยประชาชนในเรื่องของการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับท่านก็เน้นย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขการช่วยเพิ่มเติมหน่อยออกมาซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมให้ฟรีหน่อยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF World Bank 2026ฮะ 12-18 ตุลาคมแม้จะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพแล้วแต่ยังคงมีการประชุมครม.นะครับเพราะความเดือดร้อนของประชาชนอะไรต่างๆรอไม่ได
1: ้
2: หยุดเราไม่หยุดนะฮะครม.ก็จะมีการเลื่อนประชุมนะครับพุธที่14ตุลาคมแทนนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของระบบประกันภัยพิบัตินะครับที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะท่านทรงพลค่ะแล้วก็ท่านอัธพรค่ะ
1: ครับคุณพลอยทะเลครับทราบว่าครม.เนี่ยได้มีมติระบบประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
3: ค่ะก็ประกันโครงการประกันภัยพิบัติค่ะเป็นระบบประกันภัยแห่งชาติที่รัฐบาลเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนนะคะ
2: คร
3: อบคลุมกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแล้วก็ที่สำคัญก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ที่ผ่านมาค่ะ
2: ครับก็คือว่าถ้าภัยเกิดขึ้น1ตุลาคมก็จะเริ่มคุ้มครองตรงนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะหลังจาก1ตุลาคมก็สามารถคุ้มครองได้1ปีค่ะตามหลักค่ะ
2: ครับพอเกิดภัยเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาชนสงสัยครับว่าเงินค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ยังไงครับต่อ1ครัวเรือนฮะ
3: ค่ะการคุ้มครองนะคะก็จะมี3ภัยหลักค่ะได้แก่อุทกภัยนะคะซึ่งรวมไปด้วยทั้งน้ำป่าโคลนถล่มวาตภัยนะคะรวมทั้งพายุฟ้าผ่าและแผ่นดินไหวค่ะรวมสึนามิด้วย
2: ครับ
3: เฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยค่ะส่วนกำหนดให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะคะในกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายสินไหมทดแทนส่วนแรกค่ะ1บาท 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะ
2: ค
3: แล้วก็ส่วนของแผ่นดินไหวจะจ่ายใน 5,000 บาทนะคะในส่วนแรกต่อ1หลังคาเรือนและสามารถจะพิจารณาตามหลักความเสียหายค่ะประกันก็จะลงพื้นที่เพื่อมาดำเนินการต่อว่าทรัพย์สินที่เสียหายบริเวณบ้านหรือต่างๆค่ะสามารถเคลมได้ถึง 100,000 บาทค่ะก็รวมเป็นเพิ่ม 9,500 บาทค่ะ
1: ทีนี้สำหรับช่องทางแล้วก็ขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์แต่ละประเภทเนี่ยสามารถที่จะทำได้ยังไงบ้างครับ
3: ค่ะประชาชนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อทำประกันไม่ต้องสมัครกรมธรรม์เองนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันนะคะสิ่งที่ต้องทำที่ประชาชนต้องรับทราบเลยค่ะคือเก็บหลักฐานความเสียหายนะคะบริเวณบ้านเรือนเช่นภาพถ่ายวิดีโอสภาพบ้านแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายค่ะเตรียมเอกสารแสดงตัวตนและเอกสารที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามที่บริษัทกำหนดนะคะจากนั้นก็ยื่นเคลมตามกระบวนการของกรมธรรม์ค่ะ
2: ครับท่านครับเชิญครับเชิญฮะ
3: และสำหรับช่องทางนะคะเบื้องต้นระบบนะคะจะใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและปภ.เมื่อทางการประกาศเขตภัยพิบัติผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมเอกสารไว้ได้เลยค่ะและสามารถที่จะส่งช่องทางนะคะเคลมไปที่เว็บไซต์ thainetcat.org ค่ะหรือ LINE @thainetcat หรือศูนย์บริการลูกค้านะคะในเขตพื้นที่ของท่านค่ะในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ
2: ครับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการประกันภัยพิบัติตรงนี้ล่ะครับคือถ้าเทียบกับการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐบาลในรูปแบบเดิมกับโครงการใหม่เนี่ยผลดีหรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
3: การใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ในรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ก็มีความแตกต่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนค่ะ
2: ครับ
3: ในรูปแบบเดิมนะคะจะเป็นการช่วยเหลือแบบเชิงรับนะคะจะต้องรอให้เกิดภัยพิบัติก่อนรัฐบาลจึงจะที่สามารถจะอนุมัติงบประมาณช่วยได้และเป็นการช่วยเหลือแค่เฉพาะกิจเท่านั้นค่ะซึ่งมักใช้เวลานานและมีขั้นตอนในการตรวจสอบหลายขั้นตอนค่ะแต่ระบบใหม่ก็จะเรียกว่าเป็นระบบเชิงรุกมีการเตรียมงบประมาณและทำสัญญารองรับความเสียหายล่วงหน้าผ่านบริษัทประกันภัยค่ะทำให้มีความแน่นอนรัฐไม่ต้องตั้งงบฉุกเฉินค่ะ
2: ครับแล้วระบบการจ่ายเงินน่าจะรวดเร็วกว่าใช่ไหมฮะรวดเร็วกว่าระบบราชการเพราะว่าเป็นระบบประกันภัยยังไงก็ต้องจ่ายโดยบริษัทประกันภัยอย่างรวดเร็วถ้าพิสูจน์ความเสียหายได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะเพราะแบบเดิมนะคะประชาชนต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายค่ะหลายครัวเรือนแล้วก็ต้องรวบรวมรายชื่อรออนุมัติเบิกจ่ายซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนค่ะแต่ว่าระบบใหม่ก็จะกำหนดกรอบเวลาการจ่ายเงินสินไหมส่วนแรกได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะภายใน15วันหลังจากที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติค่ะ
2: อ๋อครับมีกรอบกำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายค่าสินไหมภายใน15วันหลังจากประกาศภัยพิบัติใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะภายใน15วันค่ะ
2: โอ้ครับถือว่าเร็วมากนะฮะแค่2สัปดาห์อ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ
1: ก็ถือว่าได้ใช้เลยนะครับตั้งแต่1ตุลาคมมาเนี่ยก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ทันเหตุการณ์พอดีเลย
2: ครับ
1: ครับ
2: มาดูอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะก็เห็นว่ามีกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยขึ้นเทียบท่าแถวชลบุรีล่าสุดเนี่ยจะมาที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเหรอครับรายละเอียดเป็นยังไงฮะ
3: ใช่ค่ะก็จะมีนะคะเป็นการนำกำลังพลเดินทางเข้ามานะคะเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเป็นกองทัพสหรัฐนะคะกว่า 5,000 นายนะคะที่ขึ้นมาในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ครับที่กองเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำนวน2ลำเนี่ยมีกำหนดเข้าเทียบท่าในที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับ
3: ค่ะที่ผ่านมาก็จริงๆวันนี้วันที่6ใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: ซึ่งเทียบท่าในวันที่4ถึง9ค่ะตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกค่ะของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: แล้วได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานไหนบ้างไหมครับในการบูรณาการทางด้านของการรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ยังไงบ้างไหมครับ
3: มีค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่เมื่อวานนะ5ตุลาที่ผ่านมาค่ะนายพิพัฒน์ราชกิจประการเองนะคะท่านรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับท่านชอนโอนิลค่ะที่เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐค่ะประจำประเทศไทยนะคะเพื่อมาพูดคุยแล้วก็กระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือไทยสหรัฐค่ะโดยเฉพาะด้านคมนาคมและการเดินเรือนะคะให้ได้รับในการทำไซเบอร์ต่อไปแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานค่ะส่วนการประสานงานระหว่างหน่วยงานใดในการบูรณาการความปลอดภัยนะคะก็จะมีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตป้องกันกองกำลังสหรัฐค่ะประจำประเทศไทยโดยมีการประชุมวางแผนจะตั้งกลุ่มประสานงานเฉพาะกิจไว้บริเวณพื้นที่เรียบร้อยค่ะ
2: ครับการที่สหรัฐอเมริกายกพลขึ้นบกที่ภูเก็ตจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ยังไงครับ
3: ค่ะก็ช่วยกระตุ้นแน่นอนค่ะในด้านการท่องเที่ยวการบริโภคแล้วก็สร้างรายได้ให้สะพัดแก่ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงนะคะกรมการคมนาคมการขนส่งต่างๆเพราะว่าล่าสุดตัวดิฉันเองก็เพิ่งเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมาเช่นกันค่ะก็จะได้เห็นตอนไปเดินในตลาดในชุมชนหรือว่าในบริเวณร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีทหารของอเมริกาค่ะก็ได้เจออยู่หลายท่านค่ะเลยรู้สึกว่าถ้ามาคำนวณเป็นหัวค่าใช้จ่ายต่อ1ท่านต่อบุคคลถ้าตีเป็นว่าใช้1วันวันละ1ท่านท่านละ 1,000 บาทอย่างเงี้ย 5,000 คนก็ตกวันละ5ล้านบาทเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วมาใช้เวลาอยู่จังหวัดภูเก็ตประมาณ5วันก็คิดว่าน่าจะได้รายได้เป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า20ล้านค่ะ
2: ครับเพราะว่าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยฮะ
3: ถูกต้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตเองก็เตรียมตัวจะเข้าหน้าไฮค่ะเพราะยังเป็นโลซีซั่นอยู่ฉะนั้นการมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
1: ครับแล้วสำหรับของการยกพลขึ้นบกของทหารอเมริกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยสะท้อนถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแล้วก็ยุทธศาสตร์รวมถึงความร่วมมืออันดีและพันธมิตรที่ยาวนานระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกายังไงบ้างครับ
3: ค่ะเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะเป็นพันธมิตรทางทหารที่มีมายาวนานค่ะระหว่าง2ประเทศรวมถึงแสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ความพร้อมในการรองรับภารกิจระดับนานาชาติค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะฝ่ายสหรัฐเองก็เสนอให้ไทยพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเคปทาวน์ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานพร้อมหารือประเด็นการขนส่งทางทะเลผลกระทบจาก IMO Net Zero Framework ค่ะและความร่วมมือด้านพลังงานท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
2: ครับนะครับท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงประชาชนนะฮะชาวภูเก็ตในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับทางด้านของสหรัฐอเมริกา
3: ค่ะก็ขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะและผู้ประกอบการร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะต้อนรับพลทหารด้วยรอยยิ้มความเป็นมิตรและการให้บริการที่เป็นธรรมนะคะเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอันยอดเยี่ยมของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลค่ะ
2: ครับครับขอบคุณท่านรองโฆษกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ประเด็นเรื่องระบบประกันภัยพิบัติผมจะใช้คำว่าแห่งชาติก็แล้วกัน
1: ครับ
2: ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่มีการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายเนี่ยจากน้ำท่วมแล้วก็แผ่นดินไหวแล้วก็พายุลมแรงนะฮะวาตภัยก็คือพายุลมแรงเนี่ยแหละนะฮะก็ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนะครับก็คือว่าไม่ต้องรอระบบระเบียบเนี่ยทางราชการที่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องรอคิวแล้วก็ล่าช้าก็จะใช้บริษัทประกันเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทำเชิงรุกมีกรมธรรม์ประกันภัยให้กับประชาชนแล้วก็พอเกิดเหตุเกิดภัยปุ๊บเนี่ย15วันเนี่ยจ่ายค่าเคลมได้พอด
1: ี
2: นะฮะก็คือ15วันหลังจากประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
1: ครับไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ
2: มิติใหม่แห่งการจ่ายเงินเยียวยานะฮะส่วนการท่องเที่ยวขออภัยอาจจะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวก็ได้นะภูเก็ตนี่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
1: คึกคักอยู่แล้ว
2: ชาติอยู่แล้ว
1: ใช่ครับถือว่าเป็นเมืองหลักเลยในการท่องเที่ยวภาคใต
2: ้ครับ
1: ก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกาะแล้วก็ชายหาดต่างๆที่สวยงามนะรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆมากมายก็นอกจากชาวต่างชาติเองแล้วชาวไทยเนี่ยก็นิยมที่จะไปเที่ยวภูเก็ตนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยภูเก็ตเองอาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับแต่ว่าการมาเยือนของพลทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของภูเก็ตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับ
2: นะฮะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพอยู่แล้วในการเอนเตอร์เทนเนอร์หรือว่าในการที่จะเรียกลูกค้านะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนิยมไปภูเก็ตนะฮะแต่ว่าอุบมาแป๊บเดียวเองเนาะ4-9 ตุลาคม4-9 ตุลาคมแล้วเขาก็คาดว่าที่หาดป่าตองเนี่ยเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนาวิกโยธินสหรัฐกำลังพลสหรัฐที่ทยอยขึ้นฝั่งแล้วก็ขึ้นรถโดยสารเพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะครับ
1: 6วันเนาะสำหรับการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับชาวต่างชาติด้วยนะครับ
2: ครับไปดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านก็มีข้อสั่งการหลายเรื่องที่ผมพูดไปช่วงต้นรายการแค่น้ำจิ้ม
1: ครับ
2: น้ำจิ้มก็คือในส่วนที่ท่านสั่งการเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องที่พูดเป็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลประชาชนในช่วงของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะฮะท่านเลยบอกว่ามี5ข้อนะครับที่เน้นย้ำเป็นพิเศษครับ1ครับคือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับเน้นย้ำการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วเนี่ยไปให้พื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์ก็คือเช่นเครื่องสูบน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหก็ไว้แช่ไว้ที่เดิ
1: ม
2: น้ำลดแล้วแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ แบบนั้นไม่ได้ต้องไปเผื่อแผ่จังหวัดอื่นด้วยนะครับถ้าทำได้ไปพื้นที่อำเภออื่นด้วยนะครับที่เขาต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับเคยเห็นไหมฮะอำเภอนี้น้ำท่วมสูบแห้งหมดแล้วอำเภอข้างๆเนี่ย
1: น้ำท่วมเต็มอยู่เลย
2: เครื่องสูบน้ำไม่พอส่วนอำเภอนี้เงียบกริบเครื่องสูบน้ำก็ไม่ได้ใช้ก็เลยบอกว่าให้ทำงานร่วมกันไอ้เครื่องสูบน้ำทรัพยากรอันไหนเนี่ยที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่เนี่ยมันคลี่คลายแล้วไปให้กับพื้นที่ที่เขามีสถานการณ
1: ์
2: คนไทยต้องช่วยกันแบบนี
1: ้
2: สองการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยต้องทำอย่างเป็นระบบจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากที่พักอาศัยที่เข้าน้ำท่วมจัดกำลังไปช่วยเขาหน่อยทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบอย่างรวดเร็วเพราะประชาชนอยากกลับบ้านแล้วอยากเข้าบ้านแล้วแต่โอ้โหบ้านมีแต่โคลนบ
1: ้
2: าน
1: ม
2: ีแต่ขยะบ้านมีแต่น้ำมีแต่งูมีแต่อะไรทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันนะฮะแล้วก็3นะฮะทหารนี่ผมพูดเองนะฮะนายกไม่ได้พูด3นะฮะจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยพื้นที่น้ำลดแล้วตรวจสอบหน่อยไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะฮะไม่ใช่เข้าบ้านปุ๊บโดนไฟช็อตไม่ได้นะฮะก็ต้องสำรวจระบบนิเวศต่างๆให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับเข้าพื้นที่อย่างปลอดภัยครับ4ฮะเตรียมพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้ท่านผู้ว่าเตรียมทีมจัดเฝ้าระวังฮะใช้งานในระบบEOC ย่อมาจากอะไร
1: Emergency Operations Center หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินนั่นเองนะครับ
2: ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรอะไรต่างๆหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทำแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับสุดท้ายครับ5คือเร่งสำรวจครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือนะครับให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ปอพอประสานธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะฮะเขาเรียกว่า first come first serve ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านก็เน้นย้ำว่าสัปดาห์นี้ต้องโอนเงินเยียวยาไปถึงประชาชนให้ได้นะครับให้ได้และโดยเร็วด้วยนะครับไม่ต้องรอรวมยอดให้ครบแล้วค่อยโอนใครเสร็จก่อนนะโอนได้เลยนะครับพูดง่ายๆประชาชนยื่นมาปุ๊บเนี่ยตรวจสอบเอกสารหลักฐานปุ๊บเนี่ยได้เรื่องได้ราวแล้วก็ถูกต้องปุ๊บโอนให้เขาเลยนะครับไม่ต้องมารอรวมยอดนะฮะ
1: เรา
2: ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงฮะพูดคุยกับท่านชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านครับสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
4: ครับครับก็ก่อนอื่นก็พูดถึงสถานการณ์น้ำก่อนนะครับในส่วนของ จ้าพระยาเองตอนนี้กรมชลประทานก็ได้ระบายอยู่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับมาตั้งแต่วันที่2นะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะปรับลดการระบายได้ตามลำดับนะครับตรงนี้ที่ตอนแรกเราคิดว่าฝนด้านเหนือจะตกค่อนข้างเยอะในห่วงวันที่4 5 6ก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ในห่วงของวันที่10 11 12ก็อาจจะมีฝนมากขึ้นนะครับแต่ว่าจากการประชุมร่วมกับกรมชลประทานก็คิดว่าเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็จะพรุ่งนี้น่าจะต้องเริ่มปรับลดการระบายในแนวดิ่งลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฝนน้อยลงก็จะลดการระบายลงเป็นลำดับนะครับส่วนในพื้นที่ทางฝั่งแม่กลองตอนนี้เองทางเขื่อนก็ได้ลดการระบายแล้วก็ปัญหาได้คลี่คลายแต่ถ้าที่ดูปัญหาหนักๆอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำนครนายกกับทางแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งจะอยู่ที่จังหวัดนครนายกแถวองคลักษณ์แถวบ้านสร้างจังหวัดเชียงเท่าซึ่งปริมาณน้ำมวลน้ำก็ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็คิดว่าจำเป็นที่จะต้องไปติดตั้งเครื่องมือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วนะครับเพราะในห่วงนี้เองช่วงกลางวันน้ำทะเลจะขึ้นหนุนขึ้นสูงเพราะฉะนั้นการระบายน้ำในห่วงกลางวันจะค่อนข้างได้ล่าช้าน้ำจะลงในห่วงของประมาณสัก 4-5 นะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการเร่งระบายออกสู่ทะเลแต่ตามที่ทุกท่านทราบข้อมูลดีครับว่าในเรื่องของน้ำไม่ว่าที่ตกที่เขื่อนสียัดแถวตอนเหนือของจังหวัดปราจีนบุรีเชียงเซาแล้วก็แถวนฤบดินทร์นเรนจาก็ค่อนข้างเต็มเขื่อนสียัดเนี่ยวันเดียวน้ำไหลลงอ่างประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็เก็บกักกันน้ำไว้เต็มที่แต่ว่าที่ผมได้สอบถามพี่น้องประชาชนที่อยู่ท่านท้ายเขื่อนฝนก็ตกค่อนข้างเยอะเป็นมาน้ำท่วมค่อนข้างสูงเมตรกว่าเหมือนกันที่ไหลบ่าลงมานะครับตรงนั้นอ่างเก็บน้ำสียัดก็ช่วยชะลอไว้ได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมวลน้ำที่มาจากสียัดมาจากทางสระแก้วทางกบินบุรีทางปราจีนบุรีทางนครนายกตอนนี้ก็มาไล่รวมเป็นแถวจังหวัดเชียงเซาแถวบ้านตากนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกสักหลายวันหนึ่งเหมือนกันที่จะเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามก็ต้องขอปิดในข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องข้อมูลผลในเรื่องข้อมูลผลตอนนี้ช่วงวันที่9 10 11เนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทางภาคกลางตอนล่างแล้วก็ทางภาคใต้นะครับตรงนี้เองก็ได้มีการท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในภาคใต้ได้เตรียมการนะครับในการตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะเตรียมพื้นที่สำหรับการอพยพและการก่อติดสถานการณ์นะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยบริการในการแก้ปัญหาในให้เป็นเชิงในรูปแบบเดียวกันนะครับไม่แยกหน่วยนะครับก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาในภาพรวมให้กับพี่น้องประชาชนโดยร่วมกันทุกหน่วยไม่ว่าฝั่งทางทหารทางข้าราชการแล้วก็ทางท้องถิ่นนะครับในส่วนของปนชเองเราก็ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็คาดการณ์และเมื่อกี้เองช่วงบ่ายก็ได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทานแล้วก็หน่วยคาดการณ์เพื่อที่จะบางจุดถ้าเราจำเป็นเราสามารถลดการระบายน้ำจากเขื่อนได้ถ้าเราคาดการณ์ว่าฝนด้านบนน้อยก็จะให้การระบายน้ำไหลเข้าให้เท่ากับไหลออกเพื่อให้ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายอ่างนะครับตัวนี้ก็ไม่ว่าทางสียัดทางนฤบดินทรจินดาหรือว่าทางของคุณด่านประการชนนะครับแต่เขื่อนป่าตักเองก็อาจจะจำเป็นจะต้องระบายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนื่องจากเราได้อั้นไว้นานพอสมควรด้านเหนือน้ำแถวโคกสลุงซึ่งเป็นคันอาจจะมีความชื้นค่อนข้างเยอะและอาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงได้ถ้าอั้นไว้นานๆอาจจะทำให้คันพังแล้วเกิดความเสียหายได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถ้าเราปล่อยเพิ่มแล้วเรามีการลดน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาน้ำที่จะไหลลงมาบรรจบจากเขื่อนป่าสักที่พระรามุกก็คงรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็คงไม่สูงกว่าเดิมมากนะครับก็คิดว่ามันจะสมดุลกันพอดีนะครับ
2: ครับพูดถึงเขื่อนทั่วประเทศแล้วมีเขื่อนไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
4: คือตอนนี้ก็ต้องที่เป็นห่วงก็จะต้องเขื่อนแก่งกระจายนะครับเพราะว่าน้ำก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดว่าในห่วงนี้ฝนจะลงทางภาคใต้นะครับทีนี้เราเองก็ต้องก่อติดในเรื่องของทางเขื่อนแก่งกระจายที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อช่วงนี้อาจจะต้องพร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะมาห่วงใน10 11 12นะครับส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเมื่อกี้ก็ได้ประชุมก็ได้คุยกัน ทางคอพอเองก็ยินดีปรับลดในของเขื่อนศิริกิติ์สำหรับเขื่อนภูมิพลก็ระบายเท่าที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าจะมีพี่น้องประชาชนต้องเอาน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่ระบายน้ำมาเลยอาจจะมีน้ำเสียจากด้านข้างตรงนี้ก็มีความจำเป็นต้องเปิดระบาย 1-3 ล้านต่อวันนะครับเมื่อกี้ก็ได้หารือกันในสิ่งกิจก็จะลดการระบายส่วนฝั่งตะวันตกเองแถวศรีนเกิดศรีนครินทร์กับเกิดวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าก็ได้หารือที่จะบริหารเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับด้านล่างนะครับตอนนี้ก็มีการได้ประชุมหารือกันนะครับ
1: ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงณตอนนี้ถึง 2-3 วันนี้เนี่ยมีจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างไหมครับที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
4: คือตอนนี้พื้นที่ที่จะโดนที่ได้รับผลกระทบก็คือฉะเชิงเทราเนื่องจากพื้นที่ฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับการที่จะเอาน้ำออกไปสู่ทะเลค่อนข้างจะล่าช้าเพราะว่าผมยกตัวอย่างในห่วงหน้าหน้าแล้งนะครับน้ำทะเลเนี่ยไหลความเค็มนะครับขึ้นถึงตัวเมืองปราจีนบุรีเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสโลปหรือว่าความลาดชันตรงนั้นค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะนำน้ำออกทะเลค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างล่าช้าตรงนี้ก็ได้เรียนในเบื้องต้นก็ต้องค่อนข้างจะต้องใช้เวลาส่วนในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแถวสมุทรปราการก็เป็นท้องกระทะอยู่ตรงนี้เองก็กรมชลประทานก็ได้ร่วมกับปตท.ที่จะต้องสูบน้ำในคลองทะเลเองระดับก็ต่ำแต่ทำยังไงต้องถอยน้ำก็ต้องไปติดตั้งเครื่องฝังดันน้ำในจุดที่แถวคลองพระองค์ชายานุชิตที่เป็นท้องกระทะครับเพื่อส่งน้ำให้ไปออกสู่ทะเลแล้วก็ดินคลองชายทะเลแล้วสู่บ่อทะเลนะครับก็เรียนว่าในการบริหารเราก็ห่วงทะเลในห่วงน้ำทะเลไหลลงเยอะๆต่ำลงเนี่ยในห่วงกลางคืนเราก็ประสานกรมชลประทานที่ต้องเร่งเปิดบานระบายเพื่อระบายออกสู่ทะเลซึ่งจะได้ปริมาณมากกว่าการสูบแต่เมื่อห่วงที่เวลาน้ำทะเลดันขึ้นสูงก็จะจำเป็นต้องปิดบานแล้วต้องสูบออกนะครับ
2: ครับเรื่องของระบบการแจ้งเตือนละครับสธนช.มีช่องทางและระบบแจ้งเตือนประชาชนยังไงบ้างครับ
4: ครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มีการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานนะครับในการที่ เวลามีข้อมูลคาดการณ์แล้วได้จากอุตุแล้วประเมินค่าฝนต่างๆที่ไหนมีความเสี่ยงก็จะแจ้งไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่แจ้งเตือนไปกับพี่น้องประชาชนสธนช.เองก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเฟซบุ๊กของสธนช.ในเรื่องของเวลาน้ำขึ้นสูงหรือว่าเวลาที่มีโอกาสเสี่ยงที่น้ำไหลหลากต่างๆแล้วก็ร่วงของน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลขึ้นสูงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมการนะครับก็ตรงนี้ก็ได้ร่วมบูรณาการกับทุกส่วนราชการแล้วก็เวลามีการประชุมก็เวลาวิกฤตก็จะได้เชิญก็มีการเชิญกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
2: รับ
4: ฟังเพื่อที่จะได้สื่อสารไปกับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจสถานการณ์ได้นะครับ
1: ครับนอกจากช่องทางของการแจ้งเตือนแล้วครับท่านนี้อยากจะให้ท่านฝากถึงช่องทางการช่วยเหลือถ้าหากว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือไปได้ที่ไหนบ้างครับ
4: ครับครับตอนนี้จริงๆมันมีหลายช่องทางที่ติดต่อได้นะครับก็ไม่ว่าของ111ของสำนักนายกแต่ผมเรียนว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านได้มีการประชุมกับผู้ว่าทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถแจ้งไปที่จังหวัดสามารถรายงานในการประชุมซึ่งท่านนายกได้มีการประชุมทุกวันเวลา8โมงเช้าทุกจังหวัดที่ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าเครื่องสูบน้ำเครื่องฝักดันน้ำหรือบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับถุงยางชีพเขาก็แจ้งในที่ประชุมแล้วท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานไปดำเนินการแก้ไขนะครับก็เหมือนเช่นเดียวกันวันนี้ตอนช่วงเย็นเดี๋ยวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะลงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะไปดูในเรื่องของการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นช่องทางที่รวดเร็วที่สุดผมว่าตอนนี้ท่านนำเรียนไปที่จังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของท่านก็สามารถนำเรียนในที่ประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อที่จะระดมไม่ว่าทางทหารทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยทางกรมชลประทานที่จะระดมเครื่องจักรเครื่องมือไปช่วยในแต่ละพื้นที่นะครับก็เหมือนเมื่อวานในการประชุมบางพื้นที่ตอนบนที่น้ำลดแล้วก็ได้มีการสั่งการให้นำไปด้านท้ายน้ำเพื่อไปช่วยพื้นที่ที่จะออกสู่ทะเลนะครับตัวนี้ก็เป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในเวลานี้นะครับ
2: ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะฮะท่านชยันเมืองสงที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขาเพียงสุขครับ
4: ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดนะฮะแล้วก็การรับมือพื้นที่เสี่ยงนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ในจังหวัดเนี่ยแน่นอนฮะก็ต้องทางจังหวัดเพราะว่านายกอนุทินได้สั่งการแล้วว่าซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยก็คือในทางจังหวัดนะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะสั่งการในการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าเป็นคนอยู่ในพื้นที่ก็จะต้องเข้าใจปัญหาบริบทในพื้นที่อย่างดีที่สุดนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: ช่วงนี้ครับติดตามการดำเนินการของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับท่านอำนาจใจมอยนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านครับอยากจะให้ช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเป็นแนวทางพระราชดำริของพระองค์ใดครับท่านครับ
11: เป็นพระราชดำริของท่านพันปีหลวงครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับที่มาและความสัมพันธ์ของโครงการครับ
11: ก็สำหรับประวัติความเป็นมาของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริร้อยม้านะครับอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คือพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จเมื่อวันที่28มกราคม2547นะครับแล้วก็เสด็จพระประเนตรดอยม่อนล้านนะครับซึ่งขณะนั้นเป็นมีชุมชนชาวเขาเผ่าอาขาตั้งถิ่นฐานอยู่นะครับแล้วก็มีการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นนะทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลุ่มน้ำแม่งัดนะครับลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำปิงเนี่ยถูกทำลายกลายเป็นเขาหัวโล้นนะครับทำให้ส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการลงชื่อของชาวเชียงใหม่นะครับตลอดจนเรื่องปัญหาความยากจนแล้วก็สุขอนามัยของชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็เลยท่านก็ได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตั้งหลีดร้อยมอลล้างขึ้นครับเมื่อวันที่28มกราคม2547ครับ
2: ครับโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริตอนนี้มีกี่โครงการฮะอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างฮะ
11: สำหรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามลำดีเนี่ยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีทั้งหมด18โครงการนะครับก็มี1โครงการนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือโครงการภูผักภูเมี่ยงภูสอยดาวนะครับแล้วก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามลำดีบ้านปากคานะครับจังหวัดกำแพงเพชรส่วนที่จังหวัดน่านนะครับมีอีก3โครงการนะครับก็คือโครงการบ้านสุขคุณบ้านสุขสะเกี้ยงแล้วก็ภูพยัคฆ์นะครับ
2: ครับ
11: สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยานะครับก็มีอีก5โครงการครับก็คือมีบ้านปังขอนบ้านห้วยหยวกป่าโซนะครับบ้านทานทอง ดอยบ่อแล้วก็บ้านสันติสุขและบ้านขุนกำลังนะครับจังหวัดพะเยาสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับมีทั้งหมด8โครงการนะครับมีบ้านแตกแซมอยู่ที่อำเภอเวียงแหงนะครับดอยแบแลอยู่ที่อำเภออมก๋อยบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยห้วยเมืองงามนะครับอำเภอแม่อายบ้านเสาแดงอำเภอกัลยาณิวัฒนาดอยอมพายอำเภอแม่แจ่มแล้วก็ห้วยแม่เกียมอำเภอเชียงดาวและดอยม่อนล้านนะครับอำเภอพร้าวก็เป็น1ใน8ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ครับผม
1: ครับก็มีหลากหลายพื้นที่เลยนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าความสำคัญของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเนี่ยช่วยเหลือราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างไรและแต่ละพื้นที่นี่มีความแตกต่างกันทางด้านของสภาพภูมิศาสตร์อย่างไรบ้างครับ
11: ก็หลักๆเลยนะครับก็คือการพัฒนาความรู้ให้กับราษฎรนะครับให้ทำการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างถูกหลักวิชาการนะครับให้ใช้พื้นที่ที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยนะครับก็คืออีกอันนึงก็คือเรื่องของการป้องกันและยับยั้งการลุกทำลายป่านะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายไปนะครับให้กลับคืนสภาพป่าให้สมบูรณ์ดังเดิมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็สร้างจิตสำนึกและการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้กับราษฎรในพื้นที่นะครับสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อต่อต้านปัญหาของยาเสพติดนะครับในเมื่อเราพัฒนาพื้นที่เรียบร้อยนะครับฟื้นฟูป่าแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านไปด้วยเนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมครับผม
2: ครับแล้วเรามีการสร้างความมั่นคงทำให้คนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้ยังไงฮะสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะท่านฮะ
11: ก็คือในเรื่องของอันดับแรกคือเรื่องของอาชีพเนาะ
2: ครับ
11: ฉะนั้นกุศโลบายอันดับแรกที่ท่านพระบรรพีหลวงท่านพระทานไว้ก็คือเรื่องของอันดับแรกเมื่อเรามีการจัดตั้งสถานีเนี่ยเรานำชาวบ้านในพื้นที่ที่โครงการจัดตั้งอยู่เนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานนะครับ
2: ครับ
11: แล้วก็ในส่วนของสถานีเนี่ยเราจะมีแปลงสาธิตเรื่องของการปศุสัตว์เรื่องของการปลูกผักปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอาชีพเสริมพวกศิลปาชีพนะครับปักผ้าทอผ้าอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับทีนี้ในส่วนของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริอย่างไรรวมถึงมีการบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
11: สำหรับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยหลักๆคือณวันนี้เรามีทั้งหน่วยงานคณะกรรมการระดับจังหวัดในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการท้องถิ่นและก็ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนะครับแล้วก็ในระดับพื้นที่อำเภอเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการระดับอำเภอก็ได้มีการพูดคุยนะครับว่านำเอาสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบล นะครับแล้วก็มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการท้องถิ่นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานแล้วก็มีคณะทำงานเป็นส่วนราชการต่างๆครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนหน่วยงานต่างๆที่เรามองเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเข้ามาพัฒนาชุมชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินการบริหารจัดการโครงการเนื่องมาจากพระบรมีเนี่ยในเชิงพื้นที่เนี่ยครับด้วยกระบวนการวันแทนนะครับในแต่ละระดับพื้นที่เนี่ยคือมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนนะครับเราก็เลยจะทำแผนรวมเป็นอันเดียวอันไหนที่นอกเหนือหรือเกินศักยภาพของท้องถิ่นหรืออำเภอเราก็จะขอรับประมาณงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดหรือหน่วยงานกรมกองที่เกี่ยวข้องเป็นระดับชั้นไปครับ
2: ครับท้ายนี้อยากเช่นท่านได้กล่าวเชิญชวนนะฮะเรื่องของสินค้าของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริครับมีสินค้าอะไรบ้างฮะจะไปดูไปชมจะไปเลือกซื้อเลือกได้ไงฮะ
11: ก็ในพื้นที่ของดอยม่อนล้านนะครับก็จะมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับยอดดอยม่อนล้านเนี่ยสูง 1,696 เมตรก็คือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเราได้แล้วว่าจะไปดูแปลงผักพืชผักเมืองหนาวนะครับส่วนสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับที่เราทางโครงการได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆก็คือเป็นเรื่องของกาแฟนะครับกาแฟที่ดอยม่อนล้านนี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเหมือนกันนะครับก็หลากหลายครับก็คือมันจะมีช่องทางในเรื่องของการติดต่อเนี่ยมันจะมีไอ้ช่องทาง Facebook เนี่ยมีของโครงการนะครับก็คือถ้าพิมพ์ไปก็คือโครงการไปยันน้อยแล้วก็ดอยม่อนล้านอันนี้ก็เป็นช่องทางตรงของสถานีดอยม่อนล้านเราเลยนะครับแล้วก็สำหรับกาแฟเนี่ยที่ดังๆที่ทางชาวบ้านเขาสามารถผลิตและส่งขายออนไลน์ได้ก็มีอยู่2รายครับก็คือกาแฟอาคาอาบูย่าแล้วก็นาโมคอฟฟี
2: ่ครับ
11: ครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรของผมนะครับที่สามารถสอบถามเข้ามาในส่วนของการดำเนินงานของสถานีจะเข้ามาเยี่ยมชมสถานีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนในพื้นที่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์โทร
1: 061-625-9998
11: ได้เลยคร
1: ับ
11: ผม
2: คร
1: ับ 061-625-9998นะครับก็ติดต่อไปได้นะใครที่สนใจนะจะศึกษาดูงานในเรื่องของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำรินะครับ
2: แล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์จากดอยม่อนล้านนะฮะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิกคุณภาพสูงนะครับโทรไปสอบถามกันได้นะครับนะครับขอบคุณท่านอำนาจใจมอยมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
11: ครับผมยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
2: ครับท่านอำนาจใจมอยนะฮะนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษท่านเป็นหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับนอกจากเรื่องของหลากหลายเรื่องราวแล้วนะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของฝนกันต่อดีกว่าพี่จอบนะช่วงนี้
2: เพราะว่าคุณอัตกรปานตาเนี่ยเขาเป็นลมฟ้าพยากรณ
1: ์
2: ถ้าไปเปิดดู NBT เนี่ยข่าวทุ่มเนี่ยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเจอคุณอัตพรปานกลัด
1: ก็ยังสามารถ
2: พยากรณ์อากาศดังนั้นเรื่องพยากรณ์อากาศเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับช่วงนี้เป็นไงฮะฟ้าฝนฮะ
1: ก็ต้องติดตามนะช่วงนี้จากข่าวของการแถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหรือว่า JICC เนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะภาคใต้ก็จะรับช่วงต่อแล้วนะครับฝนจะเยอะขึ้นตั้งแต่ที่จังหวัดชุมพรลงไปเลยพร้อมนะครับให้เฝ้าระวังฝนในช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่ที่เพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็จะทยอยลดการรับน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับอัตราการไหลของน้ำที่เข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาอย่างสมดุลโดยจะประเมินสถานการณ์น้ำเป็นรายวันเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนี้นะสำหรับพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษก็ได้แก่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยสถานการณ์น้ำตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการปรับลดการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนล่างลดลงอย่างไรก็ตามน้ำที่ยังส่งผลกระทบอยู่ในขณะนี้เป็นน้ำท่วมขังในอำเภอกบินบุรีซึ่งไหลลงสู่พื้นที่ตัวเมืองปราจีนบุรีโดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆประมาณ 2-3 เซนติเมตรครับพี่จ๊อบ
2: ครับใกล้จะถึงเทศกาลกินเจแล้วนะครับปีนี้เริ่มต้นวันที่10นะฮะวันเสาร์นะฮะวันเสาร์จนไปถึงวันที่18เนี่ย18วันอะไร
1: 18นะครับ18วันอาทิตย
2: ์วันอาทิตย์9วัน9คืน
1: 10
2: ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจนะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มล้างท้องกันวันที่9ตุลาคมวันศุกร์นี้แล้วนะครับนะฮะพอบอกว่ากินเจปุ๊บเนี่ยเนื้อสัตว์ก็ต้องห้ามแตะจะไปแตะพวกพืชผักผลไม
1: ้
2: แล้วตอนนี้น้ำท่วมพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยคนก็รู้สึกหวั่นวิตกโอ้โหแล้วผักเนี่ยมันจะแพงแค่ไหนนะฮะเพราะไข่ไก่ก็ขึ้นราคาไปแล้วนะฮะผักเนี่ยเจอน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของระบบการขนส่งที่บางพื้นที่ขนส่งยากขนส่งไม่ได้ก็ต้องขึ้น ราคา
1: ครับ
2: นะครับไปถามกรมการค้าภายในก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ราคาผักเนี่ยเริ่มลงแล้วนะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมฮะอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมฮะก็ส่งผลต่อปริมาณผักในพื้นที่จริงนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกเช่นปทุมนนทบุรีลพบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีกรมการค้าภายในทำอะไรบ้างก็เลยบอกว่าตอนนี้กรมการค้าภายในประสานไปที่สมาคมผู้บริหารตลาดกลางครับไม่ว่าจะเป็น

0: และผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับตามสถานการณ์ในแต่ละวันนะฮะโอ้ยนี่ก็หุ้นนะฮะท่านก็บอกว่ากรมการค้าภายในมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการลดค่าครองชีพฮะพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการของกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: ประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนสินค้าในพื้นที่ท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องลดแรงกดดันด้านราคานะครับพูดง่ายๆเอาผักเข้าสู่ตลาดให้ได้มากขึ้นตรงไหนน้ำท่วมก็มีรถยกสูงเข้าไปช่วยนะฮะของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ฮะ
1: ก็เรียกว่าช่วงเทศกาลกินเจเนาะราคาผักนี่ก็สำคัญนะครับต่อ
0: ขึ้นอยู่แล้ว
1: ใช่โดยส่วนตัวพี่จ๊อบกินเจ
0: กินเจฮะกินทุกปีกินต่อเนื่องมาประมาณ10ปีแล้วครับเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ
1: แสดงว่าวันนี้ก็ต้องเริ่มล้างท้อง
0: ก็เริ่มอ๋อวันที่9วันที่9
1: วันนี้วันที่9
0: วันที่6วันยังมีเวลา
1: อยู่โอเควัน
0: ศ
1: ุกร์
0: จะเริ่มต้น
1: ครับ
0: นะฮะเพื่อที่จะปรับสภาพร่างกาย
1: ก็ต้องมาไล่เช็คดูราคาผักกันนะว่าช่วงนี้ผักอะไรที่แพงผักอะไรที่ยังสามารถที่จะจับจ่ายซื้อกันมาได้
0: แต่พอแก่มากๆเลยอินทรีย์เริ่มแข็งกล้าเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าทำเท่าที่เราทำได้ดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีทั้งเจเคร่งเจเคียเจเคร่งคือเคร่งครัดเป๊ะเลยเจเคียก็คือเจอหมูเจออะไรติดมาบ้างก็เคียเคียเคียออกไป
1: เคียเคีย
0: ทานเท่าที่ทานได้ถ้าไม่มีให้ทานก็นั่นแหละก็ทานไปนะฮะก็นั่นแหละอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ทำได้ก็ไม่ต้องตึงเกินไปไม่ต้องหย่อนเกินไปแล้วก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับหลายหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนาะในช่วงที่มีเหตุการณ์อุทกภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการยืนยันว่ามีการจัดมาตรการดูแลในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ผู้ประสบภัยเนี่ยนำมาอาศัยอยู่ร่วมกันในศูนย์พักพิงอย่างรอบด้านแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยหากว่าผู้ที่อยู่อาศัยบางส่วนเนี่ยรู้สึกว่าถูกสัตว์เลี้ยงรบกวนนะครับทางด้านของคุณทวีดากมลเวชนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการกล่าวถึงมาตรการการจัดระเบียบภายในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้โดยเฉพาะผู้ที่พาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาด้วยว่าได้มีการเตรียมพร้อมดูแลในด้านนี้เอาไว้แล้วเนื่องจากเข้าใจว่าผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงว่าจะต้องนำออกมาด้วยกันและขณะนี้เนี่ยได้จัดทีมสัตวแพทย์นะครับโมบายลงพื้นที่ตามศูนย์พักพิงต่างๆเพื่อช่วยดูแลด้านของสุขอนามัยนะครับการจัดสรรพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงและด้านของสุขภาพโดยนำเวชภัณฑ์และวัคซีนสำหรับทั้งคนและสัตว์ไปด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าการมีสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในศูนย์พักพิงโดยเฉพาะกรณีที่เจ้าของเนี่ยเป็นห่วงและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดก็อาจจะเกิดปัญหาด้านของเสียงรบกวนหรือด้านอื่นๆบ้างแม้จะพยายามจัดสรรเป็นอย่างดีและพยายามจัดโซนให้แยกกับส่วนที่คนใช้พักอาศัยแล้วก็ตามก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงและรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในศูนย์เนี่ยรบกวนความเป็นอยู่แต่ก็ยืนยันนะครับว่ากรุงเทพมหานครจะพยายามดูแลให้การรบกวนในด้านต่างๆเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับนี่ก็เป็นมาตรการของทางกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ครับแล้วครับวันนี้เวลาของรายการหมุนตามวันหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวชครับ
1: ผมอัธพรปานกัดครับ
0: ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลด ก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: ช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะแล้วก็ทีมงานคนขยันลังไมของเราค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการอยู่ทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามกันได้นะรับชมรับฟังกันแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยมีปัญหาอะไรก็อย่าคิดคนเดียวนะอย่าทุกข์คนเดียวแบ่งความทุกข์มาให้เราเลยนะปุ๊กบอกชัดเจนมากนะแบ่งความทุกข์มาให้เราเลยนะมาบอกมากล่าวกันว่ามีปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราจะหาทางออกของปัญหานั้นได้อย่างไรนะหาปัญหาให้เจอแล้วมาหาทางออกด้วยกันบางคนบอกปัญหาหาเจอแต่ทางออกหาไม่เจอทางออกหาไม่เจอไม่มีปัญหานะฮะทางออกหาไม่เจอก็เดี๋ยวมาช่วยกันหาค่ะบางคนบอกก็ถ้าหาทางออกไม่เจอก็ให้ไปออกทางเข้านี่คุณรู้ฟังว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละในกรณีนี้นะคะเรื่องราวที่เป็นปัญหาสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะบางคนยังท่วมอยู่บางคนท่วมแล้วลดแล้วนะฮะแต่ปัญหายังมีฉะนั้นไม่ว่าจะปัญหาไหนๆเดี๋ยวเอามาคลี่กันเอามาช่วยกันนะคะเรามีสายของท่านผู้อำนวยการสำนักหน้าสำนักแผนงานและโครงการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนนะคะพร้อมอยู่ในสายแล้วจะได้พูดคุยกันเลยนะฮะสวัสดีค่ะพ่อพรชาตาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะทราบว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเรามีมาตรการมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่หลายมาตรการเลยใช่ไหมฮะท่าน
2: ก็มีอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะคะเราก็ให้ความสำคัญแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการรวมถึงท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านปลัดเองก็เป็นคนสั่งการในเรื่องนี้โดยตรงว่าขอให้ให้ดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ค่ะ
1: คราวนี้เรียกได้ว่ามาตรการที่เรามีช่วยหลายอย่างด้วยกันนะฮะที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่รับผลกระทบตอนนี้เรามีการจัดแบ่งประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยกี่ระดับคะท่านคะแล้วก็มีมาตรการที่เข้าไปช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
2: คือเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอะค่ะคงไม่ได้จัดแบ่งระดับนะคะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเท่าเทียมกันนะคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตร
1: ไม่ได้มีแบบลำบากแบบได้รับผลกระทบมากน้อยเราได้ในเลทเดียวกันหมดเลยใช่ไหมฮะท่าน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการช่วยเหลือแบบนี้เราให้ตามระเบียบอยู่แล้วนะคะยึดระเบียบเดียวกันนะคะทั้งประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเนี่ยคงไม่ใช่แค่ช่วยเหลือในเรื่องของภายใต้หลักเกณฑ์เดียวนะคะเรายังช่วยเหลือในส่วนของที่จะลงพื้นที่เข้าไปตรวจเยี่ยมนำสิ่งของไปให้นะคะอันนี้มีการดำเนินการหรือแม้กระทั่งหลังจากฟื้นฟูตอนช่วงฟื้นฟูเนี่ยก็คงมีในเรื่องของเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรที่มีความต้องการอันนี้ค่ะก็คงเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรดำเนินการค่ะอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะคราวนี้เกณฑ์ในการที่จะได้รับความช่วยเหลือนะฮะเรามีการวางหลักเกณฑ์ยังไงบ้างหรือแม้แต่เกณฑ์ในการประเมินความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรนะฮะ
2: ค่ะก็ในส่วนของหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือค่ะก็อย่างที่บอกอย่างที่นำเรียนนะคะว่าเรามีหลักเกณฑ์ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบนะคะตั้งแต่ปี2569ที่เรามีการปรับในตัวของหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้นนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยต้องบอกว่าได้อัตราเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบความเสียหายทางด้านการเกษตรค่ะทั้งพืชและประมงและปศุสัตว์ค่ะอันนี้นำเรียนเบื้องต้นอย่างนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในส่วนของเกณฑ์ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ก็ในส่วนของเกณฑ์นะคะถ้าด้านพืชเนี่ยเราก็เมื่อเดิมเนี่ยเราเคยให้ข้าวนะคะไร่ละ1,340นะคะแต่ตอนนี้เราให้ไร่ละ2,240บาทนะคะในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเนี่ยค่ะกรณีที่พื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาได้ให้กลับสู่สภาพเดิมอันนี้เราช่วยเหลือตามจริงนะคะตามความเสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะอัตราของข้าวเนี่ยก็จะ 2,240 บาทต่อไร่ถ้าพืชไร่หรือพืชผักเนี่ย 3,180 บาทต่อไร่นะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยก็คือไร่ละประมาณ 6,800 บาทนะคะอันนี้คือในส่วนที่กระทรวงเกษตรปรับนะคะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของอัตราค่ะ
1: ค่ะอย่าง ทุเรียนนี่ก็เข้าเกณฑ์ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ 6,800 บาท
2: เข้าเกณฑ์ค่ะเข้าเกณฑ์ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเป็นไร่นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะครัวเรือนไม่เกิน30ไร่คราวนี้ในกระบวนการสำรวจนี่ฮะพอสำรวจนี่เขาต้องรอให้สำรวจครบถ้วนกันในแต่ละพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยจะดำเนินการเยียวยาอย่างนั้นใช่ไหมฮะท่านคะมีกรอบเวลาในการทำงานไหมฮะ
2: ก็คืออย่างนี้ค่ะมีกรอบค่ะเพราะว่านี่เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าในพื้นที่สมมติเช่นสวนทุเรียนนะคะก็คือจังหวัดจันทบุรีนะคะที่ได้รับผลกระทบความเสียหายถ้าในพื้นที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะและเกษตรกรเองก็ขึ้นทะเบียนนี้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าเป็นพืชทุเรียนก็จะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะพอประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยค่ะก็หลังน้ำลดเราก็สามารถสำรวจความเสียหายได้เลยนะคะเกษตรกรเองท่านต้องไปแจ้งภัยความเสียหายนะคะแล้วก็กรอกแบบกส.01อันนี้นะคะทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันก็จะมีการไปตรวจสอบและรับรองความเสียหายตรงนั้นนะคะพอสำรวจความเสียหายทำประชาคมตามกระบวนการตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่น่าจะ3วันอันนี้ทำสรุปเสนอกช.พอ.ซึ่งอยู่ในพื้นที่นะคะพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยค่ะพอกช.พอ.พิจารณาแล้วถ้าไม่เกินวงเงินภายใต้อำนาจของในอำเภอปลายอำเภอหรือหัวหรือกิ่งอำเภอพวกนี้อนุก็สามารถอนุมัติจ่ายเงินทดลองได้เลยค่ะ
1: โดยรวมนี้น่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณสักเป็นเดือนได้ใช่ไหมคะท่าน
2: ถ้าภายในพื้นที่อะค่ะก็ต้องนำเรียนว่าถ้ากช.พอ.เนี่ยเขาจะมีระยะเวลา10วันนับตั้งแต่วันที่ทำประชาคมนะคะก็สามารถเบิกจ่ายได้นะคะส่วนถ้าเลยเขตอำเภอหรืออำเภอขึ้นมามันก็จะเป็นกชปจนะคะในอำนาจของกชปจนี่ก็10วันเหมือนกันนับแต่วันที่พิจารณาของผ่านการพิจารณาของกชปอแล้วนะคะถ้าไม่เกินวงเงินก็ท่านผู้ว่าสามารถอนุมัติได้เลยและยิ่งโดยเฉพาะทางท่านรัฐนายกรัฐมนตรีได้เร่งกำชับนะคะให้ทุกส่วนราชการเร่งจ่ายเงินนะคะอันนี้รับรองว่าก็ต้องเป็นไปตามระเบียบด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านก็คงเร่งจ่ายคงไม่ใช่จะให้ติดอะไรค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าช้าตรงไหนก็โทรศัพท์มาบอกที่รายการวิทยุแห่งประเทศไทยได้นะโทรมาบอกกับปุ๊กอนุมาได้เลยเพราะปุ๊กมีเบอร์ท่านผอ.พรชตาคุณผู้ฟังที่เคารพท่านโทรมาปุ๊บปุ๊กยกหูผอ.คะตำบลนี้อำเภอนี้หมู่บ้านนี้ค่ะรวบรวมไปตั้งแต่วันที่นี้ผ่านมา20วันแล้วค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวปุ๊กรายงานท่านผอ.พรชตาเลยดีไหมฮะ
2: แต่อันนั้นมันจะเกินขอบเขต
1: ท่านจะได้ช่วยประสานไหมคะ
2: ได้
1: ให้ท่านช่วยประสานก็ยังดี
2: เนี่ยจะมีการให้ได
1: ้
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ปัญหาค่ะ
1: ได้ค่ะคราวนี้นอกเหนือจากเรื่องเงินเยียวยาที่ประชาชนได้รู้นะฮะว่าเราจะรับการช่วยเหลือยังไงแล้วคราวนี้ในส่วนของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราเนี่ยนะฮะท่านเราจะมีการช่วยเหลือด้านอื่นได้ไหมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสิ่งที่ต้องใช้ในการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีช่วยประชาชนเสริมไหมท่าน
2: มีค่ะมีแน่นอนค่ะในเมล็ดพันธุ์จริงๆเรามีแผนที่จะเตรียมจัดสรรให้อยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าแผนนะตอนนี้เราจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะขออนุญาตยังไม่สรุปเพราะว่าในส่วนที่มีอยู่ในมือนะตอนนี้มันยังดูเป็นจำนวนน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางพอเข้าที่ประชุมผู้อำนวยการทางศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะจะประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านผู้อำนวยการก็จะเป็นท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนั่งเป็นประธานและคงจะติดตามว่ามีอะไรที่หน่วยงานพอจะสนับสนุนได้เพิ่มเติมแล้วจะสรุปเป็นภาพรวมค่ะ
1: แสดงว่าเราต้องติดตามตอนต่อไปใช่ไหมคะท่าน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะณตอนนี้คือถึงพูดไปเนี่ยมันน้อยมากก็เลยไม่อยากจะพูดตอนนี้นะแต่มันช่วยแน่นอนค่ะเพราะว่าท่านว่าการก็กำชับมาค
1: ่ะก็หวังกันในมาตรการช่วยเหลือเยียวยานี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวคงได้รู้ผลเร็วๆวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมฮะท่านบอกพรชตาคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามีการประชุมพรุ่งนี้ค่ะ
1: ถ้าประชุมพรุ่งนี้นะไม่เกรงใจนะฮะท่านผอ.ด้วยความเคารพรักพรุ่งนี้ตอนเย็นท่านผอ.พรชตาเข้าสายอีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะแล้วบอกเลยว่าผลการประชุมช่วยอะไรตรงไหนหรือว่าต้องรอเข้าครม.ก่อนนะ
2: เดี๋ยวขอความชัดเจนแล้วยังไงเดี๋ยวจะประสาน
1: ติดต่อกลับมา
2: ได
1: ้ได้ได้ถ้าไหนต้องเข้าครม.เราก็ต้องรอให้ครม.ประกาศแต่ถ้าไหนไม่ต้องถึงครม.แล้วอยู่ในวงเล็กที่กระทรวงเราทำได้เลยท่านก็ส่งข่าวมาได้ตามความเหมาะสมเลยดีไหมฮะ
2: ได้ค่ะเพราะว่าไม่น่าจะต้องถึงครม.ค่ะเพราะว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานเริ่มดำเนินการ
1: เห็นด้วยค่ะถ้าไม่ถึงครม.ก็ถึงแค่ห้องรัฐมนตรีละค่ะพรุ่งนี้ก็สรุปได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอยู่แล้วค่ะเป็น priority แรกเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้งั้นพวกก็จะขอใช้คำพูดนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่รบโปรดติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะตามนั้นเลยนะท่านผอ.พรชตาคะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังครับเราต้องช่วยเหลือกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่บรรยากาศที่จะต้องมาเศร้าซึมร้องห่มร้องไห้กันแล้วนะนาทีนี้มันต้องลุกต้องฮึดต้องสู้นะต้องกระตือรือร้นกระจับกระเฉงนะลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองแล้วช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยไปที่สายคุณปริยานันท์ค่ะเมื่อวานนี้แจ้งน้ำท่วมขังที่หนึ่งหมู่บ้านสิทธิ์คารินรามยี่สิบสี่แยก30แขวงหัวหมากนะที่บอกว่าน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะต้นซอยทางรายการเราก็บอกว่าเดี๋ยวประสานงานทางท่านผอ.จิรศักดิ์หงแปดนะผอ.เขตบางกะปินะล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันเลยสวัสดีค่ะคุณป้าปิยานันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วิวเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าคะ
3: ก็ปากซอยก็ลดลงไปนะคะเพราะว่าเขาเอาปั๊มมาเอาเครื่องมาสูบออก
1: เย่โอ้ค่อยยังช่วยหน่อยค่อยยังช่วยหน่อยแล้วเดินออกไปได้หรือยังคะ
3: ได้แต่ว่าไม่ได้เดินออกไปค่ะเพราะว่ามันเดินไม่ได้มัน2กิโล
1: อย่าไปเดินเลยค่ะเราอายุขนาดนี้เราอย่าไปเดินเรานั่งดูดีกว่าแล้วให้คนอื่นเขาเดินไปดีกว่าเนาะ แต่ว่าณตอนนี้ก็คือสบายใจขึ้นแล้วนะคะไม่มีน้ำท่วมขังแล้วแล้วขยงขยับเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าขา
3: วันนี้เธอมาเก็บแล้ว
1: เย้นะฮะคอยยังชั่วนะคือปุ๊กนี่มันเรื่องสำคัญนะขยะเยอะมันก็หดหูใจเนาะเก็บขยะไปมันก็จะได้โล่งๆหน่อยเนาะ
3: นี่กลิ่นแรงมากแรงซะจนไม่ไหว
1: แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะกลิ่นหายไปแล้ว
3: เขาเก็บไปหมดแล้ว
1: โอ้ปุ๊กฟังเสียงนะฮะของคุณป้าปิยานันท์ปุ๊กก็รู้สึกว่าเสียงวันนี้ดูสดชื่นดูสบายๆขึ้นนะฮะดูโล่งๆใช่ไหมฮะดูโล่งๆใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ดีแล้วดีแล้วนะคะมีตรงไหนที่อยากให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณป้าคะ
3: ก็ไม่มีค่ะถ้าตอนนี้ก็ไปช่วยผู้ที่ลำบากกว่าเราหน่อย
1: ของเราถือว่าดีละเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้งท่านผอ.จิรศักดิ์หงแปดนะฮะผู้บริการเขตบางกะปิที่กรุณาช่วยนะฮะดำเนินการสั่งการให้มีการไปดูดน้ำขังตรงนั้นออกสูบน้ำขังตรงนั้นออกนะฮะตอนนี้ชาวบ้านก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วก็คุณป้าปิยานันท์ดูนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโทรศัพท์มาบอกปุ๊กที่รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะ
3: ฟังทุกวัน
1: เย้ฟังทุกวันดีใจจังเลยนะฮะงั้นก็รู้สิคะว่า
3: ไม่เคยเลื่อนไปจากสถานีอื่นเลย
1: ตายแล้วน่ารักจังเลยคุณป้านี่แฟนคลับตัวจริงเลยใช่ไหมคะ
3: ต
1: ั
3: วจริงตั้งแต่ยังค้าขายอยู่เลย
1: ตั้งแต่ยังค้าขายจนตอนนี้ไม่ได้ค้าขายแล้วนั่งนับเงินก็ยังฟังอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่ฉะนั้นก็ต้องรู้สิครับว่าถ้าโทรมารายการเราต้องร้องเพลงคุณป้ารู้สิคะ
3: ฟังตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภาเนี่ยเคยทำให้เรามีความรู้มากแล้วที่เขาจัดคู่กับคุณฟองสนานจามรจันทร
1: ์สมัยก่อนนะฮะถ้าคุณปุ๊กจำได้นะตอนคุณลุงปีชาทรัพย์โสภาอ่านข่าวนี่ปุ๊กยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่เลยค่ะยังเป็นนักเรียนมัธยมแล้วก็ตอนเช้าแม่ก็จะเปิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังแบบโอ้โหเป็นชุดเลยอ่ะของคุณอาปีชาทรัพย์โสภาใช่ไหมคะ
3: เธอน่ารักมากเก่งจัดเก่ง
1: ใช่คุณอาปีชา
3: แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเธอจบอะไรมา
1: คุณอาปีชาทรัพย์โสภาเหรอคะ
3: ค่ะ
1: อ๋ออยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้ต้องได้รู้ค่ะแต่ว่าขอเวลาปุ๊กนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ
3: แล้วไม่รู้เธอมีครอบครัวหรือเปล่าไ
1: ม่รู้นะอ๋อเหรอคะอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคุณอาปีชาทรัพย์โสภาถามมาเลยค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะหาให้หมด
3: เร็วนะ
1: ชีวิตคนเรา
3: เก่งมากเลยติดเธอเยอะมาก
1: ใช่คุณอภิชาทรัพย์สมภาเป็นผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะฮะมีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก
3: ็
1: ได้รับรางวัลมากมายด้วยนะฮะในเรื่องของการดำเนินรายการนะฮะตั้งแต่
3: พ่อกับคุณนะฮะคุณก็น่ารัก
1: ปุกนี่เป็นรุ่นหลานเลยนะฮะตามหลังคุณอภิชานี่เกษียณอายุเมื่อปี2536นะคะแต่ว่าก็ช่วยจัดรายการต่อแต่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลไปตามวิสัยนะฮะแต่ว่าน้ำเสียงของคุณอาเนี่ยมีเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็จะสามารถเรียนเสียงสัตว์ได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเสียงก็มีความเกิดความรู้มาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีความรู้ที่เอาไปใครคุยกับลูกค้าได
1: ้อ๋อเหรอคะแล้วเวลาขายของได้นี่แบ่งคอมมิชชั่นให้คุณอาปีชาไหมคะ ไม่ได้แบ่งนะพูดเล่นนะคะท่านผู้ชมค่ะ
3: เขานี่แหละที่ทำใ สามารถค้าขายได้ดีมากเพราะว่าเอาความรู้ที่ได้ฟังจากคุณปรีชามาใช้กับลูกค้าได
1: ้นี่สุดยอดเลยนะครับเป็นอานิสงส์ของคุณอาปรีชาที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านการดำเนินรายการนะแต่ที่สำคัญก็ต้องชมนะฮะทางคุณป้าปิยานันท์ด้วยนะว่าเป็นคนที่โอ้ฉลาดเฉลียวมากๆเลยนะฮะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดค้าขายหาเงินได้อีกนะคุณอปรีชาทรัพย์โสภาที่จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์นะฮะในสาขานิเทศศาสตร์ค่ะสถาบันไหนเอ่ยนะฮะมาเลยค่ะนะฮะตอนนี้เอาความเร็วไม่ต้องเอาความถูกต้องนะฮะทีมงานอ่านยังไงให้อ่านออกก็พอแล้วทีมงานปุ๊กกำลังพิมพ์ข้อมูลหน้าจอมาให้ปุ๊ก นะฮะ
3: ก็คืออยู่นี่ปีนี้มีอยู่เท่าไหร่นะ
1: โอ้โหคุณอาปีชาทรัพย์โสภานี่ท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ.นี่คุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับคุณอาปีชาในยุคนี้นี่จะพากันร้องอ๋อเลยนะฮะเพราะว่าเราพูดคุยถึงบุคคลที่อยู่ในรุ่นเดียวกันเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2476ค่ะแล้วก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่10เมษายน2537นะฮะพวกต้องเอา24บวก37โอ้61เองอายุไม่เยอะนะฮะอายุไม่มากนักอ่ะนะฮะจบมาจากสวนสุนันทามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าคนเราเนี่ยมีฝีมือฝากชื่อไว้นะฮะแม้ตัวไม่อยู่ก็ยังมีคนคิดถึงพูดถึงนะฮะขอบคุณคุณป้าปิยานันท์มากๆเลยมีอะไรให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วยโทรศัพท์มาได้ตลอดเลยนะคะ
3: ได้ค่ะได้ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค
1: ่ะไปที่คุณผู้ฟังของเรานะฮะที่แจ้งเข้ามานะฮะคุณสุภลักษณ์แก้วประทีปค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือบอกว่าน้ำท่วมบ้านที่บริเวณหมู่บ้านชวนชื่นพรามถนนบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่28ถึง29ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นนะท่านผู้ชมคะทางรายการก็ประสานงานไปยังคุณชวลิตบุญรอดนายกอบต.นะคะแล้วก็ได้ประสานงานไปยังท่านนายอำเภอบางบ่อด้วยก็คือท่านกฤชนัทพัฒนวิชัยนะฮะเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์เราลองดูประสานใครได้ก่อนแจ้งเข้ามาเลยนะฮะคือคุณผู้ฟังที่เคารพในพื้นที่บางนาตราดต้องยอมรับนะคะว่าในหลายจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มบอกแล้วนะว่ากลิ่นก็มาแล้วนะฮะกลิ่นก็มาแล้วอยู่ยากนะฮะแม้แต่น้ำ EM ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบริเวณน้ำขังมันเป็นบริเวณกว้างนะฮะน้ำ EM ใส่เข้าไปก็ได้เป็นบางจุดเท่านั้นเองมันต้องหาวิธีอื่นแก้ไขให้เร็วกว่านี้นะฮะก็คือในส่วนของการปล่อยต้องให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบน้ำออกไปอ่ะนะฮะไปที่สายคุณสุภลักษณ์มาแล้วค่ะคุณสุภลักษณ์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้น้ำท่วมสูงขนาดไหนแล้วคะที่ซอยของหมู่บ้านชนชื่นพรามของเราอะค่ะ
4: ตอนนี้ค่ะหน้าหมู่บ้านเลยอะค่ะที่เป็นจุดรับน้ำนะคะ
1: ค่ะ
4: จุดที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ40-50เซนค่ะ
1: อ๋อตอนนี้เหลือประมาณ40-50เซนก็ประมาณหัวเข่าได้นะฮะ
4: ใช่ค่ะจุดที่เพราะว่ารถเล็กยังสัญจรไม่ได้ค่ะ50เซนเลยค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวน้ำเข้าร
4: ถใช่ใช่ค่ะที่ไปกันได้ก็จะเป็นรถกระบะรถใหญ่อะค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้างหรือยังคะ
4: ถ้าเป็นเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้านเองอะค่ะทุกคนสูบน้ำออกมาหมดแล้วแต่ว่ายังอยู่ในตรงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถนนนะคะ อย่างตรงหมู่บ้านใกล้เคียงต้องขอเล่าอย่างนี้ค่ะว่าหมู่บ้านชนชื่นนะคะจะมีโครงการทั้งหมด4โครงการอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีชนชื่นพรามชนชื่นบางนาชนชื่นทาวแล้วก็ชนชื่นพรามวิลเลจสุภลักษณ์เองอยู่ชนชื่นพรามวิลเลจค่ะแต่ว่าส่วนที่เจอปัญหาเยอะที่สุดก็คือชนชื่นบางนาทีนี้ในทุกหมู่บ้านนะคะเขาก็จะสูบน้ำออกมาโดยการกั้นกระสอบทรายแล้วก็สูบน้ำออกมาจากหมู่บ้านมาสู่มาตรงส่วนที่เป็นถนนทีนี้พอเป็นถนนหน้าหมู่บ้านนะคะแหล่งที่เป็นแอ่งน้ำรับน้ำอะค่ะก็คืออยู่ตรงหมู่บ้านชนชื่นพรามวิลเลจทีนี้ทางกลุ่มหมู่บ้านเองก็พยายามติดต่อไปทางอบต.นะคะมันเป็นรอยต่อระหว่างอบต.บ้านรักษาดกับอบต.บางบ่อทีนี้พอติดต่อไปอะค่ะทางบางบ่อเองก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของชนประธานส่วนบ้านรักษาเองอะก็มองว่าตรงนี้เป็นการรับน้ำที่มาจากของทางบางบ่ออบต.บางบ่อซึ่งจริงๆแล้วการที่เป็นหน่วยงานรัฐอะค่ะมันควรจะบูรณาการกันทั้งสองหน่วยงานคืออบต.ควรจะคุยกันแล้วก็ไม่ควรจะผลักไปที่ชนรับประธานเพราะเขาบอกว่าการที่จะดึงน้ำลงคลองเนี่ยเป็นหน้าที่ของชนรับประธานนะคะ
1: อาจจะด้วยกำลังของอบต.ไม่พอหรือเปล่านะฮะในการดึงคลองเขาก็เลยต้องคิดถึงหน่วยงานกลางซึ่งหน่วยงานกลางจะช่วยได้ก็มักจะเป็นในส่วนของหน่วยงานใหญ่ๆนะฮะที่รับผิดชอบด้านน้ำเช่นกรมชลก็เป็นไปได้นะฮะกรมชลก็เป็นไปได้นะคะ
4: แต่ทีนี้ค่ะอย่างที่ท่านนายกพูดเองนายกอนุทินบอกว่าให้ข้าราชการให้หน่วยงานราชการนะคะทำงานแบบบูรณาการไม่ปล่อยให้ชาวบ้านจมน้ำนานซึ่งที่นี่ค่ะน้ำท่วมตั้งแต่คืนวันที่24จนวันนี้ค่ะผ่านไป10กว่าวันแล้ว
1: ต้องนับก่อนนะ25 26 27 28 29 30 31 30พอ1 2 3 4 5 11วันแล้ว
4: ใช่ค่ะ11วันที่สุภวัฒน์ยังออกไปไหนไม่ได้เพราะตัวเองมีรถเล็กนะคะ
1: แล้วมีรถทหารอะไรไปช่วยบ้างไหมคะมีรถ
4: ไม่มีรถทหารแต่จะมีรถอบต.ที่จะมาวันละ3เวลาซึ่งประเด็นคือพอมันเป็น3เวลาแล้วหมู่บ้านมันมีเป็นพันหลังคาเรือนเลยค่ะของ
1: ไม่พอเหรอคะ
4: มันไม่พอค่ะทุกวันนี้เวลาจะออกไปข้างนอกก็คือใช้วิธีโบกรถ
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรคุณสุภัทรตอนนี้เรามีสายของท่านนายกอบต.บางบ่อทีมงานหลังไมค์น้องจุ๋มน้องนิดขอสายผู้พันชมพู่เข้ามาหน่อยนะฮะผู้พันชมพู่เดี๋ยวจะได้ขอเรื่องการเพิ่มรถวิ่งในพื้นที่ดังกล่าวแต่ตอนนี้ท่านนายกชวลิตคะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
1: ท่านนายกชวลิตคะขออนุญาตปรึกษาในกรณีพื้นที่ของหมู่บ้านชวนชื่นนะฮะก็จะมีหลายหมู่บ้านชวนชื่นนะหมู่บ้านชวนชื่นพรามและอื่นๆเนี่ยทราบว่าตอนนี้น้ำในหมู่บ้านลดแล้วโอ้โหดีมากเลยแต่ว่ามีการสูบน้ำมาอยู่บริเวณถนนเส้นทางสัญจรกันระหว่างหมู่บ้านเนี่ยนะฮะตรงนี้นี่มีแนวทางจะระบายน้ำออกยังไงบ้างไหมครับท่านนายกเพราะว่ารถเล็กยังไม่สามารถออกได
5: ้วันนี้บล็อกแล้วครับบล็อกน้ำแล้วก็กำลังจะดำเนินการสูบครับวันนี้เอาเครื่องจักรเข้าไปบล็อกคันระหว่าง2ข้างถนนนะครับบล็อกน้ำแล้วก็จะสูบน้ำออกจากถนนเส้นเมนนะครับ
1: ค่ะคราวนี้การสูบน้ำออกจากถนนเส้นเมนเนี่ยท่านนายกชวลิตคิดว่าเราคุยกันวันนี้คือวันอังคารที่6นะฮะวันอังคารที่6ตุลาคมเราน่าจะสูบน้ำออกตอนนี้จะเริ่มเปิดเครื่องสูบน้ำตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมฮะหรือว่าต้องตอนค่ำ
5: เดี๋ยวตอนเย็นจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งมีช่างอยู่หน้างานก็คือวันนี้เก็บบล็อกน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับอบต.บารากาศแล้วก็อบต.บางบ่อถนนเส้นนั้นมันใช้ร่วมกัน2คนไงแล้วก็คุยประสานกับท่านนายกอบต.บารากาศแหละเขาก็มาช่วยอย่างดีแหละก็น้ำระดับที่มันลดลงพอจะบล็อกได้เราก็เริ่มบล็อกน้ำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวันนี้น่าจะบล็อกเสร็จถ้าบล็อกเสร็จพรุ่งนี้เดินเครื่องสูบน้ำก็แห้งอะครับก็แห้ง
1: วันเดียวเสร็จได้เลยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดวันพุธแต่เช้าเราเดินเครื่องสูบน้ำปุ๊บเย็นนี่
5: ก็จะยุบก็จะยุบเห็นเลย
1: โอเคทันตานะคุณสุภลักษณ์ขา
4: ค่ะ
1: ได้ยิน
4: ขอฝากเรียนได้ยินท่านนายกขาพอดีว่าอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะวันที่น้ำท่วมวันแรกอะค่ะประมาณวันเสาร์ที่25เนาะวันแรกๆเลยพอดีว่ามีการโบกรถเพื่อที่จะขออาหารจากทางอบต.บ้านระกาศปรากฏว่าก็คือด้วยความเข้าใจของตัวเองอันนี้ผิดเองแหละเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเห็นอบต.คันไหนเราก็โบกเรียกเลยอยากจะฝากเรียนท่านนายกนิดนึงว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอบต.บ้านระกาศกับอบต.บางบ่อเนี่ย
1: เขาแบ่งพื้นที่กันยังไง
4: เราไม่รู้จริงแต่เวลา
1: แล้วปัญหาคืออะไรปัญหาของคุณสุภรัตน์คืออะไร
4: เขาไม่ยอมจอดด้วยเรา
1: ก็เลยน้อยใจ
4: เราก็เลยน้อยใจว่าแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือขั้นเขตได้ก็ฝากเรียนท่านนายกนิดนึงละกันนะคะว่าจริงๆแล้วอย่าปฏิเสธความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเลย
5: ของผมบางบ่อนะครับบางบ่อ
4: ใช่ๆก็แต่ว่าวันนั้นเนี่ยบอกว่าแล้วเข้าใจท่านนายกแต่ด้วยความที่พอเราเป็นลูกบ้านเราเป็นคนที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก
1: ็
4: เลยอยากบอกว่าท่านนายกทำดีแล้วทำดีๆมากมากแล้วก็แค่อยากจะขอความช่วยเหลือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเจอหน่วยงานด้านประกอบเราไม่ทราบหรอกเราแค่อยากได้รับการช่วยเหลือจริงๆ
5: อันนี้ก็เดี๋ยวอย่างนี้ต้องขอโทษแทนอบต.บารากาศด้วยละกันจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องเร่งด่วนอะไรของเขาหรือเปล่าที่จะต้องไปเข้าไปจริงๆแล้วปกติ
1: เ
5: น
1: ี่
5: ยโดยท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยเขาก็จะช่วยหมดแหละครับ
1: ไม่ได้แยกว่าเป็นประชาชนของฝั่งไหนหรอกพวกว่าจริงๆโดยหลักไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
5: รถอย่างเช่นรถรับส่งเนี่ยก็จะรับช่วยกันหมดแหละครับเพราะว่าถนนมันใช้ร่วมกันไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ก็เรื่องน้ำพยายามนะครับพรุ่งนี้จะ จะให้ดีขึ้นนะครับจะให้ดีขึ้นนะครับจะให้ดีขึ้นเลยนะครับ
1: ดีแล้วค่ะคราวนี้พอหมดเรื่องน้ำเนี่ยสิ่งที่ต้องตามมานะครับปุ๊กคุยข้ามช็อตเลยนะฮะอันไหนที่คุยแล้วนำไปสู่การแก้ปัญหาคุยเลยนะฮะเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็รับทราบเป็นข้อมูลขยะต้องมาเนาะหลังจากที่เราสูบน้ำสูบน้ำนี่ท่านนายกชวลิตวางแผนเรื่องของการเก็บขยะยังไงบ้างไหมคะท่านคะ
5: ขยะนะครับขยะวันนี้เมื่อกี้เพิ่งคุยกันกับทางภายในของอบต.เรา
1: คือ
5: ขยะเนี่ยมันจะแยกเป็น 2-3 ส่วนคือในส่วนของหมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลที่เขาจ้างเหมาอยู่แล้ว
1: เขาก็ว่าไป
5: เนี่ยเขาก็ว่าไปในส่วนที่
1: สาธารณะ
5: เหมาเป็นอบต.จัดเก็บเดิมอยู่เนี่ยอบต.ก็จะจ้างเที่ยวรถเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อไปจัดเก็บขยะที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการเหตุอุทกภัยน้ำท่วมนะครับก็เราจะเพิ่มเที่ยวรถเข้าไปนะครับ
1: จากเท่าที่ไปประเมินนะฮะเชื่อมั่นว่าท่านนายกชาวฤทธิ์คงขับรถวนดูแล้วแหละในพื้นที่ตัวเองเนี่ยท่านคิดว่านะฮะสักอาทิตย์หนึ่งสามารถเอาขยะหลักๆนะขยะชิ้นใหญ่ๆขยะที่มันไหลออกมาสู่พื้นที่สาธารณะคิดว่าเราจะน่าจะจัดการพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติไหวไหมฮะท่าน
5: ในเขต
1: ของเรา
5: บ่อน่าจะดีขึ้น
1: หนึ่งอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บได้มากนะ
5: น่าจะเพราะว่ารถเดิมเราที่เก็บเป็นประจำอยู่เนี่ยเราก็เริ่มเก็บได้ทั้งหมดแล้วเพราะน้ำมันเริ่มลดลงเกือบทุกพื้นที่แล้วก็ในรถที่เราจะจ้างเหมาเขาเพิ่มเนี่ยวันนี้ก็ให้ทางส่วนการคลังพัสดุเนี่ยติดต่อรถอะเรื่องที่ว่าจะจ้างเหมาเที่ยวเพิ่มมาขนพวกตู้โต๊ะเตียงอะไรที่เสียหายที่เป็นวัสดุอื่นที่เกิดจากเหตุอุทกภัยอะครับเราจะจ้างรถเพิ่มเข้ามานะครับในการแก้ไขปัญหา
1: ดีค่ะเอาละฉะนั้นเรื่องขยะคุณสุภลักษณ์ทราบว่ามีปัญหามีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยินท่านนายกพูดอย่างนี้ก็ขอให้เบาใจแล้วไปบอกลูกบ้านได้เลยนะฮะจะได้ไปวางแผนแก้ปัญหาอื่นต่อ
4: ค่ะขอเรื่องสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะแล้วว่าหมู่บ้านของชวนเชื่อมทางวิลเลจนะคะที่ตอนนี้เป็นแหล่งเป็นแอ่งรับน้ำอยู่ค่ะอยากจะขอทุกคนทั้งนายกช่วยพิจารณาแก้ไขในระยะยาวได้ไหมคะว่าจะทำยังไงตรงจุดนั้นจะต้องทำท่อระบายเพิ่มหรือว่ายกถนนนะคะเพราะตอนนี้ถ้าน้ำท่วมบางๆอะค่ะเราก็กลายเป็นที่รับน้ำแล้วค่ะท่านนายก
5: คือแนวถนนนอกหรือว่าในหมู่บ้านครับต้องถามนิดนึง
4: แนวถนนนอกค่ะท่านนายกหน้าหมู่บ้านชนเชื่อมทางดีเลยค่ะ
5: เข้าใจครับถ้าแนวถนนนอกเนี่ยจริงๆแล้วเส้นทางถนนเส้นนี้เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทซึ่งจากที่เราประสานงานเนี่ยทางหลวงชนบทเขาบอกว่าเขาจะมีการยกปรับผิวระดับถนนเส้นนี้ช่วงจากสนามกอล์ฟออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่มันต่ำถึงบริษัทโตโยต้าเนี่ยเขาจะมีการปรับผิวถนนใหม่อยู่แล้วในส่วนหนึ่ง
1: เมื่อไหร่พอทราบไหมท่าน
5: อันนี้ไม่แน่ใจเขาบอกเขาจะทำเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตอบแทนเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวกำหนดการมันไม่แน่นอน
1: ได้แต่ฝากท่านนายกถ้ามีโอกาสแอบกระซิบถามคนนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าวางแผนคร่าวๆสัก3เดือน6เดือนอะไรจะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณสุภลักษณ์และชาวบ้านนะว่าทำแน่นะฮะ
5: มันลึกช่วงนั้นมันลึกจริงๆแล้วก็ทางหลวงชนบทเขาก็รู้อยู่แล้วและเป็นสายทางที่เขารับผิดชอบตรงอยู่นะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะประสานต่อให้นะครับให้เร็ว
4: จะเรียนบอกว่าเลือกไม่ผิดคนค่ะเพราะว่าตอนจะเลือกต้องเลือกท่านนายกค่ะ
1: แม่มีการหยอดน้ำหมอไว้ท่านนายกสู้ตายเลยนะอย่างนี้ท่านนายกถึงไหนถึงกันเลยนะท่านนายกค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะของทางอบต.บางบ่อทุกๆท่านเลยนะนำโดยท่านนายกชวลิตแล้วก็ขอบคุณคุณสุภลักษณ์ที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่เนาะในการแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อนด้วยการเป็นตัวแทนบอกกล่าวนะเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งคืบหน้ายังไงคุณสุภลักษณ์แจ้งเข้ามานะคะ
4: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านนายกชลิตด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังมีปัญหาก็ต้องมีทางออกนะในเมื่อคุณสุภลักษณ์นะเป็นตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านชนชินพราวิลเลจแจ้งทุกร้อนเข้ามาเราก็ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้นะคะก็เรามีความรู้สึกนะคะคุณผู้ฟังว่าปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันแก้ไขได้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สื่อสารกันเราไม่ได้บอกกล่าวกันเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้อกำลังทำอยู่นะมีกำหนดจะแล้วเสร็จนะเมื่อเราไม่รู้เราก็จะยังทุกข์ใจอยู่แต่ปุ๊กเชื่อมั่นเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่หากถ้าเรามีปัญหาแล้วเรารู้ว่าเขากำลังแก้ไขปัญหาจะเสร็จเมื่อนั้นเมื่อนี้นะความทุกข์มันเหมือนลดลงไปเลยนะฮะมันเหมือนหายลงไปพอสมควรเลยเพราะว่ามันมีความสุขอ้อเขาทำอยู่เบาใจหน่อยละคราวนี้ก็มานั่งรอว่าจะเสร็จวันไหนยังไงถูกไหมคะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีปัญหาไม่ได้รับคำตอบยังคาใจกันอยู่ อยู่เฉยๆทำไมครับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยค่ะไม่ใช่หมายเลขรางวัลที่1แต่ว่าก็พอช่วยให้คุณหายทุกข์ใจได้ละครับนะ0817159551-3ค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
0: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
7: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
7: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
8: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
10: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
8: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนๆก็ตามนะฮะในทุกร้อนของท่านส่งเสียงส่งข่าวกันเข้ามาเลยค่ะโทรศัพท์มาเลยนะคะ0817159551-3นะฮะทางหัวหน้าจุ๋มน้องนิกนะฮะคุณจิรพรแว่นประชาน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์นะฮะ2คนนะฮะรอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านอยู่นะฮะจุดที่มีปัญหาที่ไหนนะฮะปัญหาลักษณะยังไงมีคนเดือดร้อนมากน้อยกี่คนนะโดยประมาณแล้วก็เดือดร้อนในลักษณะไหนอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรบอกกล่าวกันมานะฮะเดี๋ยวเราประสานงานให้ค่ะไปที่ข้อมูลของลุงอู๊ดนะฮะประธานมูลนิธิเพชรเกษมค่ะคุณสาชาติลิ้มเจริญภักดีจะขอความช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดประจิมบุรีและฉะเชิงเทราเดี๋ยวสักครู่ได้คุยกันแน่นอนนะฮะทีมงานหลังไมค์รับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นกันอยู่นะครับไปที่สายผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเรานะฮะสวัสดีค่ะท่านดร.ธเนศครับสวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับคุณผู้ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหพี่ธเนศครับตอนนี้นะที่กรมชลบอกว่าจะมีการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคือว่าจะเป็นอะไรไหมคะมีคนก็ถามมากรุงเทพกับปริมณฑลต้องระวังยังไงบ้างไหมหรือว่าจังหวัดไหนยังไงข้างเคียง ท่านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
11: คือการระบายน้ำที่2,000ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับ เราระบายมาวันที่3แล้วนะครับ
1: ยังไม่มีผล
11: ที่4แล้วดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยครับมันมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับเมื่อน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมาลงกับน้ำป่าสักนะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับแล้วก็มาเป็นบางไทรแล้วก็มากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งมวลน้ำตัวนี้ครับที่เห็นว่ามาจากป่าสักที่มีการระบายเพิ่มนะครับบวกทั้งตัวที่2,500ไปต่อวินาทีนั้นตอนนี้มาถึงกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับก็จะได้รับผลกระทบพื้นที่เดิมครับที่ตอนนี้น้ำจะทรงๆแนวโน้มที่ขึ้นลงตามระดับน้ำทะเลนะครับฉะนั้นก็จะกระทบต่อชุมชนริมน้ำนะครับหรือชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับตรงนี้แต่ว่าเราก็ยืนยันนะครับว่าจากการระบายอัตรานี้นะครับบวกกับน้ำที่มาจากป่าสักนะครับก็จะไม่กระทบที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลอย่างแน่นอนนะครับเรามั่นใจตรงนั้นครับ
1: ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ นะฮะของกรมชลประทานที่ดูแลอยู่ก็จะเป็นพวกเขื่อนพวกอ่างเก็บน้ำนะฮะมีตรงไหนที่เราต้องเฝ้าติดตามข่าวเป็นพิเศษไหมฮะท่านดร.ธเนศคะ
11: คือตอนนี้ครับสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างวิกฤตเลยนะครับก็คงต้องเป็นลุ่มน้ำบางปะกงนะครับเพราะว่าไอตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีเองครับตั้งแต่กบิลบุรีเองนะครับมาสู่อำเภอเมืองนะครับตอนนี้ก็ยังเกิดน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยมันเลยจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มวลน้ำเนี่ยเมื่อแม่น้ำปราจีนบุรีมารวมกับแม่น้ำนครนายกครับมันก็เป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับมวลสูงสุดเนี่ยนะครับที่ผ่านเนี่ยตอนนี้มันไหลผ่านมาที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สูงสุดแล้วหมดไปนะครับมันมาเหมือนขบวนรถไฟฉะนั้นในตัวของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับจากการที่เราดูเรื่องอัตราการไหลออกนะครับของแม่น้ำบางปะกงณปลายแม่น้ำนะครับเราสังเกตได้ว่ามันมีลักษณะของการเทอมากขึ้นนะครับเนื่องจากเราประมาณได้ว่าไอ้ตัวของการไหลออกทะเลครับมันน้อยกว่าอัตราการไหลเข้าจากตัวของนครนายกกับปราจีนบุรีที่มารวมกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าชุมชนที่อยู่ริมน้ำครับตั้งแต่ของอำเภอบางปะกงเองนะครับหรืออำเภอเมืองหรืออำเภออะไรต่างๆที่อยู่ริมน้ำทั้งหมดนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับครับ
1: ค่ะพี่น้องประชาชนเองนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางกรมชลประทานได้ Facebook กรมชลประทานก็น่าเข้าไปดูนะฮะท่านผู้ฟังเพราะว่าก็จะมีการบอกเล่าล่าสุดตลอดนะฮะว่าตอนนี้ดำเนินการยังไงใช่ไหมฮะพี่ธเนศคะ
11: ใช่ครับใช่ครับก็สามารถติดตามทาง Facebook ผ่านเพจได้เลยครับได้เลย
1: เพราะบางคนเขาจะระบายน้ำเมื่อไหร่อะไรยังไงไปดูที่ Facebook ของกรมชลได้รวดเร็วแล้วก็ยังมีสายด่วนด้วยใช่ไหมฮะพี่ธเนศคะ
11: สายด่วน1460ครับสามารถโทรเข้าไปถามสถานการณ์นั้นได้เลยนะครับรวมถึงนะครับตัวสายด่วน1460นะครับทางกรมชลประทานเองตอนนี้เปิดศูนย์นะครับประสานงานนะครับซึ่งสามารถโทรเข้าสู่สายด่วน1460ได้ในกรณีที่1ครับท่านอยากรู้สถานการณ์น้ำนะครับ2ครับท่านอยากได้ความช่วยเหลือต่างๆได้ขึ้นจากเครื่องมือเครื่องสูบน้ำต่างๆท่านสามารถโทรได้สายด่วน1460ได้นะครับ
1: ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
11: ใช่ครับใช่ครับยินดีครับ
1: นาทีนี้นะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ภาครัฐทำงานกันไม่ต้องคำนึงถึงเวลาเลิกแล้วนะฮะตอนนี้ตลอด24ชั่วโมงก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกท่านเลยนะฮะพี่ธเนศนะคะแล้วเราก็ขออนุญาตติดตามสถานการณ์เป็นระยะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
11: คร
1: ับ
11: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณสุริพรแจ้งน้ำท่วมที่ถนนฉลองกรุงซอย37นะคะสวัสดีค่ะคุณสุริพรสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแถวฉลองกรุงเป็นยังไงบ้างคะ
12: ค่ะท่วมแช่จนน้ำจะเน่าแล้วค่ะตั้งแต่วันที่24วันแรกเลยค
1: ่
12: ะ
1: แล้วสูงแค่ไหนคะน้ำสูงแค่ไหนคะพี
12: ่ก็จะถึงหัวเข่านะคะ
1: จะถึงหัวเข่าแล้วตอนนี้มันไม่ลดลงบ้างเหรอคะแต่ละวันนี้เขาตอนนี้สถานการณ์เริ่มขี้คายแถวบ้านเราลดไหม
12: ลดนิดเดียวค
1: ่
12: ะ
1: โอ้ยทำเสียงสะบอกอาการเลยนะลดนิดเดียวมันนิดจริงๆเลยนะเนี่ย
12: จะเน่าแล้วค่ะมันเป็นตั้งแต่มันไม่ยุบไม่อะไรเลยค่ะ
1: แล้วเขาดูดน้ำออกบ้างไหมคะเขาสูบน้ำออกบ้างไหมคะ
12: เขาไม่ได้สูบเลยอยากให้เขามาสูบอะค่ะเดินลุยกันจนเปื่อยหมดแล้วเท้าเจอนี่ค่ะ
1: แล้วไม่เห็นเขามาตั้งเครื่องสูบน้ำเลยเหรอคะ
12: ไม่มีเลยค่ะมีซอยเดียวซอยอื่นเขาก็ไม่ท่วมขนาดนี้ค่ะ
1: ซอยเรานี่ที่บอกว่าซอย37ที่ท่วมนี่คือตั้งแต่ต้นซอยถึงปลายซอยไหมหรือว่าบางช่วงบาง
12: ต้นซอยถึงปลายซอยนะคะแต่ว่าตรงกลางๆมันจะลึกค่ะ
1: แล้วมอเตอร์ไซค์ผ่านได้ไหมคะ
12: อะไรคะ
1: เหมาะรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะรถเครื่องอะค่ะ
12: รถมันวิ่งไม่ได้มาตอนหลังนี่ก็พอจะวิ่งได้กันบ้างแล้วนิดหน่อย รถเล็กวิ่งไม่ได้แต่รถใหญ่ก็พอจะวิ่งได
1: ้อ๋อจ้ะจ้ะ
12: มอเตอร์ไซค์นี่มาตอนหลังนี่นะค่ะ
1: จ้ะคือ
12: แต่ว่าน้ำมันเน่านะคะ
1: น้ำมันเน่านี่คือเรื่องใหญ่เลยนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไม่ได้นะถ้าเกิดตรงไหนลึกมากหรือมอเตอร์ไซค์เตี้ยมากก็ไม่ได้นะคือเบื้องต้นนะคุณผู้ฟังพี่สุริพรทางรายการประสานงานไปยังท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบังท่านผอ.บุญยืนคุณเจริญอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังหาวิธีติดต่อท่านถ้าไม่ได้ทีมงานหลังไมค์ผอ.ไม่ได้ก็เอาผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยไม่ได้ก็เอาฝ่ายโยธาก็ได้นะฮะต้องมีตัวแทนของเขตลาดกระบังรับรู้แต่ในกรณีนี้นะฮะชาวบ้านที่อยู่ในซอย37เยอะไหมครับพี่ฮัลโหลเยอะเยอะไหมพี่สุริพรคนอยู่ในซอย37เราเยอะไหมคะ
12: เยอะมากเลยค
1: ่
12: ะ
1: อ๋อ
12: เวลาเดินนี่เต็มถนนเลยค่ะ
1: หมายถึงถ้าประชาชนออกมาเดินกันนะ
12: รถวิ่งไม่ได้นี่เดินกันเต็มถนนเลยตอนนี้ก็ขึ้นรถกันบ้างแต่ว่ามันรถนิดเดียวรถใหญ่ถึงจะวิ่งได้แต่มอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งไปนั่นแหละมอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งน้ำก็กระเด็นใส่คน
1: อ๋อแล้วอย่างนี้เราออกไปทำงานทำการเราออกไปใช้ชีวิตกันได้บ้างไหมคะ
12: พวกที่ขับแท็กซี่ต่อไปขับไม่ได้ค่ะ
1: อ
12: ๋
1: อ
12: แล้วก็พวกที่ว่าไปทำงานเขาก็เดินออกมานั่นแหละค่ะเขาก็เดินออกมาที่ถนนกันบ้าง
1: อืมก็คือทุกคน
12: แล้วก็ที่แม่ค้าก็ขายของไม่ได้ในซอยน่ะค่ะ
1: จ้ะจ้ะยังไม่ปกติกันนะแต่ที่สำคัญคือเราเห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอย37ถนนฉลองกรุงนี่ล้วนแต่เป็นนักสู้ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนนี่ไม่ว่าจะน้ำท่วมนั้นท่วมยังไงก็ออกมาทำมาหากินพยายามที่จะดิ้นรนให้ได้เลยนะพี่เนาะเนาะเนาะ
12: ค
1: ุ
12: ณ
1: พ
12: ุกค่ะลำบากมากเลยขอคุณพุกช่วยด้วยจ
1: ้
12: า
1: ได้เดี๋ยวคือเบื้องต้นเนี่ยปุ๊กประสานงานผอ.เขตลาดกระบังอยู่นะฮะว่าจะมีวิธีสูบน้ำออกได้ยังไงเยอะกว่านี้และเดี๋ยวนอกจากเขตลาดกระบังเดี๋ยวปุ๊กลองดูว่ามีหน่วยงานไหนที่เป็นหน่วยงานกลางนะฮะที่เขามีพวกเครื่องสูบน้ำอะไรจะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวจะพยายามประสานงานให้เต็มที่มีอะไรที่ช่วยได้ก็อยากช่วยเพิ่มเติมนะแต่ว่า
12: จ้าขอบคุณมากค
1: ่
12: ะ
1: ได้ปุ๊กช่วยอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวปุ๊กจะร้องเพลงให้ฟังปุ๊กก็กลัวพี่จะปวดหัวอีกนะ
12: เนี่ยเพื่อนเขาก็ไปขับแท็กซี่ไม่ได้ก็ไม่มีรายได้ตั้งแต่วันที่24มาเลยอะค่ะอ๋อ
1: เหรอเดี๋ยวก่อนที่แฟนออกไปขับแท็กซี่ไม่ได้นี่คือแท็กซี่มันจอดอยู่ในซอยแล้วมันออกไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
12: ก็แท็กซี่ตอนนี้มันจอดอยู่ข้างหน้าถนนนะคะ
1: อ๋อแล้วตัวแฟนเราออกไปไม่ได้อย่างนั้นเลยจ๊ะ
12: คือตอนแรกมันออกมาไม่ได้หรอกแท็กซี่น่ะมันอยู่ที่เอที่แฟดขอจอดเพราะตรงนั้นเขามีที่เนินสูงที่ว่าเขาเป็นคอนโดน่ะ
1: จ้ะแล้วตอนนี้รถออกมาได้ยังคะ
12: ทีนี้มาเช้าแกก็ป่าก็ออกมาเลยแกก็มาจอดข้างนอกแล้วแกก็ลองไปขับดูเนี่ยมาเช้าเนี่ยแกลงไปขับดูข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันจะแห้งหน่อยแต่ในซอยมันไม่แห้ง
1: อ๋อแสดงว่าวันนี้เพิ่งได้ออกไปทำมาหากินใช่ไหมจ๊ะ
12: วันนี้แกฝ่าออกมาเลยแกไม่ได้มันไม่มีเงินใช้อ่ะ
1: โอ้โหแฟนพี่สุริพรนี่ถือว่าเป็นคนที่เยี่ยมมากๆเลยนะฮะจะมีปัญหาก็จะฝ่าฟันก็จะสู้ไปได้นี่พี่สุริพรโชคดีมากเลยนะมีคู่ชีวิตที
12: ่แล้วแกก็ไปขับแล้วนี่แกเพิ่งไปขับได้เนี่ยเพิ่งไปวันนี้เนี่ยพอได้บ้างนิดหน่อยก็ยังดีว่ะ
1: ดีแล้วเดี๋ยวถ้าแกกลับมาวันนี้พี่สุริพรต้องพูดจาหวานๆให้กำลังใจแกหน่อยนะบอกพี่เก่งมากเลยพี่สู้มากเลยนะพี่สุริพรนะ
12: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพุทธที่แนะนำ
1: เรามีกันอยู่2คนน่ะเนาะ2คนผัวเมียเราก็ต้องให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจกันมานี่แหละเนาะเนาะ
12: รถมันเก่านะท่านให้มันลุยน้ำในนั้นในซอยมันก็พังเลยเนี่ย
1: ไม่ได้เราต้องรักษาถนอมไว้ก่อนใช้ทำมาหากินด้วยเนาะ
12: ซ่อมมันจะหมดมากก็ได
1: ้นั่นแหละอ๋อสู้ต้องสู้จึงจะชนะโอเคไหมคะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
12: ค
1: ่ะยินดีค่ะคุณผู้ฟังให้กำลังใจคนใกล้คนไกลเนาะสามีภรรยากันก็ให้กำลังใจกันพ่อแม่ลูกก็ให้กำลังใจกันนะแต่ละบ้านเองพวกว่าสิ่งที่เผชิญก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะฮะถ้าเป็นบ้านที่น้ำท่วมนะฮะเห็นหน้ากันแล้วก็พอนึกออกเลยโอ้ข้าวของจะเสียหายอ้าวขยะจะมากินจะค้างเชื้อโรคจะอยู่ไหมปัญหาเจอเหมือนกันนะตอนนี้ถ้าว่าพื้นที่ไหนน้ำรถใครประสงค์จะลงไปช่วยเหลือก็อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะฮะน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ แล้วก็พวกผงซักฟอกแปรงนะฮะที่ไว้ขัดพงขัดพื้นอะไรเหล่านี้นะฮะที่ใช้ในการทำความสะอาดก็สามารถที่จะบริจาค กันได้ช่วยเสริมเพิ่มเติมมาได้นะฮะจะได้ลดรายจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเราที่เจอปัญหาน้ำท่วมด้วยคราวนี้มาช่วยเหลือกันต่อนะฮะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นในกรณีที่พี่น้องประชาชนถามหากันด้วยนะฮะเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์เช่นนี้นะฮะท่านผู้ชมคะเราเองเป็นห่วงพี่น้องประชาชนอยู่นะฮะกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่หลักแต่ว่าตามต่างจังหวัดนี่ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวประจินบุรีนะฮะประจินบุรียังเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนักอยู่นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะเราก็ยังเป็นห่วงในพื้นที่ของอรัญประเทศสักแก้วอันนี้ลดแล้วนะฮะลดแล้วนะฮะที่ฉะเชิงเทรานะฮะ บางคนบอกลดแล้วและรอขึ้นมาอีกรอบโอ้ยไม่เอาแล้วนะฮะชาวบ้านบอกไม่เอาแล้วนะฮะจะมาลงมารออะไรนะฮะคืออยากให้ไปแล้วไปเลยนะฮะไปแล้วไปรับอย่าได้กลับมาเลยนะฮะพวกน้ำท่วมนี่หลายคนก็อธิษฐานเช่นนั้นนะคะเราช่วยเหลือกันอยู่ในตอนนี้นะฮะมูลนิธิต่างๆเมื่อเช้านี้ปุ๊กได้มีโอกาสเจอเจ้าของเพจอีจันนะฮะก็พี่จันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสื่อมวลชนอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่นะฮะยังมีในส่วนของสื่อสารมวลชนนะหลายช่องหลายเพจหลายสถานีได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะอย่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเองนะฮะรวมทั้งสถานีโทรทัศน์NBT ด้วยนะก็จับมือกันนะฮะในการรายงานข้อมูลข่าวสารเชื่อมประสานความช่วยเหลือต่างๆนะฮะกับพี่น้องประชาชนที่ลำบากเดือดร้อนนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของเราต้องบอกคุณผู้ฟังนะฮะว่าไม่ใช่แค่ตอนออกอากาศนะที่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาจจะโทรมาคุยกับเราได้หลังออกอากาศแล้วก็โทรมาได้อีกนะฮะหลังออกอากาศแล้วก็โทรมาได้อีกโทรมาตอนไหนก็ได้นะฮะเดือดร้อนก็โทรกันมาเพราะบอกตอนนี้นั่งฟังวิทยุอยู่อาจจะยังไม่นึกว่ามันจะเดือดร้อนอะไรแต่พอเดินออกไปเจอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีเป็นงี้ขยะมาโอ้อย่างงู้นอย่างงี้โอ้พบแล้วว่ามีปัญหาอะไรค้างอยู่บ้างก็สามารถโทรย้อนกลับมาได้นะบอกเลยนะถนนไหนซอยไหนเขตไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะมีปัญหายังไงบ้างน้ำท่วมสูงน้ำขังน้ำลดแล้วนะคะไปดูมีท่อแตกหรือว่าอะไรยังไงจุดไหนที่เสียอันตรายเสาไฟฟ้ามันล้มมันโค่นมันเอ็นจะล้มแล้วนะฮะน้ำยังท่วมขังในบางจุดนะฮะเนี่ยมีขยะชิ้นใหญ่ที่ปิดท่อไว้เนี่ยมันไม่ระบายสักทีก็เพราะตรงนี้บอกกล่าวกันได้เลยนะฮะเราก็จะประสานงานให้กำลังของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพร้อมด้วยนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะจิตสำนึกสาธารณะของเรา

0: เราที่เผชิญกับเหตุน้ำท่วมนะครับเพราะว่ารายการเราก็เกาะติดสถานการณ์นะสถานีของเรานะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ค่ะมากันที่บทกลอนกันสักน้อยหนึ่งดีไหมฮะคุณผู้ฟังคะหลายคนบอกคุณอนุมามาฟังกลอนสักนิดหนึ่งก็ดีนะฮะมาฟังกลอนสักหน่อยหนึ่งก็ดีเราก็จะได้ผ่อนคลายบ้างกลอนใดมีเยอะเลยเอากลอนนี้แล้วกันนะฮะจากเสนอจากหนังสือกฤษณาวดีสุภาษิตพระวชิระสิกขาการดร.พระมหาไพเราะห์จิตตสิโรนะฮะท่านแต่งกลอนเอาไว้ว่าไม่มีมิตรใดเทียบเปรียบความรู้หาศัตรูใดเทียบเปรียบเจ็บไข้รักตัวเองดีกว่ารักใครๆแรงอะไรไม่เข้มแข็งเท่าแรงกรรมนี่นะคะส่วนอีกบทกลอนหนึ่งนะคะก็มีว่าพุทธองค์ทรงตรัสปฉิมว่าสังขาราเกิดแล้วเสื่อมสลายอย่าประมาทมัวเมาเขาใจกายก่อนตัวตายทำประโยชน์ให้สมบูรณ์และในสถานการณ์เช่นนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถทำประโยชน์ได้เยอะเลยนะหลากหลายเส้นหลากหลายวิธีการนะอาจจะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคนะฮะข้าวของสิ่งของอะไรที่จำเป็นอันนี้เราทำได้เลยนะคะส่วนที่สองนะฮะก็คือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารดีๆนะฮะเวลาเขามีการส่งต่อข้อมูลอะไรต้องตรวจสอบก่อนนะฮะคุณรู้ฟังคะไม่ใช่ส่งมาปุ๊บแชร์ปั๊บส่งมาปุ๊บแชร์ปั๊บนะอ่านก่อนนะบางคนบอกว่ามันยาวขี้เกียจอ่านห้วยภาษาอีสานจะอุทานขึ้นมาเลยนะห้วยนะฮะอ่านสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางทีมันจะมีคนที่เขาส่งข้อมูลแบบไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องนะฮะมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลปลอมผสมกันอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยผสมอยู่ในการส่งไลน์ครั้งเดียวกันในเพจเดียวกันเลยทำให้เราเข้าใจว่าดูต้นมันน่าจะถูกต้องเป็นเรื่องจริงก็เลยไม่ได้อ่านหมดส่งเลยที่ไหนได้นะเอาจริงมาก่อนแล้วค่อยเอาปลอมเอาหลอกมาทีหลังนะฮะตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนกดแชร์ถ้าไม่แน่ใจโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่รายการของเราส่งมาให้พวกปุ๊กกับทีมงานดูได้เลยนะให้น้องจุ๋มน้องนิกช่วยดูให้ช่วยตรวจสอบให้ก็ได้ค่ะว่าจริงหรือปลอมนะคะวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้วันพุธนะคะที่7ตุลาคมบ่าย4ถึง5โมงเย็นนะคะปุ๊กกับทีมงานทุกคนจะมารอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดซะแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จ

0: ู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
7: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
5: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
8: นายสมศักดิ์
5: พฤกษ์ไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เสลี่ยพร้อมด้วยในงานที่เกี่ยวข้องลงมาที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เสลี่ยดำเนินการและความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอยากดำเนินการรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569รายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็ FM 105เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ตอนนี้กำลังติดตามรายการอยู่ด้วยคุณผู้ฟังครับทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ 1,467 กิโลเฮิรตซ์นะครับอยู่พื้นที่ไหนรายงานตัวมานะครับแล้วก็ทักทายต่างๆมาได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่วันนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับเรื่องราวของฝนฟ้านะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับในการเป็นสื่อกลางแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดทั้งหมดได้เบอร์บอกก่อนเลยนะครับเบอร์02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายพูดคุยนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดได้นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคของเรานะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่หลังไมค์ด้วยในการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้พื้นที่ไหนนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็แจ้งมาไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็วันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้อยู่ที่เพจ Facebook ของเราครับส่งมาอยากจะพูดคุยนะครับทักทายหรือว่าสื่อสารเรื่องราวต่างๆมาได้เลยตอนนี้นะครับตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงเลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับเข้ามาได้ที่เพจของ PR ตัว P ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัว R ตัวใหญ่ PR กดติดตามหรือยังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยคุณชาญทิพย์นะครับกดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเลยวันนี้นะครับคุณรจนาบุรณกิตติแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีดูเทปนะครับวันนี้จากพระรุ่งด้วยขอบคุณมากก็พิมพ์มาครับวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการอัปเดตหลายๆเรื่องแน่นอนครับเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการเยียวยาด้วยเพราะว่ามีหลายคนครับไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยสำหรับเรื่องของการเยียวยาวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวนะครับก็จะมาสรุปเรื่องสำคัญให้ได้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านตอนนี้ก็อยากจะรู้นะครับในจุดสำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครภาพรวมวันนี้ก่อนเลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยดีขึ้นในทุกๆพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่านำเรียนกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นข่าวแรกเลยนั่นก็คือวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจ่ายเยียวยาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบให้จบที่ปภ.นะครับเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยก็เดือดร้อนใช้คำนี้เลยว่าเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านเป็นประธานการประชุมครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เพื่อติดตามคุณผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลักใหญ่ใจความของวันนี้ครับ6ตุลาคม2569เนี่ยภาพรวมอย่างที่บอนเกริ่นนำตั้งแต่ต้นรายการเลยสถานการณ์ในหลายพื้นที่ครับเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ช่วงของการเฝ้าระวังนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับนำเรียนว่า ก็ยังคงน่าเป็นห่วงท่านนายกบอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังครับเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับหรือว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าเส้นทางคมนาคมต่างๆที่ถูกตัดขาดแม้กระแสข่าวแล้วก็ความสนใจต่อสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ทุกหน่วยงานก็ต้องไม่ละเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนด้วยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอย่างที่ฟังข่าวเลยนะครับพื้นที่ภาคใต้ที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวปลายตุลานะครับแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกาเนี่ยแน่นอนครับพื้นที่ภาคใต้ก็จะเจอเรื่องของฝนตกหนักตามฤดูกาลนะครับท่านนายกก็สั่งว่าต้องติดตามแล้วก็รายงานอย่างต่อเนื่องนะครับหากสถานการณ์ต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตามต้องเร่งสื่อสารนะครับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับท่านย้ำคำหนึ่งน่าสนใจคำนี้ขอให้กาดอย่าตกแล้วก็ขอให้ต้องสื่อสารอย่างชัดเจนกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงครับต้องเป็นบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับระยะฟื้นฟูนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็ดีขึ้นละนะครับคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับทางรายการก็ส่งกำลังใจเรียกว่าเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคืออยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งพลังส่งแรงใจนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนเลยพอหมุนมาสวทก็จะสบายใจนะครับที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอีกระยะนึงครับนั่นก็คือระยะของการฟื้นฟูท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า big cleaning นะครับหากประชาชนร้องขอความช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่เช่นเดียวกันนะครับขณะนี้รายชื่อของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับทยอยเข้าสู่ระบบแล้วใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับหรือว่าใครที่เรียกว่าลงทะเบียนแล้วก็รออยู่ตอนนี้ก็บอกมาได้ทาง TikTok ด้วยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้อยากรู้ว่าลงทะเบียนยากง่ายเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนไหนคือคุณผู้ฟังสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีการลงทะเบียนแล้วก็ทยอยเข้าสู่ระบบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนแล้วด้วยนี่นะครับกว่า600รายนะครับเชื่อว่าหลายคนได้รับเงินเยียวยาแล้วด้วยใครได้รับแล้วนะครับพิมพ์มาบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในหลายๆพื้นที่ที่วันนี้ฟังอยู่คุณรักตัวเองคุณบอลขาลงแล้วค่ะรอนี่คุณรักตัวเองส่งมาเอาคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วหรืออย่างไรนะครับติดขั้นตอนตรงไหนยังไงก็โทรมาแจ้งหลังไม่ก็ได้เดี๋ยวจะได้ประสานในเรื่องของความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าขัดตกบกพร่องอย่างไรนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของการกำชับนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็มีการจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดท่านนายกสั่งปภ.ประสานธนาคารออมสินนะครับท่านเข้าใจว่าหลายๆคนก็เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติก็สั่งเร่งนะครับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เร่งให้เจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการเรื่องของการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลก็ต้องดำเนินการนะครับเพื่อไม่ให้มีขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนต่างๆด้วยจะทำให้มันล่าช้าไปอีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเสร็จแล้วก็เร่งให้มันถูกต้องเพื่อที่จะได้โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพื่อที่จะได้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็เป็นประโยชน์ครับเชื่อว่าหลายคนก็รับรู้นะครับแล้วก็ตามข้อมูลกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งมาบอกกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพิ่มเติมกันมานะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอก02 276 9717 0927แล้วก็022769721นะครับก็สามารถที่จะส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับวันนี้มีพื้นที่ไหนที่กำลังอยากจะรับความช่วยเหลือต่างๆหรือว่ายังมีการติดขัดต่างๆก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนมาติดตามกันต่ออีก1เรื่องสำคัญครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รวมถึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง2ท่านครับต้องบอกว่าลงพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดของรังสิตนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของน้ำนะครับหลายคนบอกว่าอาจจะมีเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องของความไม่สะอาดต่างๆด้วยนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานความร่วมมือครับกับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครับในนามของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ครับทั้งสองท่านนะครับที่พื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยควบคู่กับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพื้นที่ที่ประสบภัยเรื่องของอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจุดนี้ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ตามข่าวรังสิตก็เป็นอีกจุดนึงนะครับเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังส่งมาแถวแถวเมเจอร์รังสิตนี่น้ำค่อนข้างสูงเลยคุณบอลครับเพราะว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้6ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งมาอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าเราก็ติดสถานการณ์กันอยู่แบบเรียลไทม์เลยคุณผู้ฟังในทุกช่องทางทั้งออนไลน์ทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง AM 819 kHzAM 891กิโลเฮิรตซ์และ1467กิโลเฮิรตซ์เพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำทางด้านของการดำเนินงานในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ทำหน้าที่หลักเลยครับในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารภาครัฐนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องจำเป็นดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ครับกล่าวว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากการได้รับผลกระทบครั้งนี้ครับรังสิตเนี่ยต้องบอกว่ายังคงมีจุดสำคัญที่น้ำท่วมขังอยู่ท่านก็บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับโดยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงไปในพื้นที่จริงนะครับนำเรื่องของปัญหาทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันทั้งการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่กำกับดูแลทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เรื่องการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเกิดภัยไปจนถึงการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่มันก็ต้องมีเรื่องของ big cleaning ใช่ไหมครับการทำความสะอาดการล้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับลดผลกระทบจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าก็มีเรื่องของน้ำเสียนะครับท่านก็เร่งบำบัดเรื่องของน้ำเสียในพื้นที่ของรังสิตปทุมธานีแล้วก็มีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปเพื่อช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับการบูรณาการครั้งสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ด้านไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือ ฟื้นฟูแล้วก็การสื่อสารนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรียกว่าเกาะติดแบบเรียลไทม์ครับตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับที่หลายคนส่งข้อความมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจจากพี่น้องภาคใต้ด้วยนะครับบอกว่าขอเป็นหนึ่งแรงใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับทุกอย่างจะคลี่คลายเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันน่ารักมากๆเลยครับอย่างบอกเลยว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวมาตามกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับก็มีข้อสั่งการสำคัญเรื่องของอุทกภัยหลายๆคนเจอปัญหาคุณผู้ฟังบางคนแล้วเนี่ยก็มีการโทรศัพท์มาบอกกันด้วยเนาะว่าคุณบอลไข่ไก่แพงมากผักก็แพงนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านทราบท่านสั่งการให้กรมการค้าภายในเนี่ยเร่งไปดูแลแล้วก็เร่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของข้าวของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับทั้งผักทั้งไข่ไก่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายจิรวุฒิสุวรรณอาจครับท่านก็เปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยซึ่งต้องบอกว่ามีการแถลงกันทุกๆวันนะครับเรื่องของข้าวของเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกรมการค้าภายในครับก็เร่งดูแลครับเรื่องของปริมาณเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะไข่ไก่ผักสดนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราต้องนำเรียนแบบนี้ก่อนว่า3จังหวัดที่บนบอกไปเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกสุดท้ายเนี่ยเจอน้ำท่วมก็พื้นที่ที่เพาะปลูกก็ได้รับความเสียหายส่งผลครับให้เรื่องของผลผลิตเนี่ยลดลงก็ได้มีการประสานนะครับการเชื่อมโยงเรื่องของผักจากพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเช่นเพชรบูรณ์แล้วก็นครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าแล้วก็จะได้มีการดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงนะครับมาดูเรื่องของไข่ไก่กันหน่อยครับที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราครับต้องนำเรียนว่าได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในครับก็ได้มีการร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์คุณผู้ฟังแล้วก็มีแม่ไก่นะครับพันที่ต้องบอกว่าดูแลอีก 1,000 นะครับจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับซึ่งใครเรียกว่าเป็นการขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ซึ่งตรงนี้ครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็ขอความร่วมมือเรื่องของการชะลอการส่งออกไปจนถึงธันวาคมนะครับแล้วก็ตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่ฟองละ4บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงกรมการค้าภายในก็จัดเตรียมกิจกรรมเอาไว้ด้วยนะครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครก็จะจัดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่9ถึง18ตุลานะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะเริ่ม16ตุลาครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้คุณผู้ฟังต่อเนื่องไปถึงธันวาคมเลยจำหน่ายสินค้าราคาถูกราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนใครสนใจนะครับฝากเบอร์เอาไว้ที่1569นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ติดตามข่าวสารกันอยู่ในสัปดาห์หน้าครับเราก็จะมีการประชุมใหญ่ที่หลายๆคนติดตามมาโดยตลอดนั่นก็คือ IMF World Bank Annual Meeting 2026วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกำชับสำคัญ เลยทุกๆหน่วยงานนะครับต้องเตรียมความพร้อมต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับกับการรับการประชุมที่บอกไป IMF World Bank Annual Meeting 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับครั้งที่3ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการประชุมอีก1สัปดาห์ซึ่งการประชุมเนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับ IMF World Bank Annual Meeting 2026ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกๆหน่วยงานในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบนะครับพิธีการการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยของเราพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จากทั่วโลกนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับการให้บริการเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยครับบอกว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ต้องถือว่าเป็นครั้งสำคัญเพราะว่าจะมีบุคคลสำคัญแล้วก็มีผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยนะครับตรงนี้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นนะครับการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและก็ภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยสู่สายตานานาชาตินะครับเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและที่สำคัญครับส่งต่อประโยชน์ถึงประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนต่างๆนะครับที่จะเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนะครับในการที่จะตรวจเรื่องของการอำนวยความสะดวกในทุกๆมิติอย่างที่นำเรียนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การเตรียมความพร้อมทุกๆมิติครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าประเทศไทยจะได้โชว์ศักยภาพแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวติดตามกันต่อพักกันครู่เดียวครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
4: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: เห็นโฆษณานี้ไหม กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับมีข่าวสารรวมถึงเรื่องราวสำคัญต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังไปแล้วด้วยสปอตเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับแน่นอนว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่ท่านนายกบอกเลยว่าช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแน่นอนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศด้วยในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กระทรวงคมนาคมครับเตรียมความพร้อมสูงสุดครับรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้นะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยครับถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนะครับการจัดเรื่องของการจราจรการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวนอกจากนี้ครับหลายคนก็กังวลใจอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนนะครับที่อาจจะจอดค้างอยู่บนสะพานหรือว่าบริเวณทางยกระดับก็ประสานเจ้าของรถครับเพื่อให้นำรถเนี่ยไปจอดไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหากท่านไม่สามารถดำเนินการติดตามได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการในการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ครับกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินนะครับร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.กระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดเตรียมเขาบอกว่าเป็นรถยกสูงไว้คอยให้บริการแบบเต็มรูปแบบด้วยสมมุติว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขั้นวิกฤตก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุมทั้งในส่วนของการดำเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุดนะครับทั้งในด้านพื้นที่อากาศยานด้านการต้อนรับการจัดการเรื่องสัมภาระนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุครับว่าก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังกับเรียกว่าเป็นหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยืนยันครับว่าปัญหาเรื่องของความล่าช้านะครับทั้งในส่วนของสัมภาระตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนนะครับพร้อมทั้งยังมีการจัดตั้งเป็นวอร์รูมนะครับเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกครั้งนี้จะเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวสำคัญกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างอยากจะส่งข้อมูลนะครับเรื่องของการสื่อสาร02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ส่งข้อมูลมาติดตามกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับท่านกำชับเรื่องสำคัญครับเพราะต้องบอกว่าจากการติดตามเนี่ยจะมีฝนระลอกใหม่นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในห้วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับระหว่างวันที่10ตุลาคมถึง12ตุลาคมครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภา
าคตะวันตกรวมถึงทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับข้อมูลสำคัญก็คือ One Data ครับท่านบอกว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับในการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลการพยากรณ์นะครับเรื่องของอากาศเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของน้ำในเขื่อนเรื่องของการระบายน้ำและก็เรื่องของสถานการณ์จริงเพื่อได้วางแผนไปในทิศทางเดียวกันในการกำหนดจุดนะครับเพื่อที่จะระบุเรื่องของพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงก็จะเตรียมเรื่องของเครื่องจักรกลสาธารณะเตรียมเรื่องของจุดอพยพด้วยนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้พร้อมในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดันภาคกลางสู่โมเดลเรื่องสำคัญครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีการมอบให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำร่วมกับจังหวัดในการวางแผนรับมือนะครับแล้วก็ปภ.ก็จะเป็นหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยงานกลางประสานคณะอนุกรรมการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการติดตามกันอยู่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับทางด้านของอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่ามีข้อมูลแล้วก็มีข่าวสารส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็แจ้งมาจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามข้อมูลหรือว่าข่าวสารกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ022769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับจุดสำคัญในหลายๆพื้นที่นะครับมีข้อความก็ส่งมานะครับมีทางด้านของปภ.มีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนนะครับทางด้านของอำเภอสำคัญที่จังหวัดน่านนะครับก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องของฝนตกหนักทั้งอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาอำเภอนาหมื่นอำเภอสันติสุขครับที่จังหวัดน่านก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมด้วยแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาก็เตรียมความพร้อมด้วยนะครับก็มีการแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับเรื่องของปภ.ฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่ในส่วนของวันนี้6ตุลาคมนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับฝนยังคงตกหนักนะครับทางด้านของฝั่งตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางในส่วนของวันที่9ถึง13ตุลาคมครับอันนี้เน้นย้ำภาคตะวันออกนะครับมีภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ก็จะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามอยู่ข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการประชุมนะครับทั้งในส่วนของวันนี้6ตุลาคมมีหลักใหญ่ใจความอยู่ประมาณ5เรื่องข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเลยครับคือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องนี้คือการวางแผนนะครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรนะครับในจุดต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอนะครับอีกเรื่องนึงคือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างมีระบบนะครับจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยในพื้นที่ที่น้ำเข้าท่วมก็ต้องจัดเรื่องของการทำความสะอาดเข้าไปล้างเข้าไปทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่อันนี้คือการฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ประสบภัยต้องทำกันอย่างเป็นระบบนะครับเรื่องที่3ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีคือจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในจุดพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับก็ให้ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาถนนนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับไปหลังจากน้ำลดอย่างปลอดภัยเรื่องที่4ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลคือเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ใช้ระบบ EOC ของจังหวัดตรงนี้ก็สำคัญในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพ
ยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุในแต่ละพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับมีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ชลบุรีด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือสำรวจครัวเรือนนะครับเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ต้องเร่งสำรวจเรื่องของรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือนะครับให้ปภ.เนี่ยประสานกับธนาคารออมสินนี่นะครับที่คุณผู้ฟังถามมาเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือ5ข้อสั่งการสำคัญเรื่องแรกการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์เรื่องที่2เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เรื่องที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมนะครับแล้วก็เร่งสำรวจครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็น1ในเรื่องสำคัญครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับก็จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่ครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ประสานข้อมูลส่งต่อกันเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งมาเรื่องของการขอรับเงินเยียวยานะครับทางด้านของนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านได้มีการกล่าวเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมตอนนี้ครับอัปเดตล่าสุดเลยจากการถามมาปภ.ได้ประสานกับทั้งทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยตอนนี้เร่งรวบรวมนะครับแล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนคือการส่งข้อมูลผู้ประสบภัยนะครับส่งให้ทางปภ.เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามขั้นตอนโดยไม่ล่าช้าทันทีที่ปภ.เนี่ยได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนก็จะเร่งจัดส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยปภ.ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดครับให้กับธนาคารออมสินภายใน2วันนะครับย้ำเลยภายใน2วันนะครับก็จะดำเนินการตรวจสอบช่วงนี้แหละก็อยู่ในโปรเซสหรือว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบยืนยันข้อมูลตามหลักเกณฑ์นะครับหลังจากนั้นธนาคารออมสินก็จะตรวจสอบและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านพร้อมเพย์ภายใน3วันทำการนี่นะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถามข่าวถามคราวเข้ามานะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็นำเรียนกับทุกๆท่านจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสื่อสารถึงทุกๆท่านแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับจุดไหนที่พี่น้องประชาชนยังคงต้องการความช่วยเหลือส่งมานะครับเราก็ดำเนินการจัดรายการตรงนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแบบทันท่วงทีนะครับขอบคุณมากๆเลยจากทุกๆจุดที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมานะครับหลายพื้นที่เลยก็แจ้งตอนนี้ว่าคุณบอลตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วไปทำงานได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็ส่งเข้ามาหลายๆจุดเลยนะครับแต่ว่ามีข้อความถามมาเรื่องของการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569นะครับก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับทางรัฐหรือว่าท่านก็ไปยื่นคำร้องด้วยตนเองในพื้นที่ก็ได้นะครับจะลงผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือท่านจะไปยื่นนะครับคำร้องด้วยตนเองก็ได้นะครับตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีก็จะมีแบบนี้ครับข้อแรกบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเกณฑ์แรกนะครับก็มี4กรณีด้วยกันกรณีที่2นะครับคือบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับกรณีที่3บ้านถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญคือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูง
แม้น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็สามารถยื่นได้นะครับใครสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้บ้างนะครับผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะมีการช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็อีกนั่นก็คือเรื่องของบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้ก็ไปยื่นความช่วยเหลือได้นะครับผ่าน2ช่องทางอย่างที่บอกช่องทางแรกคือแอปทางลัดนะครับก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ 8:00 นระบบตรงนี้ครับหลายคนถามมาว่าคุณบอลแล้วระบบเชื่อมโยงยังไงอยากรู้ขั้นตอนนะครับมีถามมาเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยระบบก็จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะครับก็จะเชื่อมโยงไปตรวจสอบข้อมูลนะครับสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียกว่าเรียลไทม์เลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากท่านก็เข้าไปดูซิตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วเดี๋ยวดูหน่อยนะครับในแอปทางลัดเลยอันนี้ก็ง่ายมากสะดวกมากแล้วก็เช็คได้แบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ของเราอยู่ตรงไหนแล้วนะคุณบอลเข้าไปเช็คในทางลัดได้เลยนะครับกดเข้าไปดูเลยก็จะรู้เลยว่าของเราอยู่ขั้นไหนแล้วนะครับหรืออีกกลุ่มนึงอาจจะไม่สะดวกในการที่จะลงทะเบียนผ่านแอปทางลัดไปยื่นด้วยตนเองก็ได้คุณผู้ฟังนะครับท่านก็ไปยื่นด้วยตนเองได้ที่ไหนบ้างคุณบอลได้ที่1เลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็ง่ายครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมบริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับหรือว่าไปที่สำนักงานเขตก็ได้ครับสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพื้นที่ที่เปิดลงทะเบียนก็ครอบคลุม65จังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับก็มีจังหวัดไหนบ้าง65จังหวัดนะครับที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนกันมีกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นนะครับมีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตราดแล้วก็มีนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์นะครับมีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครนะครับมีสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีจังหวัดสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครนี่คือนะครับพื้นที่ที่เปิดลงทะเบียนครอบคลุมนะครับถึง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนนะครับก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมลงได้ผ่านทางแอปทางรัฐนะครับหรือจะไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็ไปที่สำนักงานเขตสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่พร้อมครับที่จะคอยบริการพี่น้องประชาชนอยู่นะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญที่บ่นย้ำตลอดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา4กรณีนะครับตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็แจ้งมาเดือดร้อนตรงไหนยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างไรนะครับตรงไหนที่น้ำยังคงสูงอยู่แจ้งมาเลยแล้วก็มีทีมหลังบ้านประสานให้นะครับแล้วก็คอยบอกกล่าวกันแหละว่าการลงทะเบียนเป็นยังไงคุณบอลเรื่องของการเยียวยาทำให้เป็นไม่ต้องกังวลนะครับทีมงานหลังไมค์รับเรื่องเดี๋ยวแจ้งเบอร์กันอีกครั้งหนึ่ง02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับจุดไหนที่อยากจะให้เราได้เป็นสื่อกลางยินดีมากๆนะครับสวทของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็พร้อมนะครับมีคุณนีฝากแจ้งข่าวมาตอนนี้ที่บางเทพธรรม
นะครับบางเทพธรรมรอยต่อระหว่างสมุทรปราการกับลาดกระบังตอนนี้เนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับก็ขอบคุณมากวันก่อนมีแจ้งมาด้วยบันจำได้ว่าน้ำสูงอยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้นะครับแต่ก็แจ้งเพิ่มเติมมาที่หมู่บ้านพรทิพย์ในซอยย่อยนะครับน้ำยังสูงอยู่แจ้งอบต.ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการประสานการแก้ไขนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่เดือดร้อนแบบนี้ยินดีครับพร้อมสื่อสารแล้วก็ยินดีครับที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับข้อมูลเพื่อที่จะนำส่งเรื่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราคือสื่อกลางอยู่แล้วด้วยในการที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆกันนะครับจุดไหนที่อยากจะเพิ่มเติมมานะครับอย่างที่บอกไปก็เรียกว่าสื่อสารส่งมาได้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกว่าก็ในเพจของ NBT Connect นะครับเรื่องของการสื่อสารแหละจากเพจนึงนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ประสานเรื่องราวของกรณีที่มีคุณยายท่านหนึ่งแล้วก็เดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลานะครับแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยทางด้านของสิ่งที่ท่านสุภมาศเน้นย้ำคือสื่อของรัฐนะครับต้องเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็แน่นอนหลักใหญ่ใจความที่ท่านสุภมาศเน้นย้ำคือต้องสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็พร้อมเป็นสื่อกลางในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจุดไหนที่อยากจะให้เราได้สื่อสารเพิ่มเติมอีกนะครับมีข้อความส่งมานะครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่7นะครับก็จับตาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยแล้วก็เพชรบุรีปราจีนบุรีเฝ้าระวังฝนอีกระรอกหนึ่งนะครับโดยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับศูนย์ JICC Joint Information and Communication Center มีการแจ้งมานะครับในห้วงเวลาของ4ถึง7ตุลาคมก็อยู่ในกรอบเวลาดังกล่าวเหล่านี้แหละนะครับประเทศไทยคุณผู้ฟังส่งต่อกันไปด้วยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับปลายฝนจะเข้าสู่ต้นหนาวแน่นอนว่าอุณหภูมิก็เปลี่ยนนะครับเรื่องของฟ้าฝนก็เปลี่ยนนะครับช่วงของรอยต่อที่จะเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาวระวังฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ภาคตะวันตกกาญจนบุรีครับแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับเฝ้าระวังด้วยนะใครมีครอบครัวใครมีเพื่อนอยู่ส่งต่อข้อมูลไปด้วย 4-7 อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ภาคใต้ชุมพรลงไปเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากครับนะครับตั้งแต่5ตุลาคมที่ผ่านมาชุมพรลงไปนะครับภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องดินถล่มแล้วก็โคลนถล่มด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการแจ้งเตือนกันในทุกๆชั่วโมงครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทางด้านของภาคตะวันตกในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็ย้ำว่ายังสามารถรองรับน้ำได้อยู่แม้ว่าจะ

0: พักไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุสโกยอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยากที่จะดำรงชีวิต

0: อยู่ได้จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์มีพระราชสวนีให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนจึงก่อเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 8,000 ไร่ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีอีกทั้งยังได้ร่วมใจกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้และความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยชุบชีวิตพระศกนิกรไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนดุจดังสายน้ำแห่งชีวิต
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:05 น.ดีใจที่หลายๆคนชอบเพลงเมื่อสักครู่นี้มีคนไปแกะเนื้อด้วยแล้วก็มี cover ท่าเต้นด้วย IMF นะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ติดหูมากๆเลยแล้วก็ เปิดทุกๆวันนะครับแล้วก็ในทุกๆช่วงด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับใครเข้ามาแล้วอยากจะส่งต่อข้อมูลนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องต่างๆมาก็เพิ่มเติมมาได้ยังคงต้องเกาะติดกันนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ำที่ยังมีแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลมาบอกหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยนึง02-276-9717แล้วก็เบอร์อีกเบอร์นึงนะครับ 02-276-9721 บอกเปิดทั้งวันเลยเพลง IMF ชอบพี่วันชนะบุญญาการด้วยประธานชมรมไทยคู่ฟ้าทักทายมาในเพจของเรานะครับวันนี้ก็หมูอ้วนวันนี้ก็รายงานตัวมาเดี๋ยวมาดูข้อความในเพจกันสักนิดนึงนะครับมีท่านที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็ส่งมาต่อเนื่องกันจุดไหนนะครับอยากจะสื่อสารถึงกันเหมือนเดิมคุณอัชราปิ่นทองนะครับสวัสดีมาในช่วงยามเย็นแล้วก็มีสวดมนต์ยามเย็นด้วยครับบางคนออกกำลังกายนะครับเช้าฝนตกพอสายหน่อยนะครับตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยฟังทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับส่งมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่อยากจะแชร์ข้อมูลกันก็แชร์ไปได้มาดูข้อสั่งการสำคัญครับยังคงต้องติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับนี่พาไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบเรื่องของอุทกภัยนะครับโดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทั้งกรุงเทพมหานครผู้นำเหล่าทัพผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าร่วมประชุมกันโดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนอย่างที่นำเรียนกันว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นแล้วก็หลายๆจุดเลยเริ่มคลี่คลายท่านนายกบอกว่ามั่นใจครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนก็คลายความวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะภาพรวมอย่างที่บอลนำเรียนว่าสถานการณ์ในหลายๆจุดดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับโดยเรื่องของการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำตอนนี้ก็มีการเร่งในการที่จะช่วยเหลือจุดที่สำคัญที่มีน้ำท่วมขังนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมคือเรื่องของการรับมือกับปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าก็จะมีฝนตกมาอีกระรอกนึงนะครับในช่วงของวันที่5ถึง7ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายปริมาณฝนในระดับกลางนะครับขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่จากบริเวณทะเลจีนใต้ก็เคลื่อนเข้าสู่เวียดนามสู่ภูมิภาคอินโดจีนดังนั้นครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกก็ได้มีการสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและท่านนายกก็สั่งการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชนกรณีมีเหตุต่างๆสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องที่เร่งก็คือการระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับ คือการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของสิ่งของจำเป็นเรื่องของอาหารนะครับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็จิตอาสาตอนนี้ก็ดำเนินการในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องเครื่องจักรคุณผู้ฟังครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็กำลังคนในการลงไปยังจุดต่างๆนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานครับด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องไปสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเพราะว่าผลลัพธ์จากการทำงานที่เต็มที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยภาพรวมเห็นไหมครับว่าเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับทุกจุดหลายจุดเลยน้ำลดลงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจในจุดสำคัญต่างๆนะครับแน่นอนเรื่องของการบริหารจัดการทุกจังหวัดนะครับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับด้วยนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ขอให้หน่วยงานทั้งปภ.ร่วมกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งสื่อสารแล้วก็เร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ทั้งต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันเวลานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนครับก็ติดตามผ่านทางสวท.4เรื่องนะครับหรือว่า4ข้อสั่งการสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการอุทกภัยเรื่องแรกเลยที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกคือเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนนะครับเป็นปัจจุบันทั้งในส่วนของผลกระทบต่อชีวิตต่อทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆเร่งนำเสนอตามขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดด้วยความถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สองเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับเร่งระบายน้ำกำจัดขยะเรื่องของสิ่งปฏิกูลทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะต่างๆป้องกันปัญหาเรื่องสาธารณสุขหลังน้ำลดนะครับเรื่องที่3ครับข้อสั่งการสำคัญซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนคือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าจุดไหนที่ยังใช้การใช้งานไม่ได้ท่านนายกบอกว่าต้องเข้าไปดูแลเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งประปาทั้งถนนด้วยจุดไหนนะครับที่ตอนน้ำท่วมแล้วถนนชำรุดหรือว่าทางขาดสะพานขาดต้องเร่งกลับไปซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ก็ห้ามลืมนะครับแล้วก็เรื่องข้อสั่งการสำคัญอีกหนึ่งเรื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของภาคใต้เตรียมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่บอกกันนะครับสำคัญเลยช่วงกลางๆตุลานะครับค่อนไปถึงปลายตุลาแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกาแน่นอนคาดการว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเร่งนะครับเร่งเรื่องของการเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเรือศูนย์พักพิงนะครับแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันเวลานะครับในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่แนวโน้มหรือว่าพื้นที่คาดการณ์ว่าจะเกิดภัยเนี่ยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนะครับพร้อมพิจารณาให้จ่ายเงินงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดนะครับนี่คือเรื่องสำคัญตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล นะครับเรื่องของการติดตามเรื่องของฝนในภาคใต้ด้วยนะครับที่เป็นจุดสำคัญประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็เป็นข้อสั่งการที่นำมาให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเตรียมพักกันสักครู่นึงนะครับเพราะว่ามีเรื่องสำคัญให้ได้ติดตามกันต่อแต่ว่าพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับ18:18ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งข้อความนะครับหรือว่าประสานข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกข้อความเลยที่ทั้งกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาในถึงช่วงของจับประเด็น VIP ครับก็จะมีคนสำคัญแขกสำคัญที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ครับจะมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของกรมบังคับคดีนะครับแน่นอนว่าเราก็จะได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการต่างๆภารกิจต่างๆบทบาทหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพรัตน์ ฮิรัญสิริสมบัติท่านเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและเป็นโฆษกกรมบังคับคดีหัวข้อวันนี้ครับที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือกรมบังคับคดียกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัลนั่นเองครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่าน
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงของจับประเด็น VIP วันนี้ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยกรมบังคับคดียกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัลหน้าที่หลักภารกิจหลักบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีก่อนเลยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับ
6: ครับต้องกราบสวัสดีท่านพี่น้องประชาชนนะครับทางคดีวิทยุแล้วก็ทางการคดีด้วยนะครับวันนี้ทางกรมคดีเนี่ยเขาเรียกขออนุญาตนำเรียนนะครับว่ากรมคดีเนี่ยมีภารกิจหลักๆนะครับด้านการคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลซึ่งหลักๆเราจะเห็นภาพจากการนั้นดำเนินการคดีแพ่งคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้การชำระบัญชีการวางทรัพย์การประเมินราคาทรัพย์การไก่เกี่ยข้อพิพาทชัดบังคับคดีอันนี้คือภารกิจหลักๆที่จะต้องไปปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลครับ
1: นี่คือภารกิจหลักนะครับที่เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของกรมบังคับคดีด้วยแล้วอีกเรื่องนึงคือการดำเนินงานของระบบสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมเรื่องนี้บางคนอาจจะทราบแต่บางคนอาจจะไม่ทราบภาพรวมเป็นอย่างไรครับในหัวข้อสำคัญเรื่องนี้ครับ
6: ครับผมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบังคับต้องดีโดยปกติเริ่มในสมัยก่อนเนี่ยเราดำเนินการโดยใช้เอกสารเป็นหลักซึ่งอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การที่ศาลได้มีหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อมีคำสั่งมาแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยทางคู่ความหรือเจ้าหนี้ธรรมศาที่จะมาส่งจะติดต่อบริการธรรมคดีเนี่ยจำเป็นต้องยื่นเอกสารซึ่งเป็นกระดาษเข้ามาในสำนวนเพื่อจะดำเนินการในส่วนของการบังคับคดีส่วนนี
1: ้ครับ
6: ซึ่งถ้าโดยเฉพาะเริ่มต้นตั้งต้นเนี่ยเจ้าหนี้พักษาเนี่ยจำเป็นต้องยื่นคำขอในการที่จะตั้งเรื่องอายัดเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าบดีก็จะทำหนังสือแจ้งคู่ความเป็นเอกสารเช่นกันซึ่งระยะเวลาถ้าเจอสำนวนอากาศเนี่ยต้องใช้พนักงานเดินหมายในการจัดส่งจดหมายหรือจะส่งทางไปรษณีย์ไปให้กับนายจ้างหรือธนาคารผู้รับเสร็จอายัดแน่นอนครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเอกสารก็จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากต้องเรียนก่อนเลยครับว่าปีนึงเนี่ยเรามีสำนวนบังคับคดีประมาณ 800,000 สำนวนทั่วประเทศนะครับ ซึ่งมีจำนวนมากในเบื้องต้นเราเห็นว่าถ้าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนการบริการอย่างเงี้ยสำนวนเอกสารทั้งหมดจะมีเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วการปลดทำลายเอกสารดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารหลังจากคดีสิ้นสุดเป็นในเวลา10ปีซึ่งต้องกินพื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมากหากเรามีการดำเนินการในการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่การจัดเก็บน้อยลงนะครับและเพนพอยต์หลักๆของเราเนี่ยคือประชาชนจะได้ประโยชน
1: ์ครับ
6: ก็คือสามารถดำเนินการตั้งเรื่องจากเอกสารสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ในระบบดิจิตอลได
1: ้
6: เวลาครับเข้ามาค้นหาสำนวนตรวจสอบเอกสารนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งค้นหาหรือว่าเอาเอกสารสำนวนดังกล่าวเนี่ยเมื่อให้ประชาชนบริการเราสามารถที่จะดูจากระบบคอมพิวเตอร์และบริการประชาชนได้ทันทีประชาชนก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานแต่ละแห่งสามารถติดต่อจากที่บ้านหรือทางโทรศัพท์หรือทางสมาร์ทโฟนแล้วทำให้การใช้จ่ายในการเดินติดต่อในการเดินทางต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับลดค่าใช้จ่ายได้ยังสูงขึ้นนะครับ
1: ประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเลยรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นด้วยอย่างนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มปรับปรุงระบบสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบสำหรับการบังคับคดีแพ่งถูกไหมครับอันนี้จะเป็นประมาณน
6: ี้ครับถูกต้อง
1: แล้วระบบสำนวนอายัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้คู่ความผู้มีส่วนได้เสียประชาชนผู้รับบริการตรงนี้ครับจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
6: คืออย่างนี้ครับประชาชนที่เห็นภาพว่าเดิมเนี่ยเวลาจะตั้งเรื่องอายัดเนี่ยเจ้าประชาชนทุกคนจะต้องมาติดต่
1: อ
6: ที่สำนักงานบังคับคดีแต่ละแห่งที่ทำการของแต่ละแห่งตอนนี้ประชาชนสามารถติดต
1: ่
6: อได้โดยอยู่ที่บ้านตนเองได้เลยครับสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ได้แล้วที่สำคัญเอกสารต่างๆที่ยื่นทั้งหมดเนี่ยเดิมสมัยก่อนส่งเป็นเอกสารนะครับก็จะมีการสุ่มเสี่ยงว่าหรือความอาจจะไม่ความเชื่อมั่นว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยยังคงอยู่ครบจำนวนถูกต้องไหมไม่สูญหายหรือเปล่าอันเนี้ยไม่เกิดแน่นอนเพราะระบบทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วก็การส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก่อนเราจะส่งเอกสารเป็นกระดาษเพื่อไปให้ในเจ้าที่ผมเรียนตอนต้น
1: ครับ
6: ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีคำข้อตกลงกับทางสมาคมธนาคารไทยในการที่จะส่งขออายัดเงินฝากธนาคารผ่านสมาคมไประบบด้วยระบบดิจิตอลมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นถ้าเกิดมีการส่งดังกล่าวเนี่ยทำให้ข้อมูลทางการเงินที่ดึงการอายัดไปเนี่ยเป็นระบบเรียลไทม์ซึ่งดังนั้นสามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวเข้ามาได้ทันทีครับ
1: มีข้อความในเพจของเราต่างๆในโซเชียลมีเดียบอกโอ้ดีมากๆเลยพี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ไม่สูญหายด้วยสามารถที่จะดูได้อย่างชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยจะเรียนถามอีกหนึ่งเรื่องคือเริ่มการใช้งานสำนวนอายัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเมื่อไหร่และปัจจุบันเนี่ยครับการดำเนินการในส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั้ง111แห่งเนี่ยครบทุกที่หรือไม่ครับ
6: เรียนอย่างนี้ครับเราตอนระยะเมื่อตอนช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองนำล่องใน3จังหวัดแรกซึ่งก็คือสำนักงานแพ่งกรุงเทพมหานครพื้นที่7สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุ
1: ร
6: ีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามไปดำเนินการแล้วปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้เราจึงขยายการบริการประชาชนในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาอีก55ไอ้63สำนักงานครับตัวตีครับ
1: ขยายเพิ่มไปอีก6
6: แล้วจะใช่แล้วก็จะภายในพฤศจิกายน2569จะครบทั้ง111สำนักงานครับ
1: อ๋อก็แสดงว่าเดือนหน้าแล้วสิครับใช่ไหมครับจะครบ111ใช่ครับเดือนหน้าครับ
6: ใช่ครับ
1: โอ้นี่เป็นประโยชน์มากๆเลยดังนั้นเนี่ยทิศทางครับการพัฒนาสำนวนแพ่งอิเล็กทรอนิกส์ในสำนวนยึดแล้วก็ขายทอดตลาดต่อไปในอนาคตวางกรอบไว้อย่างไรบ้างครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ
6: เรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เราดำเนินการในส่วนของสำนวนอายัดซึ่งจะลดทวน 100% ที่ภายในพฤศจิกายนส่วนยึดจะขายเนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามันมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย
1: คร
6: ับ และมีการแจ้งรับทรัพย์ทางทะเบียนหลายคนซึ่งกันอย่างเราจะคาดว่าจะดำเนินการภายใน3เดือนหน้าครับจะค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนวิธีการกันครับ
1: ครับผมดังนั้นครับสรุปท้ายที่สุดกับประเด็นสำคัญที่วันนี้เรียกว่าจับประเด็นเป็นข่าวได้มีโอกาสต้อนรับท่านโฆษกกรมบังคับคดีด้วยเรื่องของกรมบังคับคดีต้องบอกว่ายกระดับทั้งการให้บริการพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสู่องค์กรดิจิทัลในช่วงท้ายอยากให้ท่านโฆษกได้ฝากเรื่องราวของการติดตามทุกช่องทางของกรมบังคับคดีให้สักหน่อยนึงครับ
6: ครับผมขอพูดดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านว่าเราพยายามจะพลิกโฉมการบริการประชาชนให้ได้สะดวกรวดเร็วนะครับและโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งช่องทางของการติดต่อเนี่ยก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางโดยผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดีนะครับ www.led.go.th หรือสายด่วน111ครับต่อ79ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี
6: ้
1: ค
6: ุ
1: ณภรัตฮิรัญสิริสมบัตินะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและเป็นโฆษกกรมบังคับคดีด้วยขอบพระคุณมากครับ
6: ครับขอบคุณเช่นกันครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามได้นะครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทุกๆพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวสำคัญต่างๆได้ทั้งหน้าที่ภารกิจนะครับแล้วก็บทบาทสำคัญกันเอามาดูข้อความกันนิดนึงนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเรื่องสำคัญมาตอบในเพจกันสักนิดนึงนี่นะครับวันนี้มีส่งมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับบอกว่าฟังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแล้วก็มีคุณวิรัตด้วยวิรัตริมตระกูลเป็นช่างแน่เลยคุณสุภิกนะฮะเพ็งแจ่มวันนี้ส่งเข้ามาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มหรือว่าอย่าลืมกดถูกใจในเพจของเรา PR ตัว P ตัวใหญ่แล้วก็ตัว R ตัวใหญ่นะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะทักทายนะครับบรรยากาศของยามเย็นวันนี้เป็นยังไงบ้างแชร์แล้วขอบคุณด้วยนะครับใครที่ยังไม่แชร์นะฝากแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับในเพจของเรานะครับก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของโรคกาฬโรคที่เขาบอกว่ามีข่าวแชร์กันหลายๆคนตกใจนะบอกคุณบอลเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่า ค่อนข้างตกใจเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดบนเข้าไปส่องในเพจของทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมถึงเรื่องราวของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเล่าไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจหลายคนกลัวมันเกิดอะไรขึ้นคุณบอลเอาอย่างนี้สรุปแบบนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลจริงไม่ใช่ข่าวลือกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเรื่องของการติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจับมือกันเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลครับคุณผู้ฟังที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงนะครับจากทางด้านของประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวเรื่องของการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางแต่อย่างไรก็ตามครับต้องนำเรียนแบบนี้ก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นนะครับต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานขณะนี้แต่ทว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามยังคงประสานงานนะครับแล้วก็ยังคงประเมินสถานการณ์แล้วก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับนี่คือข้อมูลที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการกันอยู่นะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ติดตามข้อมูลกันแล้วก็สื่อสารถึงกันนะครับเรื่องราวอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้ในกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามกันกรณีของเขาเรียกว่าเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เป็นข่าวร้อนนะครับเป็นประเด็นที่ทุกบ้านก็พูดกันนะครับเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ป่วยพึ่งพานะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวล่าสุดครับมาติดตามประเด็นนี้กันหน่อยนึงเพราะว่าโอ้เป็นประเด็นร้อนของสังคมนะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าในการที่ได้เข้าไปตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่เป็นข่าวนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนรู้สึกโอ้สงสารใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจด้วยนะครับที่มีการใช้กรงต่างๆแล้วก็จะขับถ่ายจะทำธุระส่วนตัวนี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าน่าสงสารมากๆเลยทีเดียวจากกรณีดังกล่าวล่าสุดครับมาติดตามรายละเอียดการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้านะครับเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบศูนย์แห่งนี้แหละนะครับศูนย์พักพิงแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.แล้วก็กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่คุณผู้ฟังเข้าไปตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนมาดูการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนอันนี้น่าสนใจสภาพการดูแลผู้สูงอายุที่จุดนี้นะครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอันดับแรกเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการขอเรื่องของอนุญาตการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องของระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้มีการตรวจสอบประวัติการรักษาพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันเนื่องมาจากการส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมแล้วก็กระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วยเห็นไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวหากพบหลักฐานการกระทำผิดจริงนะครับถือเป็นการละเมิดกฎหมายและก็จะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งในขณะนี้ครับก็ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ัติงานเนี่ยตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมนะครับเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคาดเคลื่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ยังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับต่อสังคมโดยเร็วที่สุดทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้อำนาจนะครับตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวโดยจะดำเนินการด้วยความรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองนะครับนี่คือการลงพื้นที่นะครับของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหากไม่ได้มาตรฐานเตรียมดำเนินคดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้เป็นประเด็นทางสังคมครับสวท.ของเราติดตามนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน 100% แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยฟังเราแล้วก็เปิดไปด้วยนะครับติดตามในเพจ Facebook นะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าใน TikTok ตอนนี้ก็กดจอข้อจอข้อใจมาใจส่งใจส้มนี่ก็ส่งมาให้กำลังใจทีมงานกันอยู่มาตามหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามีข้อถามมาเยอะเลยเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลายคนบอกว่าลงทะเบียนแล้วคุณบอลข้อความนี่ขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรกเมื่อไหร่อย่างไรมาอัปเดตกันหน่อยนึงเพจของเราก็ได้อัปเดตไว้แล้วด้วยนะครับในเพจหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปภ.นะครับได้รับข้อมูลเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้วตอนนี้2จังหวัดคือสระแก้วแล้วก็กระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินล็อตแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้มีการแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลายๆคนถามมาเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อไรอย่างไรนะครับรายละเอียดอยู่ในช่วงนี้นะจะได้รับรู้กันเพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับแน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการหลักของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับใจความสำคัญเลยคือเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ล่าสุดครับมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.คือสระแก้วนะครับจำนวน594ครัวเรือนกระบี่ครับส่งมา17ครัวเรือนรวมทั้งหมด2จังหวัดทั้งสระแก้วแล้วก็กระบี่เนี่ยนะครับก็คือ611ครัวเรือนปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดครับสามารถที่จะส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วนะฮะจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับจากนั้นปภ.ทำอะไรต่อจากนั้นปภ.ก็จะส่งต่อข้อมูลเนี่ยนะครับให้กับธนาคารออมสินนะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็ส่งข้อมูลต่อเลยให้กับออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยทันทีก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ถามมาก็จะได้เข้าใจขั้นตอนต่างๆหลังจากที่เรากรอกข้อมูลให้กับปภ.ไปแล้วคุณบอลปภ.จะส่งไปไหนต่อพอปภ.เช็คเสร็จปุ๊บก็จะส่งให้กับออมสินนะครับเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยทันทีเงินล็อตแรกครับคาดว่านะครับสามารถโอนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการอนุมัติในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้นะครับมาดูในส่วนของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครลงทะเบียนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยคุณแซคสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคุณแซคสบายดีนะครับวันนี้ส่งข้อความมาแล้วก็ทักทายมาด้วยสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนแล้วคุณผู้ฟังเท่าไหร่ทราบไหม1,224,030 ครัวเรือนจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าจังหวัดไหนให้เวลา5วินาที กรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังตอบถูกเร็วมากเลยในการที่จะพิมพ์ข้อความมาแสดงว่าเป็นการสื่อสารแล้วก็ส่งข้อมูลกันแบบเร็วมากเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพมหานครครับมีเป็นจังหวัดที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเยอะที่สุดรองลงมาก็สมุทรปราการนะครับปทุมธานีแล้วก็มีฉะเชิงเทราแล้วก็ไปที่ระยองตามลำดับนะครับนอกจากนี้ครับปภ.ก็ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิม65จังหวัดก็เพิ่มมาก็คือสมุทรสงครามนะครับซึ่งเนื่องจากว่าที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีฝนตกหนักตั้งแต่28กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทบครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.ก็ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่นะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมก็คือสมุทรสงครามนะครับย้ำว่าครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งจังหวัดคือสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาเนี่ยครอบคลุมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือนะครับการเยียวยาเรื่องของการฟื้นฟูพี่น้องประชาชนมีการกำชับหน่วยงานคุณผู้ฟังครับที่เรียกว่าเกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้สอดคล้องซึ่งครม.ก็มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับนั่นก็คือเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็กันงบไว้ที่ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวมานะครับก็เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้การช่วยเหลือและก็การเยียวยาสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับมาดูที่จังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดเมื่อกี้นี้จากสมุทรสงครามพามาตามกันต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยปราจีนบุรีก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าทางด้านของกรมปศุสัตว์นะครับตอนนี้ลงพื้นที่น่าสงสารจริงๆครับติดตามการขนย้ายแล้วก็การฝังกลบซากสุกรนะครับจากฟาร์มที่เกิดน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลน้ำท่วมเนี่ยส่งผลให้สุกรหรือว่าหมูเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแล้วก็เรียกว่าโอ้โหเป็นจำนวนกว่า 2,000 ตัวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคทนนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับท่านได้ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งบอกว่าจุดนี้ครับได้รับผลกระทบอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรเนี่ยจมน้ำนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยกว่า 2,000 ตัวนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเรื่องนี้ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ฟังได้กำชับให้ทางด้านของกรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็เร่งกำจัดซากสัตว์โดยเร็วเมื่อวานนี้ครับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็สามารถขนย้ายซากไปฝังกลบได้เนี่ยประมาณ50ตัวเนื่องจากระดับน้ำครับยังสูงอยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วก็เป็นอุปสรรคมากๆเลยทีเดียวนะครับต่อการเข้าถึงพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิดใครตามข่าวอยู่คุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าน้ำสูงมากที่ปราจีนบุรีนะครับเป็นอุปสรรคสำหรับการขนย้ายนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ได้มีการบูรณาการนะครับกับส่วนของกรมป้องกันและ และบรรเทาสาธารณภัยกรมปศุสัตว์ก็ร่วมกับปภ.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ระดมเครื่องจักรกลหนักแล้วก็มีเรือท้องแบนนะครับเข้ามาเร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คาดการครับว่าจะสามารถฝังกลบได้เนี่ยประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้หากไม่มีปัจจัยเรื่องของพายุเข้ามาเติมนะครับก็คาดว่าจะดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้คือ7ตุลาคมนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับก็คือการดำเนินการในจุดที่ฝังกลบก็ได้มีการกำชับเรื่องของการขุดหลุมการฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักของสุขาภิบาลพร้อมกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณแหล่งฟาร์มแล้วก็แหล่งน้ำพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันโรคนะครับป้องกันเรื่องของกลิ่นแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพของสุกรที่รอดชีวิตด้านความเสียหายคุณผู้ฟังก็บอกว่าความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกรมปศุสัตว์ตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการเร่งสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังในกรณีสัตว์เสียชีวิตแล้วก็สูญหายก็จะได้รับความช่วยเหลือตามชนิดตามอายุแล้วก็อัตราที่กำหนดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาสื่อสารนำมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญเรื่องของที่ปราจีนบุรีครับก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องทางด้านของสทนชครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเร่งจัดการเรื่องของน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักในระลอกใหม่แล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าววันนี้ครับ6ตุลาคม2569ภาพรวมมาติดตามภาพรวมโดยสรุปของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต้องบอกว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงนะครับทั้งแม่น้ำน่านไปดูกันที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์บอกมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันหน่อยคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบนี้ครับต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วนะครับซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาที่อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ที่สว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงนะครับไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้ระดับน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยทรงตัวการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่นะครับน้ำดังกล่าวครับไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่สุพรรณบุรีที่บริเวณอำเภอบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยานั่นเองขณะที่จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะครับสถานการณ์ยังคงวิกฤตอยู่หลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับที่อำเภอองครักษ์ที่ปราจีนบุรีที่บริเวณบ้านสร้างแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่บางคลานี่คือ3จุดนะครับที่เราต้องเรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับอย่างเช่นที่จุดสำคัญคือนครนายกที่บริเวณองครักษ์ที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราที่บางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่บางคล้านะครับซึ่งประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังสูงก็ได้มีการแก้ปัญหาคือการติดตั้งเรือดันน้ำตอนนี้20เครื่องนะครับเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็จัดตั้งศูนย์อพยพครับเพื่อช่วยเหลือ ือพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับทางด้านของรองเลขาธิการสทนชครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างก็ย้ำด้วยว่าคาดการจากเรื่องของฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยาวไปคุณผู้ฟังครับจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งซึ่งก็มีความเป็นห่วงในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้สุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสงขลารวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารเรื่องของการรับมือกับฝนระลอกใหม่แล้วก็ต้องเร่งจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันครับในพื้นที่พระราม2วันนี้นะครับหลายคนที่ได้ติดตามภาพในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระราม2ฝั่งขาเข้ากทม.วันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเจอกับเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับใครอยู่พระราม2ส่งข้อมูลมาบอกกันว่าวันนี้พระราม2ก็ค่อนข้างมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดเลยนะครับ6ตุลาคมเจ้าหน้าที่นะครับที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครกำลังเร่งระบายน้ำลงคลองนะครับก็แนะนำหลายพื้นที่นะครับที่แจ้งมาพระราม2วันนี้บอกว่าเส้นทางขาเข้ากทม.บางคนก็ไปใช้เพชรเกษมใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังก็ไปติดตามในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเรามีทีมข่าวครับเกาะติดอยู่ในจุดสำคัญสำคัญเพื่อที่จะอัพข้อมูลลงในเพจนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะครับเรียกว่าอัปเดตกันตลอดนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆกันนะครับเรียกว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยในตรงนั้นเนี่ยนะฮะจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามจุดไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันมาดูทางด้านของท่านมท.3ครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปานะครับหลังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายก็ต้องเข้ามาดูพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องไฟนะครับทั้งเรื่องน้ำนะครับเพื่อที่จะดูแลล่าสุดครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีภายหลังจากสถานการณ์ที่มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยเกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการติดตามนะครับสถานการณ์แล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆก็เน้นย้ำเรื่องของการประปาที่จะต้องดูแลนะครับทั้งการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.ไปเร่งตรวจสอบนะครับเรื่องราวของการดูแลแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบประปาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนไปตรวจดูเรื่องของมาตรวัดน้ำนี่อันนี้ก็สำคัญสำหรับผู้ที่ใช้น้ำที่บางทีแล้วเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมมาตรวัดน้ำเนี่ยมันเสียมันชำรุดไปนะครับก็ต้องเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สนับสนุนน้ำสะอาดน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจัดรถบรรทุกน้ำออกไปคุณผู้ฟังไปให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนนะครับนี่ก็เป็นภารกิจหลักที่ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการประปาส่วนภูมิภาคก็ต้องเร่งฟื้นฟูตรงนี้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆนะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติก็สามารถที่จะเดินทางออกมาจากพื้นที่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสำคัญสำคัญแจ้งหมายเลขไว้หน่อยนึงลาสายด่วนนะครับ1662ตลอด24ชั่วโมงจุดไหนที่ท่านอยากจะแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.ก็แจ้งเอาไว้นะครับเป็นสายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนแบบที่เรียกว่าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงจับตากันหน่อยนึงครับเรื่องราวของการ ประชาสัมพันธ์เรื่องของฝนที่จะตกหนักย้ำกันนิดนึงครับในส่วนของการแจ้งสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงเวลาของวันที่4ตุลาคมถึง7ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับคาดว่าจะมีฝนสะสมตลอดช่วงแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ้งเตือนกาญจนบุรีที่อำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น1จุดพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็อาจจะมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มมด้วยแล้วก็หลังจากนั้นครับ11ถึง16ตุลาคมเป็นช่วงสำคัญคาบเกี่ยวกับช่วงของการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งก็คาดว่านะครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ่งในวันที่10ตุลาคมส่งผลให้แนวฝนถูกผลักดันไปที่ภาคใต้โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็คาดว่าก็จะมีฝนในห่วงของวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องเฝ้าจับตาพื้นที่สำคัญ4-7นะครับทั้งกาญจนบุรีที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็เพชรบุรีปราจีนบุรีส่วนในอีกระลอกนึงก็คือ 11-16 ตุลาคมนะครับก็เป็นเรื่องที่เพจของเราครับติดตามข้อมูลประสานข้อมูลแล้วก็รายงานพี่น้องประชาชนตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนที่อยากจะสื่อสารแล้วก็อยากจะส่งต่อข้อมูลต่างๆก็เพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลสำคัญเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆกันข้อความยังคงส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในเพจของเรามีข้อความบอกว่าฟังกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทั้งเรื่องของการฟังแล้วก็ทำการบ้านไปด้วยสอนการบ้านไปด้วยบางคนออกกำลังกายดีมากเลยมีการแบบว่ายืดเส้นยืดสายนะครับสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากๆฟังรายการไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอันนี้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับทางด้านของ3รัฐมนตรีปิดท้ายกันในวันนี้หน่อยท่านพรดรปริศนานันทกุลท่านพลพีสุวรรณชวีแล้วก็ท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติวันนี้ท่านลงพื้นที่นะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม3ท่านครับ3รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมที่ศูนย์พักพิงไปรับฟังปัญหาไปรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนไปมอบถุงยังชีพไปส่งกำลังใจครับโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจัดสรรให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเพื่อเร่งช่วยเหลือกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอให้เร่งสำรวจนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ประสบภัยเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะประสานความช่วยเหลือแบบรวดเร็วทันทีนะครับขอบคุณมากๆเลยกดติดตามไว้นะครับทุกจุดนะครับเราก็จะมีการรายงานแบบนี้เพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี
2: ้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าตักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพ

0: มหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
1: การระบายที่เขื่อนวัชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
0: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางประกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
5: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
2: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
7: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
9: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
8: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทธพมารายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
10: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทําอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
2: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
11: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในระดับสากล
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานมะขามป้อมโพธิและพุทราทั้งมะพร้าวทองไซมะขวิดมะสางหวานและมะเดื่ออีกทั้งผลไม้นานาพันธุ์ออกลูกสุกแดงปลั่งอยู่เรียดินไม่ไกลจากอาสมมีสระโบกขรณีน่ารื่นรมเต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีที่ใกล้สระโบกขรณีนั้นมีฝูงนกดูว่าวส่งเสียงไพเราะจับใจทำให้ป่าอื้ออึงกึกก้องเมื่อหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรลงมาค้างอยู่บนใบบัวเรียกว่าโอกครับมัทุน้ำผึ้งใบบัวมีนกต่างๆทำรังอยู่ในสระพวกหนึ่งเหมือนจะร้องขับขานกล่อมว่าขอถวายพระพรขอให้พระองค์ประทับอยู่ในป่าแห่งนี้เถิดอีกพวกหนึ่งร้องว่าขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงพระเกษมสำราญจงมีพระชนยิ่งยืนนานอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระองค์ปราศจากศัตรูอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ลมทางทิศใต้และทิศตะวันตกพัดผ่านอาสมทำให้อาสมเต็มไปด้วยละอองเกสรดอกบัวในสระโบกขรณีนั้นมีกระจับใหญ่ทั้งข้าวสาลีร่วงลงที่พื้นดินปูในสระนั้นก็มีมากทั้งฝูงปลาและเต่าแหวกว่ายไปมาในเมื่อเง่าบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนนมสดและเนยใสไหลออกจากเง่าบัวหมู่แมลงผึ้งบินตอมดอกไม้อยู่โดยรอบมีฝูงนกหลากชนิดเรืองร่าอยู่กับคู่ของตนร่ำร้องขับขานรับกันอยู่ตลอดเวลาฝูงนกอีกชนิดทำรังอยู่ใกล้สระโบกขรณีส่งเสียงร้องขับกล่อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่าชูชกยินดียิ่งว่าความปรารถนาของตนใกล้สำเร็จแล้วจึงกล่าวว่าสัตตุผงคลุกน้ำผึ้งและสัตตุก้อนมีรสหวานอร่อยที่นางอมิตตาปนาเตรียมให้ตาจะแบ่งให้เจ้าพรานเจตบุตรกล่าวว่าตาเอาไว้เป็นเสบียงทางเถิดตารับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างของข้าไปเป็นเสบียงทางด้วยขอให้ตาเดินทางปลอดภัยทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวไม่มีทางแยกตรงไปอาสมอัจจุตฤาษีตาไปถามทางต่อจากท่านเถิดชูชกทำประทักษิณพรานเจตบุตรมีจิตยินดีเดินทางไปยังอาสมอัจจุตฤาษีอัจจุตฤาษีครั้นชูชกภารทวาชโคตนั้นเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจจุตฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไถ่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจจุตฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจจุตฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นทีแกจะมาขอพระนางมัตสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกแล้วชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพรามข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้อัจจุตฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือ ภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีและพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอจุตฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพรกว้างต่อไปแก้วตาดวงใจยอดแห่งมหาฐานชูชกเดินไปตามทางที่อจุตฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจทั้งที่มีหยดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรขณะที่ยังเช้ามืดอยู่อรุณยังไม่ขึ้นพระเวสสันดรตรัสถามว่านั่นใครพระนางทูลตอบว่าหม่อมฉันมัตสีเพคะพระเวสสันดรตรัสว่าเธอลืมสิ่งที่เราทั้งสองตกลงกันไว้แล้วหรือเพราะเหตุไรจึงมาในเวลานี้พระนางมัตสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัตสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัตสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตรัสปอบแล้วก็ส่งกลับไปครั้นสว่างแล้วพระนางมัตสีทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเตรียมจะเข้าป่าจึงสวมกอดลูกทั้งสองจุมพิษที่พระเศียรสอนว่าลูกอย่าดื้อนะเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีลูกอย่าประมาทแล้วพาไปอาสมพระเวสสันดรขอให้พระองค์อย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ป่าส่วนชูชกคะเนดูเวลาว่าพระนางมัตสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผาเดินตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่ายาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินเข้ามาทรงดำริว่าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมานานร่วม7 เดือนเหมือนคนทอดทิ้งทานธุระจึงตรัสเชื้อเชิญว่าเชิญเข้ามาเถิดท่านพราหมณ์แล้วตรัสเรียกพระโอรสว่าลูกชาลียาจกมาในวันนี้ก็เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้เกล้ากระหม่อมก็เห็นเป็นเหมือนพราหมณ์มาเป็นแขกของพวกเราเช่นกันครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ทำความเคารพพระบิดาลุกขึ้นวิ่งไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกกุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพราหมณ์ชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำราบไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชี้นิ้วแสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่กงการของเด็กพระชาลีจึงหลีกไปคิดว่าตาพราหมณ์คนนี้หยาบคายเหลือเกินทอดมองดูไปตามร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18 ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถารถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรก็ปฏิสันถารชูชกเช่นกันว่าพราหมณ์
2: พวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้7 เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพราหมณ์นี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกทูลตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายกให้ท่านไม่หวั่นไหวท่านจงนำไปเถิดแต่วันนี้พระนางมัทสีเข้าป่าหาผลไม้ตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาจะกลับตอนเย็นท่านจงอยู่ค้างเสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยพาไปชูชกกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการพักแรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องกลับไปก่อนที่พระนางมัทสีจะกลับมาเพราะว่าพวกสตรีเป็นคนตนีขอไม่ได้ทั้งมีมายาจะขัดขวางทานเมื่อพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาก็อย่าได้คำนึงถึงมารดาของพระกุมารทั้งสองเลยข้าพระองค์จะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระกุมารทั้งสองมาอย่าให้ท่านได้พบพระมารดาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญและจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบพระมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยกาได้ทอดพระเนตรลูกเราทั้งสองคนนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทันด้วยข้อหาขโมยพระกุมารขอพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาปนาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระองค์เห็นหลานทั้งสองคงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีที่แคว้นกาลิงครัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถจะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาไปจนถึงสระโบกขรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำเหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมารจึงพูดค่อนแคะพระเวสสันดรว่าปากพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเชตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัตพระองค์ก็ให้สัญญาณโบกไม้โบกมือให้พระโอรสและพระธิดาหลบหนีไปเสียแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคนปากว่าตาขยิบโกหกเช่นพระองค์ก็มีในโลกพระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็ตกใจดำริว่าลูกทั้งสองคงจะแอบหลบหนีไปแล้วจึงรับสั่งกับพราหมณ์ว่าท่านอย่ากังวลเราจะไปตามมาให้จึงลุกขึ้นเดินไปหลังอาสมก็ทราบว่าพระโอรสและพระธิดาหนีเข้าสู่ป่าใหญ่พระองค์ตามรอยเท้าไปจนถึงสระน้ำเห็นรอยเท้าขึ้นจากสระแต่ไม่มีรอยเท้าลงน้ำก็ทราบได้ทันทีว่าพระโอรสและพระธิดาลงไปยืนหลบอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหัวใจพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพราหมณ์จะฆ่าจะแกงเราก็ตามเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง2-3 ครั้ง จึงแหวกใบบัวโผล่หัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาชินาราชกุมารีคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง 2-3 ครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปฤษดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหลังพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดดอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกอยากเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่ส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามถ้าค่าไถ่น้อยคนที่มีชาติต่ำก็จะได้ไปแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็ทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้น้องสาวของลูกเสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างโคอย่างละ100และทองคำ100ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่จึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนลูกนำเสด็จกลับไปอาสมจับเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงไรก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรทั้งสองร้อยเท่าพันเท่าขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกให้เทวดาฟ้าดินได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาถึงการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคพระโอรสนั้นพื้นเมธนีดลก็กำปนาตหวั่นไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล้าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปลายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรพรายผิดการผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตท้าวสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมไว้มหาพรหมประธานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานแล้วก็เกิดปีติว่าได้บริจาคแก้วตาดวงใจให้เป็นทานประทับยืนทอดพระเนตรตามพระโอรสและพระธิดาลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกัณหาจับปลายเถาวัลย์ไว้ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีฉุดลากพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบออกมาเมื่อถูกพราหมณ์ตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกันชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์คลื่นหลุดจากแขนพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตานองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิมไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์เมื่อถึงเวลานั้นพราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะบุรุษโทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นอย่างยืดทั้งสองแก้ม 6. เขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหัก 8.มีพุงโตเป็นกระป๋อเหมือนหม้อใหญ่ 9. หลังค่อม 10. ตาเหล่ 11. หนวดคราวแข็งสีเหมือนลวดทองแดง 12. ผมสีเหลือง 13. หนังย่นตกกระเส้นเอ็นปูดโปน 14. ตาเหลือกเหลือง 15. เอวคดหลังโกงคอเอียง 16. ขาโกง 17. ขนตามตัวดกหยาบยาว 18. นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอักมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาขอลูกไปกินพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจพาไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหาอย่างเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่น้องจะร้องไห้เหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพลัดพรากจากฝูงร้องคร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอเสด็จพ่อประทานหม่อมฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี้กับพระบิดาเถิดแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกเลยพระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญถึงพระชนกพระชนนีว่าทุกข์ที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกนี้ลูกผู้ชายรับได้แต่การที่น้องหญิงกันหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อเสด็จแม่ไม่เห็นน้องหญิงกันหาผู้น่ารักน่าเอ็นดูก็จะกันแสงซึ่งราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าจากสวนจากแม่น้ำที่เคยเที่ยววิ่งเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆที่เคยทัดส่งจะจากผลไม้หลากชนิดบนภูผาจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องได้ฝากความกราบทูลพระมารดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดบอกเสด็จแม่ว่าลูกทั้งสองสบายดีขอเสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของลูกแด่เสด็จแม่เพราะองค์จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่เห็นของเล่นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้นพระเวสสันดรเกิดความเศร้าโศกอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมพร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะร้องขออาหารจากแม่ว่าแม่จ๋าลูกหิวลูกทั้งสองเดินเท้าเปล่าจะเดินทางไปได้อย่างไรเท้าพองบวมใครจะอุ้มให้เดินชูชกตีลูกๆต่อหน้าต่อตาเราแกช่างไม่ละอายใจบ้างแกชั่วช้าจริงๆใครจะเลวร้ายถึงขนาดกล้าตีลูกคนอื่นที่เขาให้ไปเป็นทาสต่อหน้าต่อตาได้แต่นี่ชูชกด่าตีลูกต่อหน้าต่อตาเราพระเวสสันดรทรงรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าพราหมณ์นี้ทำร้ายลูกเราเหลือเกินเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสองถูกเฆี่ยนตีเราเป็นทุกข์เหลือเกินครั้นแล้วก็กลับหวนคิดได้ว่าการที่ลูกเราถูกทำร้ายเป็นความลำบากยิ่งอย่าคำนึงเลยการบริจาคบุตรเป็นทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังแล้วจะบริจาคไปทำไมไม่ใช่ธรรมของสัตบุรุษประเพณีพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระเวสสันดรทรงอนุสรณ์ถึงประเพณีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วทรงอบรมพระองค์เองว่าพระโพธิสัตว์ที่ไม่บริจาคมหาบริจาค5ประการคือ 1. ไม่บริจาคทรัพย์2. ไม่บริจาคอวัยวะ 3. ไม่บริจาคชีวิต 4. ไม่บริจาคบุตร 5. ไม่บริจาคภรรยาไม่เคยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเราก็อยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์ถ้าเราไม่บริจาคบุตรและภรรยาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เวสสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าการบริจาคลูกให้คนอื่นทำให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นใจไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะการให้ลูกแก่คนอื่นท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุอะไรบริจาคทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลัง ก็ไม่ต้องทำพระเวสสันดรตำหนิพระองค์เองอย่างนี้แล้วทรงอธิษฐานสมาทานศีลอย่างแน่วแน่ว่านับจากวันที่บริจาคลูกแล้วถึงชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองพระองค์จะไม่กังวลแล้วเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งบนแผ่นศิลาใกล้ประตูทางเข้าอาสมขณะที่ชูชกโบยตีพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีต่อหน้าพระโพธิสัตว์ฉุดกระชากลากไปพระชาลีปลอบน้องสาวว่าผู้คนในโลกนี้พูดเอาไว้จริงทีเดียวว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นไม่มีทั้งบิดาด้วยมาเถิดน้องหญิงกัณหาน้องอย่ากลัวเลยเราจะตายด้วยกันพระบิดาได้ประทานเราทั้งสอง

เสด็จพ่อพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนนายตีทาสีไหนเสด็จพ่อบอกว่าพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มานำหม่อมฉันสองพี่น้องไปเคี้ยวกินพระองค์ไม่เห็นหรือเมื่อพระราชกุมารีน้อยสะอึกสะอื้นร่ำไห้รำพันร่างกายสั่นเทิมเดินไปพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงเศร้าโศกอย่างมากดวงหทัยร้อนเผาอึดอัดหายใจไม่สะดวกทรงระบายลมหายใจอันร้อนเผาทางพระโอษฐ์น้ำตาไหลเป็นทางเหมือนหยาดเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองข้างทรงดำริว่าทุกใหญ่หลวงเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะความรักหาใช่เพราะเหตุอื่นไม่เราควรวางจิตเป็นกลางให้อยู่ในอุเบกขาธรรมอย่าทำความเสน่หาอาวรทรงกั้นกลืนฝืนความเศร้าโศกด้วยกำลังแห่งพระญาณของพระองค์แล้วประทับนั่งอยู่ด้วยอาการเป็นปกติพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีเสด็จไปยังไม่ทันพ้นป่าก็เดินคร่ำครวญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

0: แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังกาฬโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินแต่ยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมบรณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพ ื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตบัตตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
6: นายแพทย์ธิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผ ูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1.1 ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
7: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับ พื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและ

0: ธรรมาภิบาล
1: นางสาววริดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570แต่คาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยสวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุนระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูก

0: ่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟอีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คส์พอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาฆ่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้วายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสัตว์เสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ส.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดคลายแม็กของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวัน
พ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบต่อมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความวางใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่หวงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมา

เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแขวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม่ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากเขม่าวกวนพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุ

ของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจควันจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตร็ดเตในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อ

0: นาทีจนถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีถึง 21 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน

0: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกะปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
1: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกะปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกะปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกะปงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกะปงเบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกะปงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
2: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรูปแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: ผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น

0: ราะห์หัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
1: เรารักประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้ค่ะเรามีเรื่องใกล้ตัวนะคะที่ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันสำหรับคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์หรือว่าการขี่รถจักรยานยนต์หรือแม้แต่เป็นผู้โดยสารเองนะคะหนึ่งเรื่องที่เราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนนั่นก็คือเรื่องของฝนตกถนนเปียกหรือว่าน้ำท่วมขังบางครั้งฝนตกอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนที่กำลังขับรถนะคะสภาพถนนก็ทำให้การขับขี่แตกต่างจากเวลาปกติมากทีเดียวเวลาที่ฝนตกเวลาที่ถนนเปียกลื่นการยึดเกาะระหว่างยางกับพื้นถนนอาจจะลดลงขณะเดียวกันน้ำฝนก็อาจจะทำให้การมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนเหมือนเดิมเราจะปรับพฤติกรรมอย่างไรให้เข้ากับสภาพถนนก่อนการออกเดินทางในวันที่เรารู้ว่ามีโอกาสเกิดฝนตกใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะในการตรวจสอบรถของเราก่อนที่จะออกเดินทางอย่างแรกที่ต้องตรวจสอบนะคะคือยางรถยนต์เราอาจจะต้องสังเกตว่ายางมีรอยฉีกขาดมีอาการบวมหรือว่ามีสภาพที่ผิดปกติหรือไม่ยางเนี่ยเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงนะคะยิ่งในช่วงที่ฝนตกการที่ยางสามารถรีดน้ำออกจากหน้ายางแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีมีส่วนช่วยในการควบคุมรถให้ปลอดภัยขึ้นอย่างต่อมาคือสังเกตที่ปัดน้ำฝนค่ะเรื่องนี้หลายคนอาจจะนึกถึงก็ตอนที่ฝนตกแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมปัดแล้วกระจกยังมัวทำไมมีคราบน้ำหรือว่าปัดแล้วเหมือนยิ่งมองเห็นไม่ชัดถ้ายางปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพแข็งหรือว่าฉีกขาดการที่จะรีดน้ำออกจากกระจกก็จะทำให้ทำได้ไม่ดีทำให้ทัศนวิสัยลดลงดังนั้นถ้าพบว่าที่ปัดน้ำฝนปัดแล้วไม่สะอาดก็ควรเปลี่ยนก่อนใช้งานในช่วงที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะยิ่งเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกนะคะอีกเรื่องก็คือเรื่องของระบบเบรกถ้าเหยียบเบรกแล้วรู้สึกผิดปกติมีเสียงดังรถมีอาการปัดหรือมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระบบเบรกขึ้นหน้าปัดอย่าปล่อยผ่านนะคะควรนำรถไปตรวจสอบกับช่างหรือว่าศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงระบบไฟของรถด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกหรือไฟเลี้ยวเพราะในช่วงที่ฝนตกการมองเห็นระหว่างรถแต่ละคันนั้นสำคัญมากไฟที่ทำงานได้ตามปกติช่วยให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นค่ะสังเกตเห็นรถของเราได้ง่ายขึ้นเมื่อเช็ครถเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องเช็คตามมานะคะก็คือตัวของเราเองเพราะถ้ารถพร้อมแต่คนขับรีบร้อนขับเร็วหรือว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเวลาที่ฝนตกนะคะการลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนทัศนวิสัยเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่จำเป็นจะต้องขับรถเร็วเท่ากับตอนที่อยู่ในสภาพปกติระยะที่รถจะหยุดนะคะอาจจะแตกต่างกันจากสภาพถนนการที่มีการเว้นระยะให้มากขึ้นก็ทำให้เรามีเวลาในการตัดสินใจที่มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะเวลาที่เห็นว่าด้านหน้ายังมีน้ำขังอย่ารีบเร่งความเร็วเพื่อผ่านจุดนั้นค่ะเพราะน้ำที่ขังบนพื้นผิวถนนอาจจะทำให้ยางสูญเสียการสัมผัสกับพื้นถนนชั่วขณะหรือที่เรียกกันว่าอาการเหินน้ำซึ่งทำให้การควบคุมรถทำได้ยากดังนั้นฝนตกเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังก็คือเช็ครถก่อนเดินทางลดความเร็วเพิ่มระยะห่างและมองสภาพถนนให้มากขึ้นบางครั้งการเดินทางช้าลงอีกสักนิดนึงทำให้เราเดินถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันสักครู่นะคะในช่วงหน้ามีสาระดีเกี่ยวกับเรื่องของไฟฉุกเฉินนะคะว่าใช้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเรารับมืออย่างไรดีนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: โฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนคือเรื่องของไฟฉุกเฉินเวลาที่ฝนตกบางคนอาจจะคิดว่าเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ชัดขึ้นแต่ว่าที่จริงแล้วค่ะการใช้ไฟฉุกเฉินไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเป็นประจำเพราะว่าฝนตกเหตุผลสำคัญคือเมื่อเปิดไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวทั้งสองข้างจะกระพริบพร้อมกันค่ะทำให้ผู้ขับขี่รถคนอื่นอาจจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนช่องทางไปทางไหนถ้าเราขับรถอยู่ด้านหน้าแล้วเปิดไฟฉุกเฉินขณะที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องทางรถคันที่ตามมาอาจจะไม่สามารถอ่านสัญญาณจากรถของเราได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นค่ะในการขับรถตามปกติควรใช้ไฟเลี้ยวตามทิศทางที่จะไปและใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุจำเป็นอย่างเช่นรถเกิดปัญหาจำเป็นจะต้องหยุดหรือเบี่ยงเส้นทางกระทันหันส่วนสิ่งที่ควรทำมากกว่าการเปิดไฟฉุกเฉินค่ะเวลาที่ฝนตกหนักคือการลดความเร็วเปิดไฟหน้าตามความเหมาะสมใช้ที่ปัดน้ำฝนและเพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะความสำคัญของการให้สัญญาณไฟนะคะคือการทำให้ทั้งเราแล้วก็ผู้ใช้รถท่านอื่นสามารถคาดเดาการเคลื่อนที่ของรถได้ทีนี้มาถึงเรื่องที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนั่นคือการขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังค่ะถ้าเห็นว่าข้างหน้าทางที่จะขับไปมีน้ำอยู่บางครั้งบางท่านอาจจะมีความคิดที่ว่ารถคันอื่นผ่านไปได้เราก็น่าจะผ่านไปได้เช่นกันแต่ว่ารถแต่ละประเภทมีความสูงแล้วก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะคะอย่าลืมตรงนี้ที่สำคัญเราอาจจะมองไม่เห็นว่าด้านใต้น้ำมีหลุมฝาท่อสิ่งกีดขวางหรือสภาพถนนเป็นอย่างไรถ้าจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณที่มีน้ำขังค่ะควรประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ไม่สามารถประเมินความลึกหรือสภาพเส้นทางได้อย่างปลอดภัยส่วนผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะหากฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางหรือมองเห็นเส้นทางได้ยากหรือมีน้ำท่วมขังมากการหาที่จอดในจุดที่ปลอดภัยแล้วรอให้ฝนเบาบางลงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการที่จะฝืนเดินทางต่อไปนะคะเพราะรถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงมากกว่าปกติและอีกสถานการณ์หนึ่งที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคือถ้ารถเกิดเสียหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางสิ่งแรกก็คือขอให้ตั้งสตินะคะพยายามนำรถออกจากช่องทางเดินรถหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าไม่สามารถเคลื่อนรถออกจากทางได้ก็ควรทำให้รถกีดขวางการจราจรน้อยที่สุดและใช้สัญญาณที่เหมาะสมเพื่อให้รถคันอื่นมองเห็นค่ะอย่าลืมว่าเวลาที่ฝนตกการมองเห็นของทุกคนลดลงอยู่แล้วการจอดรถโดยไม่ส่งสัญญาณเตือนนะคะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้รถคันอื่นมองไม่เห็นและพุ่งเข้ามาชนได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการอย่าฝืนขับรถเพียงเพราะว่าต้องการไปให้ถึงให้เร็วที่สุดถ้าฝนตกหนักมากจนเราไม่สามารถมองเห็นถนนหรือมองไม่เห็นสถานการณ์โดยรอบนะคะอยู่ในปัจจัยที่เรารู้สึกว่าเริ่มไม่ปลอดภัยการที่จะหาจุดจอดที่เหมาะสมรอให้สภาพอากาศดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะบางทีเรื่องเล็กๆเหล่านี้เองค่ะที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเดินทางได้มากทีเดียวและถ้าหากว่าสถานการณ์หนักกว่านั้นอย่างเช่นรถเกิดพัดตกลงไปในน้ำหรือรถถูกน้ำท่วมเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามีคำแนะนำกันว่าถ้าอยู่ในอุบัติเหตุเช่นนั้นนะคะจะทำอย่างไรได้บ้างแต่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่ค่ะ

0: งดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: คุณผู้ฟังคะก็มาถึงในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมหรือน้ำรอการระบายอาจจะเจอเหตุการณ์ที่รถถูกน้ำท่วมสิ่งที่เราไม่ควรรีบทำก็คือเรื่องของการสตาร์ทรถค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อน้ำลดแล้วลองสตาร์ทรถดูว่ารถยังติดหรือเปล่าแต่การสตาร์ทรถทั้งที่ยังไม่ทราบว่าน้ำเข้าไปถึงส่วนใดของรถอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และในรถบางประเภทที่มีระบบไฟฟ้าแรงดันสูงหากว่ารถของคุณผู้ฟังถูกน้ำท่วมนะคะสิ่งแรกที่ควรทำคือประเมินความเสียหายและติดต่อผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอสภาพรถเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำล่องรอยความเสียหายภายในห้องโดยสารและบริเวณโดยรอบหากรถมีประกันภัยก็ควรติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อสอบถามขั้นตอนการดำเนินการค่ะจากนั้นติดต่อศูนย์บริการหรือช่างที่มีความเชี่ยวชาญประเมินว่ารถควรเคลื่อนย้ายและตรวจสอบระบบใดบ้างสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบเบรกช่วงล่างยางรถและของเหลวต่างๆนะคะส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำสำหรับรถที่เป็นรถไฟฟ้าหรือว่ามีระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะยิ่งไม่ควรเปิดหรือว่าซ่อมระบบแบตเตอรี่ด้วยตนเองควรที่จะให้ช่างหรือผู้ที่เชี่ยวชาญดำเนินการเพราะว่าระบบเหล่านี้มีความซับซ้อนแล้วก็มีข้อที่ควรระวังเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องของภายในรถค่ะถ้าน้ำเข้าไปในห้องโดยสารพรมเบาะหรือวัสดุภายในที่มีความชื้นเป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดเชื้อรากลิ่นอับแล้วก็สิ่งปนเปื้อนได้จึงควรทำความสะอาดและทำให้แห้งอย่างเหมาะสมหลังจากที่รถได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ควรจะต้องตรวจสอบระบบต่างๆให้เรียบร้อยนะคะทดลองระบบในพื้นที่ที่ปลอดภัยสังเกตว่าไฟเตือนเสียงกลิ่นหรืออาการผิดปกติยังมีหรือไม่ที่สำคัญคือรถที่เคยถูกน้ำท่วมก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ตามมาในภายหลังแม้ว่าในตอนแรกจะดูเหมือนกับว่ากลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะดังนั้นการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเป็นระยะนะคะจึงยังมีความสำคัญสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารและก็อุปกรณ์ประจำรถยนต์ค่ะ

้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมหรือเหตุการณ์อื่นที่ทำให้แผ่นป้ายทะเบียนสูญหายหรือชำรุดโดยหลักแล้วนะคะก็สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอเปลี่ยนหรือว่าออกแผ่นป้ายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้เอกสารขั้นตอนก็อาจจะแตกต่างกันไปตามกรณีนะคะตามมาตรการในช่วงเวลานั้นก็ขอให้ตรวจสอบติดตามขั้นตอนการดำเนินการต่างๆนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทางบกนะคะก่อนที่จะไปติดต่อเพื่อที่จะได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบแล้วก็ไปไม่เสียเที่ยวนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเรื่องรถกับน้ำก็อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวถ้าอยู่ในวันที่อากาศดีแต่พอถึงในช่วงที่ฝนตกหนักๆเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งคิดว่าในตอนนั้นจะต้องทำอย่างไรอย่างเช่นว่าถ้าติดอยู่ในอุบัติเหตุที่รถจมน้ำแม้ว่าสถานการณ์รถจมน้ำจะดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ยินข่าวกันนักนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทราบขั้นตอนในการหลบหนีต้องมีสติในการที่จะหนีออกจากตัวรถใน2นาทีแรกที่รถเริ่มจมอย่าเสียเวลาโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือนะคะให้รีบออกจากรถให้เร็วที่สุดทุกวินาทีคือโอกาสในการรอดชีวิตดังนั้นถ้าอยู่ในอุบัติเหตุรถจมน้ำนะคะรีบพาตัวเองออกจากรถให้เร็วที่สุดเพราะยานพาหนะค่ะจะลอยอยู่เหนือน้ำประมาณ30ถึง120วินาทีก่อนที่จะจมลงนะคะปลดเข็มขัดนิรภัยเอาสิ่งของต่างๆที่จะถ่วงน้ำหนักที่จะทำให้เราจมลงอย่างเช่นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะหรือของอะไรหนักๆที่ติดตัวอยู่ปลดออกไปนะคะเพื่อช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวภายในรถแล้วก็ว่ายน้ำได้สะดวกสบายขึ้นเลื่อนหน้าต่างลงหรือว่าทุบกระจกแล้วก่อนที่จะออกไปจากรถกระจกไฟฟ้าอาจจะยังคงทำงานอยู่ในช่วง1นาทีแรกระหว่างที่รถกำลังจะจมนะคะเมื่อเวลาผ่านไปแรงดันน้ำจะทำให้ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้หากเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะจะต้องทุบกระจกให้แตกแล้วรีบปีนออกจากรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นนะคะในรถก็ควรจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ติดไว้ด้วยและถ้าหากว่าในการเดินทางนั้นมีเด็กอยู่ด้วยหลังจากที่ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วการเปิดหน้าต่างนะคะให้เปิดในด้านของคุณเท่านั้นผลักเด็กออกไปทางหน้าต่างก่อนแล้วค่อยผลักตัวเองออกจากตัวรถในกรณีที่เกิดความสับสนนะคะว่าจะต้องว่ายไปทางไหนให้ลองมองหาฟองอากาศค่ะก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะของอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถนะคะหากว่ารถจมน้ำจะทำอย่างไรก็ได้นำสาระดีๆมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้นะคะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันแก้วภูมิรัตน์และทีมงานรายการสาระสารพันค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันปะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
5: ่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่หน้าชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงกริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิรนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อม

0: ด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

ยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจ

0: ี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: แม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: โอ้น่าสนใจมากลูกแล้วต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
3: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
10: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
11: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
12: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
11: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
12: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
11: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
12: ดีรถมาแล้วไปกัน
13: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับฝนจะมาตกซ้ำอีกแล้วนะวันนี้ที่กรุงเทพก็โอ้นะตั้งแต่เช้าเลยเหมือนกันนะมีตกหนักเป็นบางพื้นที่แล้วก็ครึ้มแทบจะไม่เห็นแสงแดดเลยนะแต่ก็ยังดีว่าไม่ได้ตกแช่ทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ก็ต้องติดตามนะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ติดตามเรื่องของข่าวจากทางปภ.จากทางกรมอุตุอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับของอภัยภูเบศในค่ำคืนนี้นะเมื่อกี้ดร.ต้นบอกแล้วว่าขอแป๊บนึงอีกแป๊บนึงนะกำลังเคลียร์ตัวเองให้พร้อมอยู่นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าดร.ต้นทำโอ้โหนะเร็วเต็มที่เลยทุกวินาทีทุกเสี้ยวเวลาต้องอยู่กับงานแข่งกับเรื่องของการดูแลข้าวของแล้วก็เรื่องของน้ำที่จะต้องติดตามตลอดเกือบจะเรียกว่าถ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้แล้วก็ต้องท่านบอกว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเข้ามาพูดคุยกับแฟนคลับของเรานะครับสุขภาพดีวิถีไทยเหมือนเดิม นะครับใจเย็นๆนิดนึงนะวันนี้เดี๋ยวใครที่นะต้องการที่จะให้กำลังใจพูดคุยสอบถามก็หลังเบรกนะครับจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางดร.ตั้มโดยตรงนะครับวันนี้มาแน่นอนนะครับก็ถ้ารักกันนะก็ดูแลกันละกันนะเราครอบครัวเดียวกันสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรแล้วก็ฝากไว้เลยนะจะใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรแล้วใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับช่วยบอกต่อคนรู้จักญาติพี่น้องนะบอกต่อกระจายกันไปเพื่อให้คนไทยส่วนหนึ่งได้ไล่ได้รู้จักและได้ใช้ของดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นของคนไทยดูแลคนไทยอุดหนุนคนไทยเงินตราก็ไม่รั่วไหลในการหมุนเวียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในแผ่นดินไทยของเรานี่แหละ

0: ย้ำว่าและปลอดภัยด้วยนะครับว่าย้ำว่าและปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวดร.ต้อมจะเข้ามาในสายแน่นอนนะแน่นอนรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมโทรอีกรอบหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่าท่านน่าจะพร้อมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: รอแป๊บหนึ่งโอเคด็อกเตอร์ท่านบอกว่า
0: ด็อกเตอร์ท่านบอกว่าท่านพร้อมแล้วนะครับโอเคครับด็อกเตอร์บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะวันนี้ก็อยากจะมาเจอผู้ฟังอยากจะมาเจอแฟนคลับของเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วบอกโอ้โหน้ำเข้าน้ำเวลาเลยนะครับคนผู้ฟังก็โทรศัพท์มาให้กำลังใจกันเยอะเลยด็อกเตอร์ต้นท่านมาแล้วนะครับด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีคุณมะลมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: โอ้หลายคนเป็นห่วงด็อกเตอร์กันมากเลย
2: ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะก็เราเคยเรียกว่าอะไรเราเคยพูดเคยเน้นย้ำถึงการเตรียมตัวนะคะเราก็ได้ใช้จริงๆค่ะก็ในช่วงตั้งแต่วันเสาร์ที่น่าจะ26หรือเปล่า
0: น้ำเข้าใช่ไหม
2: น้ำปราจีนบุรีค่ะ
0: อ๋อปราจีนก็แต่เขาที่หลังกรุงเทพใช่ใช่ใช่ครับ
2: ใช่คือตั้งแต่วัน
0: จันทร์
2: วันเสาร
0: ์อ๋อเริ่มเข้าแต่วันเสาร์เริ่มเข้าแต่วันเสาร์ครับผม
2: วันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันที่ทางโรงพยาบาลผู้อำนวยการก็มาบอกว่าหน้าโรงพยาบาลเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทางอบต.เองเนี่ยก็เอากระสอบทรายไปวางละก็ประมาณ2ชั้นตอนนี้ก็ปริ่มกระสอบทรายเราก็ไปเราเคยเผชิญน้ำท่วมเมื่อปี2556หลังกรุงเทพ2ปีนะคะจริงๆแล้วปราจีนบุรีมีท่วมใหญ่คือ2500เคยมีท่วมใหญ่ซึ่งเราเคยสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์ตัวเนี่ยฝนจะมีมากแล้วก็ไปสถานีรถไฟคือเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงเนี่ยแถวๆหน้าค่ายเนี่ยคือทหารเวลาจะตั้งค่ายเขาจะเลือกทำเลเขาไปตั้งในพื้นที่สูงปราจีนบุรีเป็นเมืองของทหารก็ว่าได้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทหารเคยไปฟังคนที่อยู่ปราจีนบุรีสมัยก่อนเล่าเนี่ยเคยมีน้ำท่วมใหญ่แต่ต้อมเองก็เคยเจอตั้งแต่26มาอยู่ปีแรกก็เจอน้ำท่วมก็สนุกสนานมีปลาขึ้นมาวิ่งว่ายน้ำในบ้านเราแล้วก็ไล่ตะกุกตาไม่ได้รู้สึกกลัว
0: ครับ
2: พอปี33ก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงก็ประมาณเกือบถึงเข่าเราก็สนุกสนานพอปี56เนี่ยของจริงแต่ว่าก็สนุกอีกแบบนึงคืออาจารย์รอยนจิตรอจิตรอจิตรอนะครับท่านมาคือมาบัญชาการลบเองนะครับเขาเป็นคนที่แบบว่าให้เราเห็นถึงการสู้กับน้ำมันเหมือนการที่มันตั้งค่ายอ่ะแล้วก็ดูว่าศัตรูจะมาทางไหน
0: มันสงครามเลยนะมันสงครามเลย
2: ใช่แต่ใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่ามีคนที่ดูภาพรวมและมีคนที่สั่งการได
0: ้
2: สมมติว่าน้ำเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่จากเขื่อนไหนถ้าเขื่อนนี้ไม่เปิดน้ำเนี่ยตรงนี้ท่วมแน่น้ำที่ท่วมนี้จะไปตรงไหนจะต้องลดค่าชาวนาจะเสียหายยังไงแล้วก็น้ำทุ่งเนี่ยจะเข้าเมื่อไหร
0: ่ครับ
2: แล้วก็ใช้กองพันทหารช่างที่ราชบุรีเนี่ยมาช่วยนะคะในตอนนั้นเนี่ยท่านพลเอกศิรภพสุภวณิชซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเสนาดูจเลทหารแต่ท่านเป็นผู้คุมกองทหารช่างอะค่ะคือดูแลเรื่องเกี่ยวกับทหารช่างอะนะคะคือท่านเองตอนนี้เป็นจเลสำนักงานปฏิบัติการภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกเป็นพลเอกแล้วสมัยนั้นเนี่ยท่านอยู่เป็นเจ้ากรมทหารช่าง
0: การ
2: เป็นเจ
0: ้
2: ากรมทหารช่างค่ะ
0: คร
2: ับ ในตอนนั้นเราก็จะเห็นแบบมีการเขียนแผนที่ว่าอีกกี่วันน้ำจะเดินทางถึงน้ำจะข้ามถนนตรงนี้ไม่ได้เพราะถนนบางทีสร้างไปขวางทางน้ำหรือแม้กระทั่งการออกแบบสะพานเนี่ยน้ำมันเคยไหลลงตรงนี้ออกแบบสะพานแบบเป็นตันๆเนี่ยน้ำก็กระฉอกกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผชิญกับน้ำท่วมเนี่ยมันสัมพันธ์ไปหมดเลยตั้งแต่ปี2556นะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งตัวเองก็มีประสบการณ์ในการที่ เรียกว่าได้เห็นภาพการรบฉากการรบตอนนั้นเนอะสนุกมากเรามีข้อมูลแล้วเราก็รู้ว่าเราจะใช้อะไรซึ่งต้องมีเครื่องจักรในมือแล้วต้องมีทรัพยากรในมือที
0: ่
2: ทำเวลาเราต้องทำงานแข่งกับเวลาข้าวเมียงก็ถูกผู้ในการก็พี่ต้อมมาช่วยหน่อยเพราะว่าเคยเห็นสู้กับน้ำมาก่อนแต่เราก็รู้ว่ามันยากนะคะมันยากแล้วก็เป็นที่น่าดีใจคือพอตอนแรกเนี่ยอบต.แบบทำสองอันทุกคนก็บอกว่ายังไงก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งหลายคนก็บอกว่ายังไงก็แตกซึ่งเราก็คิดว่าไม่เป็นไร เพราะว่าการที่เราทำขันกั้นน้ำไว้เนี่ยอย่างน้อยก็ชะลอมีเวลา 2-3 วันก็ยังดีเพราะว่าเราก็ตั้งค่ายก็ทางอบต.ก็ให้หินคุกมาล้อมโรงพยาบาลไว
0: ้ครับ
2: มันตั้งค่ายเลยแล้วก็หน้าโรงพยาบาลก็มีกระสอบทรายแล้วก็ให้เข้าออกด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบทำคันกั้นแล้วก็ทำให้รถขึ้นเขิบขึ้นมาก็เข้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะแห้งเราก็มีเวลาขนคนไข้คือวันยี่วันเสาร์วันอาทิตย์กลางคืนเราคิดว่าเราชนะแล้วแหละเพราะว่าแต่ว่าวันจันทร์เช้าวันจันทร์เหมือนข้าศึกเลยโจมตีตอนประมาณ
0: กลางคืน
2: ฮะ
0: กลางคืนกลางหลับเลย
2: กลางหลังหลับน้ำเข้าด้านหลังนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเราก็เตรียมการที่จะขนคนไข้เนี่ยออกไปจากโรงพยาบาลเพื่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่าย
0: คร
2: ับอย่างที่บอกว่าทหารเนี่ยเวลาตั้งค่ายเนี่ยจะตั้งบนพื้นที่สูง
0: สูงหน่อย
2: ค่ะแล้วบ้านนักสัญญาคุณต้องก็ไม่เป็นไรนะเพราะต้องรู้สึกว่าลูกเราเนี่ยเราไม่ใช่ภูเขา เรานี่จะตั้งค่ายอย่างที่แบบบ้านดงหวายอะไรเงี้ยบ้านวังไสก็แบบ
0: สูงหน่อย
2: เป็นสูงหน่อยนะไม่ท่วม
0: ครับ
2: แต่ว่าคนประจีนเนี่ยเขาจะอยู่กับน้ำ
0: ชอบลุ่ม
2: ไปเรือเก่ง
0: ชอบลุ่ม
2: แล้วก็มีเป็นพื้นที่ที่อยู่กับน้ำมาตลอดแล้วโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อวันที่เปิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2484เนี่ยในตอนนั้นถนนก็คือแม่น้ำแล้วถนนเล็กๆที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นถนนที่ชาวบ้านขอไว้ให้เกวียนเนี่ยให้คนไข้สามารถที่จะนั่งเกวียนมาโรงพยาบาลได
0: ้
2: ก็เป็นถนนเล็กๆวันนี้ท่านซาบิดาไทยเศษมาดูตึกเจ้าพระยาซึ่งน่าสงสารมากคือพอน้ำท่วมมาเนี่ยน้ำปีนี้มากกว่าปี2516 56นี่สองเท่าเรียกว่าแบบตลาดหรือว่าอะไรเองเนี่ยแบบ
0: ใช่ๆท่วม
2: ไม่เคยเห็นเมืองแบบว่าเป็นเมืองแบบเงียบสนิทแล้วก็รถที่ต้องใช้ข้อป่าเนี่ยได้ใช้อย่างเต็มที่สุดท้ายน็อกแล้วก็มันเตือนไฟคือรถระบบไฟฟ้าหมดก็จะมีระบบเตือนมาก็เราก็วิ่งใกล้ๆแล้วพอผู้ในการจะใช้ในการไปเปิดห้องผ่าตัดใหม่คือห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลไข้เราก็ใช้ได้ห้องเดียวก
0: ็
2: ไปเปิดห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลกบิลบุ
0: ร
2: ีก็เพื่อนนะบริษัทยูนิคนะคะคุณคะเนศหลานหลานเพื่อนคุณคเนศสุวิวัฒนชัยก
0: ็
2: ส่งรถขับเครื่องส่งล้อมให้สองคันก็ได้วิ่งที่จะไปใช้ทำงานที่นี่ก็คือให้ทุกท่านเห็นสภาพนะคะว่า คือท่านเองก็เหมือนกับผู้มีประสบการณ์ถูกผู้ในการเนี่ยขอให้ไปด่านหน้าไปด่านหน้าเพื่อจะได้ขนคนไข้หนีทันแล้วก็ให้คนในโรงพยาบาลขยับรถแล้วก็ขนข้าวขนของหนีย้ายปลั๊กไฟให้สูงขึ้นเรามีเวลาอยู่ประมาณแค่แบบวันเสาร์ก็เราก็กั้นสุดคือถอยรถมาเรื่อยๆเหมือนศึกเลยดินแม่น้ำอีกฝั่งนึงถอยมาติดเก็บกำแพงโรงพยาบาล
0: ใช่ทีละ
2: เซตตอนแรกลึกไปกว่านั้นลึกไปกว่าถนนก็ถอยเข้ามาเหมือนการสู้ศึกเลยครับแล้วก็แต่เราคิดว่าเรามันตอนแรกเราเวลาสู้เนี่ยมันจะเห็นอย่างว่าเราต้องชนะสุดท้ายท่านในพลตอนนี้ท่านเป็นพลเอกนะท่านในพลศิริภพพอรู้ข่าวนะคือเป็นพื้นที่ที่ท่านเคยปกป้องไว้ได้ท่านก็มาท่านก็ให้สติว่าพี่ต้องทำไมต้องตกใจนะมันเข้ามันท่วมถึงคอยใช่แล้วคือเราแบบคือจิตของเราเนี่ยเวลาที่เราสู้เนี่ยมันจะเอาชนะ
0: ใช่
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังต้องวางจิตว่าเราเข้าใจว่ามันก็แค่ท่วมมันกระจายเพราะพื้นที่โรงพยาบาลเราค่อนข้าง กว้างแล้วก็ท่วมแบบกระจายเราก็แค่เดินลุยน้ำพื้นที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ระบบพวกเจเนเรเตอร์นะเครื่องเจเนเรเตอร์เจเนเรตเครื่องต่างๆระบบน้ำเสียระบบประปาหรือทั่วระบบเรายังอยู่หมดเพียงแต่ว่าป้องกันความเสี่ยงระมุขคนไข้ออกแต่ว่าต้องทำหน้าที่เหมือนผู้ปกป้องทางกายภาพซึ่งจะมีน้องๆมูลนิธิเป็นหลักแล้วก็อาจารย์หมอต่างๆก็ช่วยหูแบบมันเป็นภาพที่งดงามที่แบบทุกคนช่วยกันแล้วก็เราจะเห็นน้องๆทหารเนี่ยแบบท้อเปื่อยแช่กับน้ำซึ่งต้องมาทำยาน้ำยากัดเท้าก็ตอนแรกไม่มีใครดูแลใครได้ก็กินข้าวกันใบสองอะไรเงี้ยนะคะ
0: คร
2: ับ เพราะเราต้องแบบว่าตรงนั้นรั่วคือเขาจะมาจุดนั่นจุดนี้แล้วก็โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่สร้างมานานก็จะมีกำแพงที่มีรู มีจุดอ่อนที่น้ำจะทะลักเข้าไปเป็นจุดๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งอบต.จากปภ.แล้วก็ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ซึ่งคือต้อมเองเนี่ยแบบไม่ใช่สนใจเรื่องการเมืองเพราะต้อมรู้สึกว่าทุกคนก็หวังดีต่อบ้านเมืองแล้วก็แต่เราจะไม่ได้สัมผัสถึงทุกคนแต่เราเห็นภาพที่มาแบบเรียนรู้อะมาแบบใส่ใจไม่ได้มาแบบผู้รู้มาแบบมาเรียนรู้ทุกจุดแล้วก็ฟังแล้วก็แบบจริงๆแล้วผู้ที่มีอำนาจจริงๆอะที่ไม่ต้องมาเป็นภาระมากก็คือมาก็มาแบบเหมือนคนธรรมดามานั่งดูทำงานแล้วก็แบบมาให้สติอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าต้อมเองก็แบบเฮ้ยต้องชนะแต่ท่านก็จะแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวคนไข้ต้องขนเนี่ยเออในตอนนั้นมันเป็นวันที่ยังไม่เห็นเวิร์คเคสเออเราก็ได้หันกลับมาดูแล้วก็ผู้ในการของเราเนี่ยเก่งมากอาจารย์วลีรัตน์ไก่โกศลเป็นผู้หญิงไหม
0: มาเชอรี
2: ่ก็แบบมาเชอรี่เก่งมากก็แบบนิ่งแล้วก็สามารถที่จะจัดการแต่ถึงเวลาโหดก็โหดนะคะแล้วก็แก่งมากนอนไม่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลก็อพยพมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ท่านก็บัญชาการลบอย่างเต็มที่มันนี่ก็ฝากด้วยฝากไปขนครอบครัวมาให้หน่อยตัวท่านเองก็ทำงานหนักมากถามว่าในปัญหาแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกดีไหมต้องรู้สึกว่าเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันคือตอนที่เราทำงานเราจะแบบว่ามุ่งว่าเราต้องชนะอันนี้ก็เห็นตัวเองแล้วก็เราเห็นความรักกันนะซึ่งต้องรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเสพเนี่ย ทำไมต้องชอบงานคนที่ชอบสมุนไพรเราต้องรู้สึกว่าไปงานมากการสมุนไพรบางครั้งเนี่ยตอนแรกๆคนจะเยอะกว่านี้มากนะคะแต่สมัยที่เราทำมันตีมันบางคนก็สร้อยมุกมาให้เหมือนต้องใส่สร้อยมุกแบบอาจจะเป็นของเทียมหรือแบบของจริงมาให้บางคนก็โอ่งเอาหายเอาตำรายามาให้อะไรเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าแบบไม่ได้สามารถที่จะจดเพราะบางทีก็แบบไม่ได้เจอกันบางคนขอจดชื่อก็วิ่งหนีอะไรเงี้ยก็แบบคือมันเป็นความสุขอะเหมือนกันค่ะคือรู้สึกเออตัวเองเนี่ยชอบป่าชอบอ่านตำราเก่าคืออาจจะไม่ได้มีชีวิตเหมือนคนอื่นเท่าไหร่อ่ะนะคะ
0: คร
2: ับ ต้นไม้แล้วก็ชอบความงามของจิตใจของมนุษย์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือในตอนที่น้ำท่วมเนี่ยน้องๆแต่ละคนเนี่ยทิ้งบ้านนะเอามายิ่งเฉพาะคนระดับล่างๆเนี่ยคือต้องสุขว่าน้องที่แบบเงินเดือนน้อยๆเนี่ยเป็นคนประจีนเนี่ย
0: ครับ
2: กลับไปเอาเครื่องสูบมาช่วยโรงพยาบาลไปให้พ่อเอาเครื่องมาถามว่าตัวเองบ้านเป็นไงบ้านยังได้กลับไปดูแล้วทำไมต้องมาทำงานอันนี้อาจารย์สองเล่าว่าเนี่ยมีน้องคนถามว่าบ้านท่วมไม่ท่วมแล้วทำไมไม่กลับไปดูต้องมาขับรถให้มูลนิธิอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้พลังข้างในของเราถึงต้องไม่ได้ทับไม่ได้นอนเลยนะ
0: คร
2: ับ เห็นพลังข้างในของเราเนี่ยเราได้เห็นความดีความงาม เราก็ต้องกระบอกน้องๆว่าจะทิ้งเบ็ดนะ อาหารเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าภายในกี่วันเนี่ยในรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยไม่มีอะไรขายเลยในประจีนหลายๆคนก็อดแต่เราไม่อดเพราะว่าน้องเราเนี่ยที่ต้องบอกว่าจะทิ้งเบ็ดจะทิ้งเบ็ดเพราะว่าสมัยสงครามโลกเนี่ยเราขาดแค่ไม่ขีดปรากฏน้องเขาเตรียมพร้อมทั้งชั่วโมงทั้งเบ็ดทั้งแหวนก็หาปลาได้เราเป็นร้อยกิโลอ่ะเรามีเมนูปลานะมากมายแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าสายบัวเมื่อวานเนี่ยเขาไปเก็บสายบัวแดงมา
0: โอ้คร
2: ับ สายบัวแดงแค่ อาทิตย์เดียวอ่ะบัวแดงก็สามารถยืดตามขึ้นมาในผิวน้ำสายบัวแดงยาวมากแล้วก็ที่ตลกมากคือน้องบางคนไม่รู้ว่าฮะสายบัวต้องปอกสายบัวนี่เหรอคือก็ไม่รู้ว่าสายบัวนี่ต้องปอกเปลือกแล้วเล่าของบัวสายออกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้อมเคยพูดถึงการเตรียมการนะคะซึ่งก็อยากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้เนี่ยก็เคยคุยกันหลายครั้งว่าเกลือเตรียมหรือยังวันก่อนแบบไปออกไปข้างนอกไม่ได้เลยคือว่าหมดพี่ต้อมทำยังไงอ๋อพี่มีเอามาเกลือมาจากที่ไร่เขาใหญ่คือเรามีพื้นที่ที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงให้กับครอบครัวของน้องๆที่แบบต้องหนีต้องอพยพเขาไม่อยากไปศูนย์ที่ศูนย์เนี่ยก็บอกว่ามีพื้นที่เหลือก็ไปเลยนะคะน้องๆเราก็เหมือนครอบครัวเราคือต้องบอกน้องเสมอว่าพี่ไม่สามารถให้เรียกว่าโบนัสหลายๆเดือนเหมือนบริษัทเอกชนเพราะเราคือมูลนิธิเราทำเนี่ยกำไรของเรารายได้ก็ให้โรงพยาบาลไป 70% เราไม่ใช่บริษัทเอกชนที่แบบพอแจกเงินแล้วก็ย้ายกันเนี่ยก็อะไรเงี้ยของเราคือเราคิดว่าเราต้องอยู่ดูแลสังคมรักษาภูมิปัญญาไทยสร้างทางให้สมุนไพรได้เดินนะคะ
0: คร
2: ับตอนที่เราก็พูดเป็นเรื่องจริงนะแบบเราคือผู้บุกเบิกขวดแรกเนี่ยทุกคนก็รู้นะแต่เราไปขึ้นทะเบียนช้าเพราะเราใช้ในโรงพยาบาลก่อนอะไรเงี้ยก็แบบโดนติงแต่เราก็จะเล่าเพราะมันคือแฟกต์แต่เราจะไปทำเป็นมูลนิธิเนี่ยมันใช้เวลาแต่ว่าเราทำในโรงพยาบาลตัวแรกตั้งหลายอย่างไม่มีใครบอกว่าใครทำก่อนเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจก็มาจากน้องๆที่ทำงานซึ่งต้องบอกเขาว่าพี่ให้เงินทุกเทอมไม่เยอะไม่ได้แต่พี่ให้ความเป็นครอบครัวและพี่ก็ไม่เคยทิ้ง
0: ใจ
2: ไม่เคยทิ้งสิ่งที่พี่พูดไว้ให้กับน้องๆก็คือว่าตั้งครัวนะคะแต่เพราะไม่มีอะไรขายน้องๆเนี่ยทำแบบว่าน้องๆเขามีสนุกเขาสนุกกันมากเลยนะเขาหาปลาแล้วปลาเยอะมาก
0: คร
2: ับ แล้วก็เราก็มีเกลือแล้วเราก็มีเมนูอาหารก็ทำอาหารกันเก่งทุกคนแล้วก็ทำให้ครัวเราสนุกสนานแล้วก็คนร้าน
0: ลดความเครียดได้เลยครับ
2: แล้วร้านก็ใช่แต่กลายเป็นว่าร้านข้าวสารเอาข้าวสารมาให้หมดเมื่อไหร่ให้ไปเอาก็มีรถที่เราวิ่งได้นะคะแล้วก็ตอนหลังเราก็มีเรือน้องๆก็สามารถใช้เรือเพราะฉะนั้นศักยภาพของคนปาจีนนี่คือใช้เรือแล้วก็หาปลาใส่บัวนะคะแล้วที่ต้องบอกว่าเตรียมเผาถ่านกันเลยนะปรากฏว่าวันที่วิกฤตสุดเนี่ยมีการประชุมกันเราไม่รู้ว่าเคสน้ำจะมาเมื่อไหร
0: ่
2: ของในเกลี้ยงทั้งหมดรอบๆเนี่ยเตาแก๊สเราจะไหนแก๊สเรามีหรือยังต้องบอกว่าพี่เผาถ่านไปเยอะมากมีตาว่างโล่อยู่น้องที่อยู่ที่เขาใหญ่เดียวยังไงแกเราก็ขนมาที่ให้กับโรงพยาบาลหรือว่าคนที่ดูแลผู้ประสบภัยที่นั่นเนี่ยก็สามารถใช้ถ่านเวลาที่เราประสบภัยจริงๆอ่ะเราจะเช็คได้ว่าเรื่องอาหารต้องมีการสำรวจรอบๆที่พื้นที่ที่เขาใหญ่ว่าอะไรที่เอามากินได้ก็ทดลองเลยพวกน้ำปลาน้ำมันเราก็เตรียมอยู่แล้วต้องเตรียมเผื่อว่าของจะขาดแล้วก็พอเราตั้งศูนย์ในการดูแลพี่น้องของเราด้วยแล้วก็เรื่องของพลังงานเตาแก๊สเนี่ยตลาดอาจจะไม่มีนะเราบอกเฮ้ยพี่มีถ่านเผาไว้เผาถ่านไว้ซึ่งพี่คิดว่าสงครามจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นพูดเรื่องสงครามแล้วที่ตลกมากกว่านั้นเพราะว่าน้ำจะมาบ่ายวันนี้น้ำจะมาสักบ่ายวันศุกร์ต้องไปบอกน้องๆว่ากลับบ้านเลยตอนบ่ายแล้วช่วงเช้าต้องมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราไปซื้อของในการตุนเพื่อให้น้องๆกลับบ้านซึ่งมีประโยชน์มากถ้าไม่ได้ไอ้ชุดยังชีพที่พี่ต้อมให้ไปพวกเราเนี่ยอดได้มากอดมากกว่านี้อันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ฟังถึงประสบการณ์ที่การเตรียมตัวที่เราคุยกันมาในรายการบ่อย
0: ๆ
2: ต้องคิดว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมอ่ะธรรมชาติที่เรารู้จักก็ไม่เหมือนเดิ
0: ม
2: เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องฟังข่าวเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ต้อมเล่าให้ฟังว่า2556เนี่ยไม่มีโซเชียลเยอะขนาดนี้แต่เรามีข้อมูลที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้จะเชื่อใครได้ไม่เชื่อใครได้
0: ใช่ใช
2: ่หมอดูเนี่ยบางทีถามว่าคนที่ดูผิดเยอะๆไว้ก่อนเนี่ยอาจจะถูกเพราะว่าถ้ามาเยอะแล้วเขาถูกถ้าเขาผิดเขาก็ไม่เป็นไรไง
0: ดูไว้แล้วอย่างถูกจะสองอย่างดังแล้วครับผม
2: ใช่แต่ว่าอากาศนี่มันคือการพยากรณ์เพราะว่า เดี๋ยวนี้อากาศก็ตลกอ่ะสามารถที่จะแบบว่ามีฝนแช่
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็รวมรวมฝนแล้วก็เหมือนกับรวมรวมฝนแล้วไปยิงตุ้
0: ม
2: ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็นักก็ท่วมฉับพลันคือสมัยก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าจะกระจายกระจายเดี๋ยวนี้เป็นบางจุดแล้วก็รุนแรงประจินบุรีเนี่ยเรียกว่ามีเขาใหญ่นะไม่ได้ไม่เขาหัวล้นแบบทางเมืองน่านแต่ว่าไม่มีโคลนแต่ว่าน้ำที่มาจากป่าเนี่ยไหลมาจากแม่น้ำเนี่ยเยอะกว่าปี256นี่2เท่าเพราะโอกาสจะเกิดไม่มีแต่ว่าการเต็มการจะย้ายหนีไปอยู่บนภูเขาก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เราอยู่บ้านของเราเนี่ยถ้ามันเกิดเนี่ยเราจะทำยังไงแต่อย่าไปแบบไปกลด่าไปว่าอะไรต่างๆคือแน่นอนว่าเวลาที่ก็จะสอนให้เราว่าเอ๊ะจะเตรียมตัวยังไงจะสร้างภาคประชาสังคมที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ยังไงมีคู่
0: ม
2: ือต่างประเทศจะมีคู่มือตั้งแต่คู่มือในการดูแลแบบสงครามนะคะภัยพิบัติเพราะฉะนั้นในการที่เราในเรื่องของการคือกู้ชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ละแต่ต่อไปเนี่ยน่าจะมีคู่มือให้กับลูกเสือเนตรนารีในการที่พบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆไม่ก็ทั้งสึนามิแผ่นดินไหวน้ำท่วมฉับพลันไฟป่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะต้องมีคู่มือว่าเตรียมตัวแล้วก็อย่าไปแบบคือบางครั้งก็สังคมในโซเชียลก็เต็มไปด้วยการระบายอารมณ์แล้วก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองแล้วก็ถามว่าเรื่องของจิตใจนี่ก็สำคัญเพราะว่าต้อมเนี่ยมีเครื่องตรวจวัดน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็ตัวเองไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าก็ 5.1 ส่วนว่า HbA1c นี่ก็ไม่ได้สูงก็ประมาณ 5.1 แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์เครียดเนี่ยตัวที่เราคิดว่าเราฝึกสติไว้พอสมควรเนี่ยพอมีเหตุการณ์น้ำตาลขึ้น ใช่
0: ใช
2: ่
0: ข
2: ึ้
0: น
2: โอ้โหแบบตรงตามทฤษฎีเลยเพราะความเครียดเนี่ยทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของความดันเบาหวานไขมันมีผลทำให้เกิดการอักเสบมีผลทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกตินะคะแล้วก็การที่เราอย่างการแพทย์แผนไทยก็บอกเลยนะว่าถ้าที่คุณไม่ต้องลงทุนเลยในการควบคุมไม่ต้องใช้อะไรเลยคือธาตุลมหรือวาตะหรือจิตใจเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนทำเลยเพียงแต่เราหัดฝึกจิตแต่ขณะที่ต้องคิดว่าเราก็ฝึกมาดูแบบพ่อแม่เราก็สอนให้เรานั่งสมาธิหรือเห็นความไม่เที่ยงมาแต่เด็กแต่เวลาเจอสถานการณ์จริงๆอ่ะ
0: มันอดไม่ได้
2: อดไม่ได้
0: ร่างกายมันแบบมันก็เป็นอัตโนมัติอยู่เหมือนกันนะเกิดขึ้นอัตโนมัติเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บไอ้ความคิดต่างๆมันก็ต้องอเลิร์ตตามไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: คร
2: ับ แล้วก็ความเครียดเนี่ยมีผลต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็ถามว่ามีตัวช่วยไหมนะคะแต่ละคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีเครียดแต่ทุกคนก็บอกว่าอย่าให้พี่ต้อมอดนอนถ้าพี่ต้อมอดนอนแล้วเนี่ยพวกเราจะลำบาก
0: เ
2: ลยคือเขาจะจัดด้วยวันที่นอนพอหรือยังหรือบางทีไม่ได้นอนเพราะว่าเราก็จะห่วงคนอื่นเพราะว่าเราต้องทีมต้องมีการซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ภูมิใจนะว่าเราอาจจะเป็นทั้งทีมทั้งมูลนิธิเราเนี่ยช่วยให้มีการอพยพคนไข้ได้อย่างปลอดภัยทั้งโรงพยาบาลแต่ว่าเหนื่อยกันมากเลยเหนื่อยแบบคือเราตัดสินใจที่ว่าแบรีเออร์ที่เราเตรียมกั้นคลังเราไว้เนี่ยหรือเตรียมทุกอย่างของเราพร้อมมากนะพอโรงพยาบาลมีปัญหาอย่างที่บอกอะทีมอบต.ต้องเข้าใจว่าไม่ได้เคยผ่านประสบการณ์ในการที่จะต้องสู้กับน้ำแต่ว่าส่วนใหญ่ในอนาคตเราฝากไว้กับท้องถิ่นขนาดกทม.ผู้ว่ายังเจ๋งๆเนี่ยยังเดือดร้อนเลยนึกอบต.เล็กๆที่ต้องมาดูโรงพยาบาลมีคนมหาศาลเนี่ยเราจะไปฝากกับท้องถิ่นเนี่ยก็ยากละเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราต้องแบบรักโรงพยาบาลเป็นเจ้าของความรู้สึกเป็นเจ้าของที่ห่วงแหนเนี่ยมันสำคัญมากแล้วน้องๆก็เรียกว่าถวายชีวิตในการที่แบบยอมเหนื่อยยอมทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเนี้ยถือว่าเราชนะก็ได้ถึงแม้เป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาจากมวลน้ำมหาศาลเราทำได้ดีเกินคาดแล้วก็สิ่งที่ช่วยให้ใครเครียดได้นะคะต้องก็ยังคิดว่าแบบเดี๋ยวนี้ต้องเห็นคนโพสต์กระเพราแพงโหระพาแพงเนี่ยความที่มีการเตรียมการที่เราต้องมีพันเพื่อไปแจก ประชาชนเนี่ยต้องจะไม่เคยแผลขาดพันกระเพราโหระพาจะปลูกใส่เข่งใส่เข่งไว้สูงก็สูงกับน้ำครัวของเราเนี่ยมีใบโหระพากระเพราใช้น้องๆก็ไปงมตะไคร้ไปงมตัดตะไคร้มา กระเพราเนี่ยใช่ไหมเป็นตัวที่ช่วยคลายเครียดได้ดีมากนะคะแล้วต้องยังมีอีกอันหนึ่งคืออภัยบีซึ่งด้วยความมังดีของน้องต้องเป็นบัญชาการรบอยู่ด้านหน้ากองยาที่ต้องกินประจำเนี่ยอภัยบีเนี่ยหาไม่เจอเพราะทุกคนกลัวของพี่ต้อมเสียหายมายกของขึ้นเก็บของให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกตลอดเวลาเป็นความรู้ที่เราคิดว่าเอ๊ะยาประจำของเราเนี่ยไปอยู่ไหนหาไม่เจอไปช่วยเขาจัดการเรื่องครัวเจอกระเพราก็ต้มกระเพราไปเตยก็ในโค้งหนองนาเราก็มีนะคะก็ตัดสินใจเราก็แบบตัดสินใจเอาของที่มูลนิธิมีเนี่ยเอาไปช่วยโรงพยาบาลหมดแล้วตัดสินใจรื้อโค้งหนองนาเพื่อให้ทางน้ำผ่านไปข้างหลังคือเราต้องฟังๆเลยเพราะว่าการที่เราคิดว่าเรามียาประจำตัวแล้วบางทีไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตัวที่เราตั้งอยู่เนี่ยกระเพราเนี่ยช่วยให้ใครเครียดได้ดีมากๆต่อกระเพรามาต้มกินแล้วจิบนะคะสักพักเรารู้สึกเราก็เห็นแบบเราสบายดีแล้วก็นอนหลับสบายนะคะ
0: ผ่อนคลายขึ้น
2: ระบบ
0: ครับ
2: ระบบทางเดินอาหารเราก็ดีขึ้นแล้วก็การที่ไม่ได้กินอะไรเนี่ยนะคะต้องคิดว่ากล้วยเนี่ยเป็นกล้วยที่เขาอบอ่ะ
0: กล้วยแบบกล้วยตาก
2: ไม่ได้
0: กล้วยสุ
2: กนะเป็นกล้วยที่กรอบๆอ่ะ
0: อ๋อโอเคกล้วยอบโอเคครับกล้วยอบ
2: กล้วยอบที่ไม่ได้สุกมากเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานมาก
0: เพราะมันไม่สุก
2: เพิ่มน้ำตาลไหมก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องรู้สึกว่าทำให้จิตใจที่ลอยๆมันนิ่งเพราะการกินกล้วยนี่ช่วยได้จริงๆเพื่อนกล้วยที่เราเคยคุยกันมาตั้งแต่น้ำท่วม2556ถ้าพี่เจ้าคุณบรมจำได้เนี่ยไอ้กล้วยเนี่ยจะเป็นตัวที่มีวิตามิน B6 สูงทำให้มีการสร้างสารสื่อประสาทที่ช่วยทำให้สงบผ่อนคลายพวกเซโรโทนินแล้วก็สารที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้จิตใจเราสงบนะคะกล้วยนี่ก็จะเป็นสมุนไพรอันหนึ่งที่เราพูดถึงแล้วกล้วยก็ยังมีแป้งกล้วยที่ไม่ได้สุกมากเนี่ยแต่ไม่ได้ดิบนะคะถ้าดิบจะทำให้ทาน
0: หามหามหามมากครับผม
2: ใช่ค่ะเป็นกล้วยที่ต้องคิดว่ากล้วยที่แบบขายทั่วไปเนี่ยเก็บง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็มีข้อมูลการวิจัยเขาเรียกว่ากับ brain exit ก็คือว่าลำไส้ของเราเนี่ยมีพวกแบคทีเรียที่มีเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีตัวนึงที่ทำให้แบคทีเรียไม่คล้ายๆพรีไบโอติกอ่ะทำให้แบคทีเรียแข็งแรงแล้วก็คือตัวของแบบแป้งที่ย่อยยากเนี่ยมันทำให้เกิดช็อตเชนพวกช็อตเชนฟาตติแอซิดอะไรเงี้ยนะเป็นสับแสงนิดนึงจะไปช่วยทำให้ลำไส้ในแข็งแรงซ่อมลำไส้ต่างๆแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นตัวพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกนี่แข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีข้าวกินแต่ว่าตัวไม่ใช่ผอมลงนะเพราะว่าเวลาที่เราได้กินข้าวที่เราจะกินเนี่ยเพราะเราหิว
0: กินชาจะกินเต็มที่เลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แบบน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยข้าวหัวข้าวตกท้องนี่มันรู้สึกถึงความสุขจริงๆนะคุณบรมแต่ข้าวตกท้องประมาณ14:00อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราเห็นว่ากินอาหารเนี่ยกินเป็นเวลาดีกว่าไม่ต้องกลัวถ้าเราหิวปุ๊บเราจะกินแหลกนะคะแล้วก็กล้วยที่แบบกล้วยหอมๆกล้วยกรอบๆเนี่ยถ้าไม่มีข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของลดความเครียดซึ่งความเครียดก็เป็นปัจจัยทำให้น้ำตาลขึ้นความดันก็ยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้ำตาลนี่ติดตัวน้ำตาลเห็ดชัดเจนแล้วก็พอได้มีเวลากินมะระขี้นกนะคะแล้วที่นกนี่ก็ตัวของอภัยบีเมลอนซึ่งก็มีการควบคุมสารตามงานที่เราวิจัยเนี่ยจากน้ำตาลซึ่งไม่เคยลงถึงต่ำกว่า100เนี่ยพอกินมาแล้วที่นกเนี่ยตื่นมาเนี่ยต่ำกว่า100แล้วค่าของตัวของ HbA1c นี่ก็ลดลงนะคะนี่ก็ชัดเจนนะคะ
0: ค
2: ือตอนที่น้ำตาลลอยเพราะว่าเรามีความเครียดนะคะแล้วก็ ตัวมะระขี้นกเนี่ยช่วยได้แล้วก็ไม่ถึงลดน้ำเบาหวานนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ความเครียดเนี่ยใบกระเพราแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยกล้วยที่ไม่ทำไม่ต้องการเพิ่มน้ำตาลเนี่ยกล้วยกรอบๆอะค่ะกล้วยที่เขาอบแห้งอะซึ่งน้องๆก็ซื้อติดกันไว้นี่ก็ช่วยชีวิตนะคะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์การผจญภัยกับเรื่องของน้ำแล้วก็ทีมช่างของมูลนิธินี่เรียกว่าไม่ได้นอนคือในการที่เราจะต้องยกปลั๊กไฟให้สูงก็มีนะคะมีบางแห่งนะคะมีอาจจะแบบ
0: จุด
2: เกิดขึ้นก็คือที่บ้านสร้างแล้วกันนะคะก็มีเคสที่โดนไฟช็อต
0: oh.
2: แล้วก็ที่นี่ก็มีผู้ใหญ่บ้านไปลุยช่วยลูกบ้านแล้วก็ถูกไฟช็อตเพราะงั้นเรื่องของปลั๊กไฟเนี่ย
0: อันตรายมาก
2: ยกให้สูงไว้นะคะเราต้องถ้าเกิดมีปัญหาทางน้ำท่วมรีบเสียบปลั๊กไฟปิดไฟไปเลย เรียกว่าจัดคัทเอาท์เนี่ยต
0: ั
2: ดไฟไปเลยนี่จะปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: ใช่ครับ
2: บางคนก็แอร์ที่แช่น้ำอยู่แล้วไปติดแอร์แล้วก็บางทีก็จะมีปัญหาขึ้นมาได
0: ้
2: ทั้งหมดนี้เรียกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่วันนี้ฉันอยากได้ความรู้สมุนไพรเอาเป็นว่าถอดบทเรียนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังถามว่าวันนี้อยากจะมอบอะไรท่านผู้ฟังนะคะก็จริงๆก็อยากให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าต้องรู้สึกว่าตัวของอภัยบีอะไรที่แบบมีความสุ่มเสี่ยงนี่ก็ไม่กล้าที่จะส่งมอบให้นะคะ
0: คร
2: ับ ก็ยังเป็นเครื่องสำอางเป็นอะไรที่ต้องใช้เป็นประจำนะคะที่ไม่อยากให้ขาดเลยคืออภัยเมาส์สเปรย์ซึ่งมาดีจริงๆเจ็บคอไม่ทั้งแพทย์เนี่ยนะคะก็เขาสั่งคือเขาชอบใช้นะคะตอนนี้โรงพยาบาลเองเขาก็เอาไปเป็นสั่งให้เป็นยานะคะสูตรที่ต้องใช้ก็สูตรใกล้ๆกันแต่เรายังขายได้ทั่วไปนะคะขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอางแต่มีงานวิจัยในเรื่องของแก้เจ็บคอในเรื่องของการเจ็บคอเปรียบเทียบกับยาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็วันก่อนก็มีทีเซลซึ่งเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเนี่ยมาอาจารย์หมอท่านหนึ่งเนี่ยก็เล่าความประทับใจในการใช้สมุนไพรเขาจะมาถามว่าทำไมหมอที่นี่ถึงใช้สมุนไพรเพราะว่ามีประสบการณ์ใช้จริงๆนะคะอย่างหมอออโถหมอกระดูกเนี่ยก็ช่วยวิจัยในเรื่องของมัสคูลนะคะโดยใช้กระดูกไก่ดำแล้วก็กระดูกไก่ดำที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็น10ปีอยู่นี่ก็ดังคนใช้เยอะแต่ว่าของเราเนี่ยมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์ก็เป็นจุดเริ่มก็เริ่มจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนี่แหละคุณมาลงเป็นพยานได้ใครจะบอกว่าเราไม่ใช่ออริจินเนเตอร์เนี่ยต้องมีคุณมาลงเป็นพยานแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการของเราด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็จะส่งมอบให้ท่านผู้ฟังนะคะก็คงเป็นตัวของอภัยเมาส์สเปรย์นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรรวมถึงยากันยุงด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยุงเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มอบให้เนี่ยท่านผู้ฟังก็เหมือนทำบุญนะคะเพราะว่ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยหักจากค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ 70% ในของโรงพยาบาลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรเนี่ยลงถึงเกษตรกรคือได้สร้างงานให้กับเกษตรกรแล้วก็รักษาแผ่นดินคือเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะท่านผู้ฟังก็วันนี้ก็คงมีเรื่องเล่าแบบถอดบทเรียนนะคะท่านผู้ฟังยังโทรศัพท์มาถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่ต้องห่วงนะคะรายการของเราก็แจกไปเรื่อยๆเท่าที่รายการของเรายังมีอยู่ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะวันนี้คงมีเท่านี้แบบค่ะ
0: ดร.จะตอบคำถามที่ผมฝากไปเรื่อง
2: ต้องคุยกันมาเลยเรื่องหัวใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าผ่าถ้าเกิดผ่าตัดไบพาสเนี่ยแป๊บหนึ่งก็หายแล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าแพทย์เนี่ยจะมีความชำนาญแล้วก็เขาก็จะให้กินยาเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าถุงเลือดแล้วก็ปกติแล้วประมาณอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยก็เป็นปกตินะคะแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องปั๊มนะคะเครื่องตัวเครื่องคนมีโรคหัวใจเนี่ยถ้าเกิดว่าเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายเป็นเกวียนก็ให้รู้ว่าเราเป็นเกวียนทำอะไรก็ช้าๆถ้าเหนื่อยก็หยุดไม่ไปฝืนนะคะแม้กระทั่งคนปกติถ้ารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดเกวียนถ้าวิ่งแบบรถยนต์คือล้อหลุด เราก็รู้จักศักยภาพของเราเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดหัวใจเนี่ยอยากให้ลองถามอาจารย์หมอมาก่อนดูนะคะกับสมุนไพรที่ช่วยการไหลเวียนของเลือดและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเนี่ยต้องยังแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ยังแนะนำบัวบกค่ะ
0: โอเคก็ที่น่าคือบัวบกแนะนำให้กินบัวบกนะครับโอเคครับสถานการณ์น้ำที่โรงพยาบาลตอนนี้ล่าสุดคือ
2: รถเล็กเนี่ยยังเสี่ยงที่จะผ่านถนนหน้าโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเนี่ยเรารักษาระดับแล้วก็สูบให้แห้งๆมาสักวันสองวันแล้วค่ะแต่ติดเจ้าพยานนี่ก็ยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งเราก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์ก็มาดูแล้วก็มีความหวังว่าเราจะรักษาตึกไว้ได้นะคะคือน้ำก็ซึมเข้าฐานล่างก
0: ระ
2: เบื้องโป่งพองอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วก็พลิกลงมาเห็นว่าอ๋อมาจากอังกฤษนะคะก็จะส่งข่าวให้ท่านฟังเป็นระยะเพราะว่าตึกแบบนี้มีความสำคัญกับเรามาก
0: ค
2: ือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ศูนย์ภัยภัยภูเบศค่ะ
0: ครับโอเคครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณได้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วนะท่านที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะครับท่านที่ต้องการของที่ระลึกนะวันนี้แจกอภัยเมาส์สเปรย์ผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรแล้วก็ยากันยุงของอภัยภูเบศนะครับฟังสปอร์ตก่อนนะเบอร์เดิมครับ022763888ครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ื่องจากเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: โอเคครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่ดร.ต้นท่านพยายามตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับบอกต่อคนใกล้ชิดบอกต่อญาติพี่น้องนะให้ไปรู้จักของดีมีคุณภาพผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวเราดูแลด้วยใจนะครับวันนี้เอาเป็นว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้อภัยเมาส์สเปรย์แล้วกันนะใครยังไม่เคยได้อภัยเมาส์สเปรย์จะได้สิทธิ์นะของที่ระลึกในคืนนี้กับทางดร.ต้อมนะครับขอให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยนะคนที่เคยได้แล้วก็ขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะครับคนที่ยังไม่เคยได้อภัยเมาส์สเปรย์ถึงจะมีสิทธิ์ได้นะครับ022763888สายนี้จากไหนครับ
5: สิงห์บุรีครับ
4: สิงห์บุรียังไม่เคยได้ภัยเมาส์สเปรย์นะ
5: ครับ
4: โอเคครับฟังมานานหรือยังครับ
5: นานแล้ว
4: มีชื่ออยู่ไหมครับ
5: น่ากลัวไม่มี
4: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรพรุ่งนี้ผมโทรไปขอชื่อที่อยู่อีกทีหนึ่งนะโอเคมีอะไรจะคุยกับดร.ต้อมไหมเชิญครับ
5: มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย
4: ท้องผูกว่ากันเถอะ
5: ท้องผูกมาก
4: กี่วันถ่ายทีถ่ายเป็นแบบไหน
5: มันแข็งครับมันถ่ายไม่ออกถ้าไม่กินยาถ่ายแล้วมันไม่ถ่ายเลย
4: กินยาถ่ายเป็นยาตัวไหนครับ
5: กินมะขามแขกกับแมกนีเซียมแล้วก็แอสโตรโรส
4: ไม่กินไม่ถ่ายเลยต้องกินแทบทุกวันว่างั้นเถอะ
5: ก็กินทุกวันเลย
4: โอเคดร.มีข้อแนะนำอะไรบ้างเชิญเลยครับ
6: โอ้เรื่องนี้เราคุยกันมาเป็นประจำนะคะ ก็ต้องอย่างนี้ได้ไหมคะเราคุยอีกรอบอาทิตย์หน้าคุณบรมอย่าลืมเตือนนะคะ
4: ได้
6: เพียงก็ไม่ทั้งกล้วยสุกกินกล้วยสุกก่อนกินผักบุ้งมาได้ตำลึงกินดื่มน้ำเยอะๆกินอะไรที่มีความมันด้วยพวกน้ำมันลำข้าวอะไรเงี้ยคือแบบคือน้ำมันมะพร้าวคือต้องการทั้งการหล่อลื่นความชุ่มชื้นกากใยปริมาณน้ำที่เพียงพอการขับถ่ายเป็นเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเราก็สลับเอากินพวกแบบเม็ดแมงลักดอกชมจันทร์แล้วชมจันทร์นี่ผัดจะสุกมากยังไงก็ถ่าย
4: หายากถ่ายง่าย
6: สลับ
4: ผักต้ม
6: เร
4: ื่อง
6: อะไรเราจะคุยกันอีกครั้งหน
4: ึ่
6: ง
4: อังคารหน้าอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
6: ค่ะเรื่องของยาระบายเนี่ยเราคุยกันมา 2-3 ครั้งแล้วค่ะ
4: สรุปคือ
6: วันนี้ที่จะคุยใหม่นะคะเพราะเป็นปัญหาจริงๆค่ะ
4: สรุปสั้นๆคือให้กินน้ำมากขึ้นนะ
6: ใช่ค่ะ
4: ดื่มน้ำจิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆ
6: ค
4: ่
6: ะ
5: เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ย5วันไม่ได้เลยแล้วมันแข็งจน
4: โอเคครับดร.เข้าใจแล้วดร.ลองอย่างนี้เบื้องต้นดร.แนะนำว่าให้ดื่มน้ำเพิ่มขึ้นนะจิบน้ำบ่อยๆทุกๆชั่วโมงแล้วก็กินผักลวกกินเม็ดแมงลักเพิ่มได้เพิ่มกล้วยสุกได้กินได้กินไม่มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหมครับ
5: มีพาร์กินสัน
4: พาร์กินสันไม่มีปัญหาเนาะดร.กินอะไรก็ได้เนาะ
6: ค่ะคือพาร์กินสันนั่นก็เป็นปัญหาเรื่องท้องผูกเหมือนกันนะคะก็เป็นธรรมชาติของ โรคนี้อยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะคุยเรื่องนี้นะคะว่
4: า
6: ขอเป็นอาทิตย์หน้า
4: เราอาทิตย์หน้าเดี๋ยวดร.จะต้องเคลียร์ให้ตอนนี้เบื้องต้นดูแลเบื้องต้นไปก่อนนะ
5: คร
4: ับ นะครับคุณนะโอเคเคลียร์นะ
5: มันเป็นปัญหาใหญ่เลยมันไม่ถ่ายเลย
4: ครับ
6: คือมันแบบว่าเป็นเฉพาะเรื่องนี้ค่ะเป็นโรคที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทนะคะก็ทำให้เบ่งออกยากซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะของโรคซึ่งอาจจะแตกต่างจากเรียกว่าโรคท้องผูกทั่วไปก็ให้ดื่มน้ำให้มากขึ้นกินใยอาหารให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยาหลายตัวของโรคนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องผูกได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวยังไงเราคุยกันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะ
4: นะ
5: นิ้วแคะไม่ออกต้องใช้ดัมแปลง
4: แปรงสีฟันแคะ
5: ดัมแปลงแคะ
4: โอ้โห
5: 3ชั่วโมงกว่าจะออกหมด
6: ค่ะคงต้องใช้จุลินทรีย์ในลำไส้มันต้องปรับหลายอย่างค่ะเดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้าเราจะคุยเรื่องของท้องผูกนะคะเดี๋ยวต้องจดไว้ก่อน
4: เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคุยเรื่องท้องผูกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้คุยกับดร.ต้อมโดยตรงอีกรอบหนึ่งนะ
5: คร
4: ับ โอเคครับงั้นตอนนี้ก็แนะนำเบื้องต้นแล้วก็ทำปฏิบัติตามที่ดร.ต้อมแนะนำไปก่อนเนาะ
5: คร
4: ับ โอเคครับโชคดีครับ
5: คร
4: ับ ก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าโรคนี้ไม่ได้รักษาง่ายๆนะครับต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆปรับยาไปด้วยโอเคครับมันยังไม่เคยได้ไพเมาส์นะ
7: ยังไม่เคยค่ะ
4: มีชื่ออยู่ไหม
7: ไม่มีค่ะ
4: โอ้เพิ่งโทรติดเหรอ
7: ใช่ค่ะ
4: โอเคมีอะไรจะบอกด้วยตัวต้อมไหม
7: ไม่มีค่ะ
4: อยู่จังหวัดไหนคะ
7: อยู่กรุงเทพค่ะ
4: 6363909792896โอเคอยู่กรุงเทพนะโชคดีนะครับ
7: จ
4: ้าจ้าสวัสดีจ้า
7: สวัสดีค่ะ
4: จ้าจ้าจ้าอ้าวโอเคครับได้อีกหนึ่งท่านมาอีกท่านหนึ่งยังไม่เคยได้อภัยมอสสเปรย์นะฮัลโหล
8: สวัสดีครับ
4: ยังไม่เคยได้อภัยมอสสเปรย์ใช่ไหม
8: เคยได้แล้วครับแต่โทรมาให้กำลังใจเฉยๆคร
4: ับ มีอะไรบอกต้องต้องเลย
8: ไม่รับอะไรทั้งสิ้นครับ
4: ไม่รับให้ต้องการมาให้กำลังใจด็อกเตอร์อย่างเดียวเลยนะ
8: เหมือนกันครับให้กำลังใจด็อกเตอร์ต้อมครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: น่ารักมากขอบคุณมากครับ
8: ท่านที่เป็นวิทยาขออภัยผู้เบนมีความสุขมากๆนะครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับขอบคุณคร
8: ับบ้านผมก็พังไปหลายอย่างก็คือคุณมาลมบอก
4: โดนท่วมเหมือนกั

0: พันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพักนายอนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
6: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาปทุมมารายงาน
4: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
7: นายสุพชกรองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้

0: ชนิดร้ายแรงเช่นบัดจ่างไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

แล้วเราก็จะเจาะจงเอาเรื่องของเสียงมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีหูแล้วไม่ว่าจะกลิ่นรสหรือว่าความคิดนึกแนวไอเดียนี้รูปกายสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกเรามีอยู่ก่อนแล้วที่เราจะมารับรู้มันด้วยซ้ำให้ปัจจัยที่มันปรุงแต่งมีกันมาอยู่ก่อนแล้วนั้นเรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยส่วนท่าที่หลังก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยเกิดขึ้นทีหลังซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเรามีเสียงจึงค่อยมีหูถ้าคนดูง่ายๆอย่างคนหูหนวกนี้หรือคนตาบอดอย่างนี้หรือถ้าตาบอดแต่กำเนิดอย่างเงี้ยภาพแสงนี่เขามีอยู่แล้วเช่นเก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งอยู่แล้วเสื้อผ้าอันนี้ฉันเคยใส่อยู่แล้วทีนี้พอเกิดตาดีขึ้นมาได้เอาเห็นว่าโอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้โอ้สีมันเป็นอย่างนี้หรือเสื้อตัวนี้โอ้เนื้อผ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉันรู้แล้วแต่ว่าโอ้สีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามารู้ภายหลังตาเนี่ยจึงมาที่หลังรูปที่มันมีมาก่อนหัวใจมันก็จึงมาทีหลังไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆแนวความคิดที่เขามีมาก่อนแล้วนี่จึงเรียกเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยถัดมาอเสวนะปัจจัยคือทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือประโยชน์ในความคือเป็นสันดานเป็นนิสัยที่เราเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบางคนฝึกนิสัยในการที่ว่าหลังรับประทานอาหารก็จะแปรงฟันเลยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะไปวิ่งเลยหรือบางคนก็ฝึกนิสัยตรงข้ามนะคือตื่นมาปุ๊บนอนต่อเลยเอาแล้วนอนหรือตื่นไม่รู้แหละแต่ว่าถ้างงเงี้ยนอนเลยฝึกทำซ้ำจนเคยชินมีได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นงี้ได้เพราะอะไรอเสวนะปัจจัยแต่มาข้อที่13 14คือกรรมและวิบากเหมือนเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วล่ะท่านฟังก็คล้ายๆเดิมแล้วกรรมหมายถึงการกระทำที่เจาะจงมาเรื่องของเจตนาเจตนาทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งมันอาจจะฝืนความเคยชินไงเช่นบางทีเรามีความเคยชินอย่างนี้เรามีสิ่งเกื้อหนุนสิ่งเร้าอย่างนี้ในยุคตัวอย่างเช่นว่าคุณไปเดินสตรีทฟู้ดแล้วโอ้โหอาหารนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินแต่ฉันตั้งเจตนาว่าแล้วฉันจะไม่กินฉันจะรักษาศีล8กรรมปัจจัยของเขาเนี่ยมีผลมากกว่านิสยปัจจัยมากกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ได้กรรมปัจจัยผลก็เรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยทำให้เกิดเป็นความเพียรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญญาบ้างทั้งดีและไม่ดีนะท่านฟังอันนี้ได้หมดเจตนาไม่ดีก็ได้นะผลก็ได้ไม่ดีก็เหมือนกันตามเจตนาที่ตั้งไว้นั่นนี่คือกรรมปัจจัยและวิปากปัจจโยข้อที่13และ14ส่วนประการที่15พูดถึงเรื่องอาหารในข้อนี้จะเจาะจงมาเรื่องของกวัฏลิงการาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวยังมีอาหารอื่นอีกท่านผู้ฟังเช่นผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะหรือวิญญาณหารอาหารคือวิญญาณหรืออาหารคือสัญเจตนาก็มีจะมีอาหาร4อย่างถ้าเป็นทางรูปก็จะเป็นกวัฏลิงกลาหารถ้าเป็นทางนามทางใจก็จะเป็นอาหารคือนามอีก3อย่างที่เหลือแล้วมันจะเกื้อหนุนมันจะหนุนนำให้หล่อเลี้ยงกันต่อไปทำไมกรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วต่อไปได้สืบต่อไปได้เพราะมันมีอาหารสืบเนื่องต่อไปแต่ซึ่งมันก็จะเป็นพวกของอวิชชาเป็นพวกของตัณหาที่ทำให้ความไม่ดีสืบเนื่องต่อไปถ้าเป็นความดีสืบเนื่องต่อไปก็เป็นวิชาเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาพวกนั้นไปแต่มาในข้อที่16คืออินทรียปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยแต่จะพูดถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางต่างๆเขาจะอธิบายถึงความที่ว่าทำไมหูถึงมันไม่ได้เห็นภาพได้นะฮะหูมันจะไปเห็นภาพได้ไงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งนั้นอธิบายถึงลักษณะของหู
อธิบายถึงล

0: ษณะของลิ้นว่าทำไมมันรับได้แต่รสเท่านั้นรับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นเช่นแสงไม่ได้เพราะมันไม่มีโฟโตรีเซพเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นเร้าได้ด้วยแสงที่มาเป็นแบบนั้นในความที่มันเป็นใหญ่เฉพาะตรงนั้นตรงนั้นคืออินทรียปัจจัยแต่มาฌานปัจจัยฌานปัจจัยคือจะพูดถึงความที่จิตเป็นสมาธิตมุฟังจิตเป็นสมาธิฌานไม่ว่าจากขั้นที่หนึ่งที่จะเกิดจากการที่เรามีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9ปัจจัยตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างเราจะใช้แก้ปัญหาในการงานหน้าที่เอาเช่นในโรงงานในที่ทำงานได้หมดใช้สมาธิช่วยได้ทำข้อสอบก็ได้หรือว่าถ้าตายไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่ขณะที่ข้อที่18คือมรรคปัจจัยไปตามทางนะมรรคมีแปลว่าทางหมายถึงศีลสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีปัจจัยคือตามทางเหล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอริยบุคคลหรือว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่บนเส้นทางนี่มารก็จะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยพยายามจะมากวนนั่นนี่ไอ้จิตเราออกจากสมาธิหรือให้เราหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเรายังรักษาสมาธิได้อยู่ในเส้นทางได้มารก็ทำอะไรไม่ได้มรรคปัจจัยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างคือแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยถัดมาวิปยุตตปัจจัยก็จะอธิบายถึงหัวข้อที่ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีการแบ่งกันเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างชัดเจนวิญญาณก็ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับรูปเจาะจงลงไปเลยก็คือเอาเรื่องขันธ์ห้านั่นแหละมาให้เห็นถึงความแยกกันแตกต่างกันไปในขณะที่ข้อที่21อัตถิปัจจัยคือความมีอยู่ความมีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้นหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นนั่นคือในข้อที่22นัตถิปัจจัยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างมันสะเทือนเลื่อนลั่นมันสั่นไหวสะท้านไปหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีอยู่หรือหายไปในขณะที่ข้อที่23วิคตะและข้อที่24คืออวิคตะคือพอมันบางลงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือมันเกิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อสิ่งอื่นได้หรือว่าวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยในปัจจัยทั้ง24อย่างวันนี้ทำความเข้าใจในหัวข้อเพื่อให้ได้ฟังอย่างน้อยผ่านหูบ้างผ่านจิตบ้างเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วทำความคุ้นชินกับศัพท์ภาษาเพื่อให้เวลาวันหลังภายหลังเราฟังหรือเราอาจจะเคยฟังมาก่อนลดทบทวนดูเกิดความเข้าใจได้บ้างไม่เป็นศัพท์ที่เหมือนกับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าพอรู้พอจำได้ในบางเรื่องบางราวก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในประการต่างๆได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะตลบขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียน

0: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัคเดชทันพีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอาก่อนสินพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาดก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการเหมือนกันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะคะทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก็อยู่กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ร่
0: วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาในช่วงตีห้าที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่

0: วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่จะเกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
0: วันนี้เราต้องระวังที่กทม.เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนน
1: ะ
0: ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: ค
1: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
0: ่
1: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
0: คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต
1: ้
0: องเข้าส
1: ู่
0: หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
1: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะ ที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันนี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
0: ครับไปอีกที่หนึ่งข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเมื่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณรัตดาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงศ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงศ์นะครับเลขวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
1: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะ
0: นะคะ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้งานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณรวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้าน โกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได
0: ้
1: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
1: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่งคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
0: ใช่แล้วครับ
1: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
0: ้
1: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรกรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
0: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพ งนะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
1: ์
0: รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
0: ครับ
1: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
0: ่
1: ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การโรคในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
0: ่
1: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว
0: ้
1: นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งการ์ดไว้นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการ์ดปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
0: หกนาฬิกายี่สิบแปดนาที
1: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค
0: ่
1: ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสาธารณพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองแหละครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทันใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทาง ปพ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดแหละครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละ เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าก้านละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังก้านละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยก้านละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคก้านละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยก้านละโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือน โดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา20นาฬิกาของทุกวันเลยครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็มี AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะมาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอำไพไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
1: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้ารับฟังทางสวทแม่สเรียงเจ้า
0: เจ้าค่ะคุณชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
1: ครับพี่สุเทพโกยวงครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
0: ขอบคุณ
1: น
0: ะครับ
1: พี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
0: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าคร
1: ับ พี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
0: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะคุณชัยนานะคุณตรีนนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6:55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
1: ได้เลยครับ
0: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟิงนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายใจใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะ มาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อเลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็น เป็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก็เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสั่งมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทย